0: ไม่ทำลายป่าและการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุผิดกฎหมายติดตามสภาพดินฟ้าอากาศเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยให้กระเกียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดเหตุอย่างทันการสืบต่อเอาใจใส่แก้ไขปัญหาการปะละการเฮียนของเด็กน้อยจัดสรรครูสอนให้เพียงพอระดมเด็กในเกณฑ์อายุได้เข้าโรงเรียนอย่างทั่วถึงทั้งยกระดับการบริการด้านสาธารณสุขให้นับมือนับดีขึ้นติดตั้งระบบโทรโคงประจำตาเซงให้สามารถนำใส่โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพสุ่มใส่สุกยู่ส่งเสริมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ตามทาเหงของท้องถิ่นเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ลดน้อยลงพร้อมทั้งจัดสรรที่อยู่อาศัยของประชาชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งเป็นกลุ่มเพื่อสะดวกต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆหัดแน่นความสมัครีภายในและฝึกอบรมยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรตาเซงตอนท้ายนายกรัฐมนตรีได้มอบทุนจำนวนหนึ่งให้เมืองและตาเซงตุ้มลานหลังจากนั้นได้สืบต่อเดินทางไปเยี่ยมยามกลุ่มหัตถกรรมตำแผนเพคของเผ่ากระต่างและไปติดตามกวดกาเบิ่งเส้นทางขัวสุพรรณวงศ์ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของเมืองตุ้มลานหาเทศบาลแขวงสารวัน
1: วันที่22กรกฎนี้พลเอกคำเนียงอุทักไก่สอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้เคลื่อนไหวสินำเวียงงานอยู่กอง1609กรมสักการทานแขวงเชียงบุรีโดยการต้อนรับของทานเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเชียงบุรีมีคณะภาคคณะบัญชากรมสักการทานแขวงกอง1609และพนักงานนักหบเข้าร่วมพันโทบุญยงศรีประเสริฐหัวหน้าการเมืองกอง1609ได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียงงานโดยย่อระยะผ่านมาจากนั้นพลเอกคำเล้งอุทักไก่สอนได้แสดงความยงยอสมเสยต่อผลงานที่สร้างมาได้และเน้นนักให้คณะพักคณะบัญชาเอาใจใส่เวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานนักขบเป็นปกติพร้อมกันยกสูงสติความผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนให้สูงตั้งหน้าเสริมขยายมูลเสื้อความสมัครีภายในให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาเสริมซึมกำแน่นต่อแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคปฏิบัติกฎหมายของรัฐข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพวางออกอย่างเข้มงวดมีน้ำใจหักชาติหักระบอบใหม่หักษามูลเสื้อการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นสืบต่อติดตามสภาพการของกลุ่มคนบ่หวังดีที่หวังทำลายมั่งเพแนวทางของพรรคแผนนโยบายของรัฐพร้อมทั้งปรับปรุงแบบแผนประเทศเวียกในการนำพาบรรษาถูกต้องสอดคล้องและมีความเป็นเอกภาพเอาใจใส่ปรับปรุงระบบประจำการให้เข้มงวดเป็นปกติตั้งหน้าฝึกฝนล้อมคุณธาตุการเมืองให้นักแน่นถือสำคัญการจัดตั้งปฏิบัติข้อกำหนดว่าด้วย7ระบอบ18เวียกของกองทัพประชาชนลาวให้เข้มงวดเพื่อตอบสนองตามความต้องการในหน้าที่เวียกงานในระยะใหม่ในโอกาสนี้ท่านยังได้ลงกวดกาเบิ่งการเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ส่วนพักในโฮมของกลมกองเติมอีก
0: วันที่22กรกฎนี้ที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับบรรดาประเทศคู่ร่วมเจรจาอาเซียนจำนวน11กองประชุมคือกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศระหว่างอาเซียนกับอินเดียแคนาดาสหรัฐอเมริการัสเซียจีนสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษและสหภาพยุโรปในนามประเทศประสานงานการพบพันหัวมืออาเซียนแคนาดาปี2024หา2027ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้เป็นประธานร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแคนาดาร่วมกับท่านนางอานิต้าอาร์เนนรัฐมนตรีการต่างประเทศแคนาดากองประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือและทบทวนคืนความคืบหน้าการพบพันหัวมืออาเซียนแคนาดาในระยะผ่านมาและยินดีต่อความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการร่วมผู้นำอาเซียนแคนาดาว่าด้วยการหัดแน่นการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งของอาเซียนที่หับห้องเอาในปี2024ในนี้กองประชุมได้สืบต่อสุกยู่ให้เร่งรัดการเจรจาสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้สำเร็จภายในปีนี้พร้อมทั้งเสนอให้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการพบพันอาเซียนแคนาดาครบรอบ50ปีในปี2027กองประชุมยังได้หับห้องเอาแผนปฏิบัติงานอาเซียนแคนาดาฉบับใหม่ ปี2026หา2030ซึ่งจะเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัฒนาหัวมืออาเซียนแคนาดาใน5ปีต่อหน้ากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอินเดียได้แสดงความสุ่มเสยต่อผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนอินเดียปี2021หา2025อาเซียนและอินเดียได้ยืนยันความหมายมั่นที่จะจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนอินเดียฉบับใหม่2026หา2030ให้มีประสิทธิภาพสองฝ่ายยินดีต่อการกำหนดเอาปี2026เป็นปีแห่งการหัวมือทางทะเลอาเซียนอินเดียสองฝ่ายยังได้สุกโยการทบทวนคืนสัญญาการค้าเสรีอาเซียนอินเดียเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การค้าการลงทุนและเพิ่มทวีความเข้มแข็งของตองโซการสนองในภาคพื้นสุกโยการหัวมือด้านการหันเป็นดิจิตอลหัวมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์การหันเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดการคุ้มครองภัยพิบัติและการส่งเสริมการศึกษารวมทั้งผ่านทุนการศึกษาอาเซียนอินเดียด้านกสิกรรมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหรัฐอเมริกาได้ทบทวนคืนการหัวมืออาเซียนสหรัฐอเมริกาในระยะผ่านมาและได้สุกโยการหัดเน้นการพัฒนาหัวมือในคงเขตที่สำคัญเป็นต้นการค้าการลงทุนพลังงานความมั่นคงการต้านอาชญากรรมข้ามชาติแห่ธาตุนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆพร้อมทั้งส่งเสริมผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนสหรัฐอเมริกา2021-2025ที่สามารถจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จทุกกิจกรรมกวมเอา3เสาค้ำประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งสุกโยเล็งลัดการเจรจาหางแผนปฏิบัติงานฉบับใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานในแก่การพัฒนาหัวมืออาเซียนสหรัฐอเมริกาในช่วงปีต่อหน้ากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรัสเซียได้ส่งเสริมความคืบหน้าการพัฒนาหัวมืออาเซียนรัสเซียในระยะผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จของกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองการพัฒนาอาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีในวันที่18มิถุนายนปี2006ที่กาซานของรัสเซียกองประชุมเฮนดีให้ติดตามและสุดโยการจะตั้งปฏิบัติเอกสารผลของกองประชุมสุดยอดดังกล่าวเป็นต้นการจะตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนรัสเซีย2026-2030รวมทั้งการหัวมือด้านเศรษฐกิจพลังงานด้านวัฒนธรรมและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนของสองภาคพื้นกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนได้แสดงความยินดีต่อการรับรองสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนฉบับ3จำศูนย์และแผนปฏิบัติงานอาเซียนจีนฉบับใหม่2026หา2030ในท้ายปี2025ผ่านมาและเห็นดีให้พร้อมกันสืบต่อจะตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมกองประชุมได้ส่งเสริมการจะตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีแห่งการเป็นครูหวมยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนจีนในปี2026สองฝ่ายเห็นดีสุกโยการพัฒนาหัวมือเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสภาพการในตะวันออกกลางเป็นต้นความมั่นคงด้านพลังงานและเสบียงอาหารในนี้กองประชุมได้รับรองเอาแถลงการร่วมอาเซียนจีนว่าด้วยสภาพการในตะวันออกกลางและการหัดแน่นการพัฒนาหัวมือด้านพลังงานในภาคพื้นกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีได้ทบทวนคืนความคืบหน้าการพัฒนาหัวมือภายหลังการยกระดับการพัฒนาเป็นครูหวมยุทธศาสตร์รอบด้านในปี2024กองประชุมแสดงความสมเสยต่อความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลี2026-2030การเริ่มต้นการเจรจายกระดับสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีและสุกโยการพัฒนาหัวมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลโดยเฉพาะข้อริเริ่มด้านปัญญาประดิษฐ์การหัวมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์การต้านอาชญากรรมข้ามชาติการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและส่งเสริมการศึกษานวัตกรรมกองประชุมยังได้ปรึกษาหรือข้อเสนอจัดกองประชุมสุดยอดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีแห่งการพัฒนาหัวมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีในปี2029กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนญี่ปุ่นได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานแถลงการร่วมวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนญี่ปุ่นว่าด้วยมิตรภาพและการหัวมือกองประชุมยังได้ทบทวนคืนการหัวมือสองฝ่ายในระยะผ่านมาและเห็นดีสืบต่อหัดแน่นการพัฒนาหัวมือในคงเขตที่มีความสนใจร่วมกันเป็นต้น การหันเป็นดิจิตอลการค่าดิจิตอลนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์พลังงานสะอาดการรับมือกับภัยพิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนกองประชุมยังได้เห็นดีด้านหลักการต่อการรับรองเอาแถลงการร่วมว่าด้วยการบรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ในโอกาสกองประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่29ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนออสเตรเลียได้แสดงความยินดีต่อความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนออสเตรเลีย2025-2029และได้สุกยู่การหัดแน่นการพบพันหัวมือในคงเขตที่มีความสนใจและทายแห่งห่วมกันเป็นต้นด้านการค้าการลงทุนพลังงานกสิกรรมเศรษฐกิจดิจิตอลและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนกองประชุมได้เห็นดีในด้านหลักการต่อการเสนอออกแถลงการร่วมผู้นำอาเซียนออสเตรเลียว่าด้วยการปิ่นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านออสเตรเลียครบรอบ5ปีในโอกาสกองประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครั้งที่6ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนูเวลซิลังได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จของกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองการพบพันหัวมืออาเซียนนูเวลซิลังครบรอบ50ปีและการยกระดับการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านในปี2025พร้อมนี้ยังได้สุกยู่การจะตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนนูเวลซิลังปี2026-2030อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มทวีการร่วมมือในคงเขตที่มีทายแห่งร่วมกันเป็นต้นด้านกสิกรรมพลังงานสะอาดการรับมือกับภัยพิบัติการสร้างขีดความสามารถให้เกจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนกองประชุมเห็นดีรับรองเอาแถลงการร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนูเวลซิลังว่าด้วยการพัดแน่นความเข้มแข็งของภาคพื้นกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเสนอสภาพยุโรปหรือ EU ได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานร่วมมืออาเซียน EU 2023-2027และทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าโดยเห็นดีสืบต่อหัดแน่นการร่วมมือเป็นต้นแม้นคงเขตการค้าการลงทุนการหันเป็นดิจิตอลการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือกะเกียมให้แก่การเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์อาเซียน EU ในปี2027กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอังกฤษได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนอังกฤษปี2022-2026และสืบต่อความหมายมั่นในการเสริมขยายการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการเสื่อมยงเสื่อมจอดภาคพื้นเพื่อสืบต่อสุกโยการหัดแน่นสายพันธุ์อาเซียนอังกฤษให้มีความแน่นแฟ้นมีประสิทธิผลและนำพาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนของสองภาคพื้นอย่างยืนยงกองประชุมได้รับรองเอาแผนปฏิบัติงานอาเซียนอังกฤษฉบับใหม่2027-2031และแถลงการร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอังกฤษว่าด้วยการร่วมมือในแนวความคิดอาเซียนเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิก
1: นับตั้งแต่ฮอดปี2027คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของรัฐบาลเพื่อหาข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงเพื่อเป็นบ่อนอิงให้ท้องถิ่นในการออกข้อตกลงตามขอบเขตสิทธิ์ของตนที่ได้กำหนดไว้ในโอกาสผ่านบริงานสภาพการสร้างตั้งตาแสงต่อกองประชุมเป็นงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่ายวันนี้ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงเวียงจันทน์ท่านวิในวันบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคแห่งว่าเจ้าสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตาแสงให้สอดคล้องกับที่ตั้งพระบุตรบาทสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการปกครองตาแสงสมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพนักงานช่วยเวียกตาแสงที่บ่แม่นรัฐกรและเงินอุดหนุนหน่วยภาคบ้านสืบต่อลงสุกยู่ติดตามและแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการค้นคว้ากะเกียมสร้างตั้งตาแสงในขอบเขตทั่วประเทศและสู่ส่วนประกาศสร้างตั้งตาแสงให้สำเร็จทั้งหมด621ตาแสงภายในกลางปี2027
2: สมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตาแสงในส่วนของการติดตั้งพระบาทสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการปกครองตาแสงสมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้าเกี่ยวกับ งานอุดมพนักงานสวยเยกเกษตรทีโปรแมนรัตกรและงานอุดมหน่วยพบัตรสืบต่อลงชุดโน้ตที่ตามแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการค้นคว้ากระเทียมสร้างตั้งเกษตรในภูเก็ตทั่วประเทศและสู้สนประกาศสร้างตั้งเกษตรในสำเร็จทั้งหมด600สำเร็จเกษตรภายในการปี2017ติดตามประเมินผลการเกณฑ์เกษตรที่เกิดไว้แล้วเช่นเกษตรสร้างที่ใช้อยู่ในความเงินจันทร์เกษตรอยู่ในเชื้อสมุนแม่ขมวลและแปลงธรรมศาสตร์ขอนตาประทับของบ้านที่เป็นการจัดตั้งสูงสุดสรุปรายงานขอคิดสินำจากการเกษตรและให้คิดสินำกระทรวงการเงินสืบต่อควบคู่ทางด้านงบประมาณในการจัดตั้งปฏิบัติและกลไกด้านงบประมาณของคณะกรรมการปกครองเกษตรรวมทั้งควบคู่เงินอุดหนุนพนักงานสวยเยี่ยมเกษตรให้สำเร็จโดยไวกระทรวงองค์การขั้นสุดการสืบต่อสูงใสควบคู่สร้างพัฒนาการเกี่ยวกับการแบ่งชั้นผู้ครองของคะแนนการต้นรวมทั้งการปรับปรุงแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆให้สำเร็จโดยไวชนะโฆษณาของสูตรการพักสูตรการนราสังสารองค์การตั้งมหาสูตรการสูตรการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับกระแสในสังคมแนวผู้เข้าใจยากเข้าถึง
1: ท่านวิไลวันบุตรดาคำให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับตาแสงที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นแต่ยังบ่ทันได้เคลื่อนไหวแม้ในสืบต่อก็เกี่ยมความพร้อมเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไวคนคั่วออกข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงและของบ้านคนคั่วออกนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างเมืองและตาแสงตาแสงและบ้านสืบต่อปลุกระดมให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตาแสงสรุปรายงานและขอทิศนำจากศูนย์กลางกองประชุมครั้งที่6ระหว่างคณะวิชาการแสดงลาวและคณะวิชาการแสดงเวียดนามจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้อยู่แขวงหลวงพะบางฝ่ายลาวนำโดยท่านอนุสินคติญาลาศหัวหน้าห้องการคณะกรรมการแสดงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าวิชาการประชุมแสดงลาวเวียดนามเป็นหัวหน้าคณะและฝ่ายเวียดนามนำโดยท่านเหวียนฮวงหายห้องหัวหน้าคณะกรรมการแสดงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามหัวหน้าคณะวิชาการผสมแสดงเวียดนามลาวเป็นหัวหน้าคณะมีผู้ต่างนาพนักงานต่างประเทศแขวงหลวงหะบางและผู้ต่างนากงสุลใหญ่เวียดนามประจำนครหลวงหะบางเข้าร่วมกองประชุมได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันสนิทสนมบนจิตใจแห่งมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการทำมือฮอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาคและ2รัฐบาลสองฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมชายแดนที่ได้ร่วมกันลงนามในปี2016จำนวน2ฉบับคืออนุสัญญาว่าด้วยสินชายแดนและลักหมายชายแดนสัญญาว่าด้วยระเบียบการคุ้มครองชายแดนและด่านชายแดนระหว่างลาวและเวียดนามได้สรุปสังเกตตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในบทบันทึกกองประชุมสามัญประจำปีครั้งที่34ของคณะผู้แทนชายแดนลาวเวียดนามระยะ6เดือนต้นปี2016องค์การแสดงสองฝ่ายนับทั้งขันศูนย์กลางและท้องถิ่นได้สืบต่อความพยายามประสานสมทบหักษาและเสริมขยายอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อประกอบส่วนเข้าในการหักษาเสถียรภาพด้านการเมืองความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมสร้างเงื่อนไขสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหับประกันด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบอยู่บริเวณชายแดนประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายเพิ่มทวีสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการทุ่มมือหอบด้านระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนาม2ฝ่ายได้ประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในเวียกงานปกปักรักษาความสงบอยู่ตามบริเวณชายแดนเจ้าหน้าที่ทั้ง2ฝ่ายได้จัดตั้งการลาดตระเวนร่วมกัน60ครั้งรวมมีพนักงานและนักรบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 1,716 คนสามารถรักษาได้เสถียรภาพอยู่ตามบริเวณชายแดนและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวการค้าระหว่าง2ฝ่ายเวียกงานพ้นเดนของ2คณะวิชาการผสมชายแดนระยะ6เดือนผ่านมา2ฝ่ายได้ลงกฎกาอยู่พื้นที่ตัวจริงร่วมกัน3ครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนโดยเฉพาะกฎการลักไม้ที่ถูกเปเพสเสาะเจือนจากภัยธรรมชาติสอกหาวิธีที่เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบลักไม้ชายแดนและแก้ไขปัญหาการก่อสร้างกิจการอยู่ขอบเขต100เมตรห่างจากเส้นชายแดนของทั้ง2ฝ่ายในกองประชุมครั้งนี้2ฝ่ายได้วางทิศทางแผนการเคลื่อนไหวระยะ6เดือนท้ายปีนี้ในนั้นนอกจากสืบต่อเวงานปกปักรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตามบริเวณชายแดนและปกปักรักษาเส้นชายแดนและระบบลักหมายแสดงให้มีความมั่นคงแล้ว สองฝ่ายยังจะประสานสมทบกันจัดตั้งกองประชุมเผยแพร่บรรดานโยบายและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องงานแสดงให้บรรดานายบ้านดีเด่นอยู่บริเวณสองฝากแสดงคาดว่าจะจัดขึ้นที่แขวงสมันเขตในท้ายเดือน

0: อยู่ในแต่ละภาคพร้อมจะมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง23หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกในระดับคอยพร้อมมีลมผัดแห้งอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง25หา30องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง24หา32องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง20หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง25หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง16หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปสั้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าในวันที่20กรกฎาคมห้องการแถลงข่าวรัฐบาลจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวโดยท่านหวางเว่ยหนิงหัวหน้าวิศวกรกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนในฮู้ว่าจีนได้ลงลึกขยายการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บวกหรือ AI ซึ่งเหตุให้อัตราการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของวิสาหกิจอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ที่มีรายรับจากการดำเนินธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีได้บรรลุกว่า30ส่วนห้อยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนได้บรรลุยอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเทื่อพร้อมกันนั้นโครงประกอบอุตสาหกรรมยังได้ดำเนินการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจีนได้กำหนดมาตรฐานแห่งชาติแบบบังคับไส้ใหม่จำนวน114ข้อและมาตรฐานแขนงอุตสาหกรรมใหม่จำนวน 1,400 กว่าข้อการลงทุนในโครงเขตพัฒนาใหม่เส้นการผลิตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เฮ็ดเวียกยุทธการการผลิตเครื่องบินยานอวกาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วนร้อยใน5เดือนของปีนี้จังหวะการเติบโตด้านกำไรของวิสาหกิจขนาดกลางและน้อยที่มีวิสาการเฉพาะมีความละเอียดเป็นเอกลักษณ์พิเศษนวัตกรรมใหม่และวิสาหกิจเทคโนโลยีทันสมัยในแขนงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่ายหลายกว่า20ส่วนห้อย
1: สำนักข่าวชิ้นหัวทางการของจีนรายงานในวันที่11กรกฎาคมว่ากระทรวงท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเมียนมาเปิดเผยว่าเมียนมาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวน 530,900 กว่าคนในระยะ6เดือนต้นปีนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยจีนและสาธารณรัฐเกาหลีเป็นกลุ่มที่เดินทางมาเยี่ยมยามเมียนมาหลายที่สุดในระยะดังกล่าวนอกจากนั้นปีผ่านมาบรรดานักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเยี่ยมยามเมียนมามีหลายกว่า973,000 เถื่อคนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและเพชรสมรพงษ์พยุสิทธิ์อ่าน
3: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่ง

0: สิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: สำหรับท่านที่เวียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านที่พ่อนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทางนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ้นปัวสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงราชการ
2: เขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
3: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
2: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
3: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
2: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
3: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
2: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
4: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
1: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8ขึ้น10ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันศุกร์วันที่24กรกฎาคม2026ซึ่งเป็นมื้อสุดท้ายของวันราชการและมื้ออื่นนี่ก็เป็นวันพักทางราชการแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์และนอกจากนั้นอยู่ในเดือนกรกฎนี้ก็ยับจอหม้อเข้ามาใกล้ๆสิ้นเดือนหรือว่าใกล้ๆจะหมดเดือนไปแล้วหลังจากเดือนกรกฎาคมผ่านพ้นไปเดือนสิงหาก็จะก้าวเข้ามาอยู่ในเดือนสิงหานั้นจะมีหลายๆวันที่มีความหมายความสำคัญและการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านวันนี้อยู่ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาได้น้อยหนึ่งแต่เหตุให้อากาศเย็นสบายๆพอแจ้งตามาหุ้งแบบนี้ท้องฟ้าทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้บ่มีฝนฉะนั้นก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากว่าในระยะนี้จะสังเกตเห็นว่าคนเป็นบาดเป็นไอทำเป็นกระดกเนื่องจากว่าอากาศร้อนอบอ้าวหลายมื้อหลายวันแล้วฝนมาตกใส่จังซี่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เด็กเด็กแดงภูมิต้านทานบ่สูงพาเกิดเจ็บเกิดเป็นได้ง่ายและเคียงคู่กันนั้นอยู่ในระยะที่ทั่วปวงส่วนล่างของพวกเขาสุ่มไส้เวียกงานการผลิตข้าวนาปีเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแผ่นบางบนบางที่ปักดำเสด็จเสร็จสิ้นก็อยู่ในระยะบรบัดรักษาเพื่อให้ผลผลิตได้รับมาครับผลตามที่คาดคะเนเอาไว้เพื่อสร้างเศรษฐกิจในครอบในครัวให้มีความอุดมสมบูรณ์ห่างมีเข้มแข็งเดือกินกันเป็นจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาแรงรับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวและนอกจากนั้นในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทั่วปวงสนอของพวกเขายังสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในตระกูลเขตเวียกงานเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานต่างๆเข้าไปสู่ผลสำเร็จแผนบุกทุรุสีดันได้รับการจัดตั้งเวียกงานสามสร้างได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันไปให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการทัพในกระดบนะมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวทองสีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงนะว่าเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ณนี้เวลา 7:40 น.ตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำหรับกับพวกเราทุกคงเขตเวียกงานว่าหลวงก็เป็นทั่วประเทศนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการสู้สนเหตุให้แผนบุคลุสีด้านก็คือบุคลุทางด้านจินตนาการบุคลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคลุทางด้านระบอบระเบียบกลไกบริหารและบุคลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนว่าเวียกงานสามสร้างก็ถือเป็นอย่างติดพันกับมติของประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อเหตุให้หกเป้าหมายใหญ่แล้วก็เวียกงานจุดสุ่มพัฒนาเศรษฐกิจสังคมใน5ปีต่อหน้าให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องอันนั้นโดยเนียงใส่มาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่รัฐบาลวาง6เป้าหมายในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแต่ว่าเวียกงานด้านต่างๆจะรับผลสำเร็จหรือว่าได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมนั้นก็แม่นอาศัยกำลังแห้งของทั่วปวงสนลาวของพวกเขาถือตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าขั้นเทิงวางขั้นกลางประสุมขั้นรุ่มจัดตั้งปฏิบัติอันนั้นถือว่าเป็นทิศทางแนวทางในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาของพรรคตลอดระยะ51ปีประเทศชาติได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความเจริญมีความศรีวิไลมีความหุ่งเฮืองซึ่งไม่เคยมียุคใดสมัยใดที่จะมีความเจริญหุ่งเฮืองดังที่มียุคพรรคนำพาประชาชนของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นกันล้วนแล้วแต่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีอยู่มีกินมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งมีเข้มแข็งบนใดที่เส้นทางทะลุกันดารไปบ่ฮอดไปบ่ถึงผ่านมาทางพรรครัฐก็ได้ทุ่มเททุนหอนอันมหาศาลเข้าในการปรับปรุงถนนหนทางให้ไปฮอดไปถึงนำเอาแสงสว่างลงสู่ปวงสนอของพวกเขาบนเส้นทางที่แบบปฐมประทานก็ได้รับการปรับปรุงจากเส้นทางดินแดงธรรมดากลายเป็นเส้นทางปูยางจากเส้นทางปูยางกลายเป็นทางบุเบตงแต่ว่ากระอิงใส่ทางด้านงบประมาณบรรดาท่านโดยเฉพาะกระทันผู้ฟังเนาะอิงใส่งบประมาณของประเทศชาติรายรับของพวกเขาก็คือเห็นนำกันนี่แหละประเทศชาติของพวกเขารายรับกับบ่พอเท่าใดแบ่งบิแบ่งปันไปตระจุดตระบอนอยากให้มันได้จิตได้ใจพวกเขาบ่ดึงยามเดียมนักกันยากฉะนั้นพวกสำหรับพวกเขาต้องเข้าใจเกี่ยวกับการรายรับงบประมาณของประเทศชาติพรรครัฐก็คือผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเวลาใดเพิ่นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตกันเป็นอยู่ของปวงสนอของพวกเขาอยากเห็นปวงสนอของพวกเขามีความอิ่มหนำสำราญลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากมีความเจริญหุ่งเหืองศรีวิไลนำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมานับตั้งแต่เขตท่งเพียงหาศูนย์ค้างหาปูดอยจังสีอยากให้มีความเจริญเท่าเท่าเทียมกันฉะนั้นพรรครัฐบาลจึงได้วางหกเป้าหมายใหญ่26เวียกงานจุดสุ่มพัฒนาเศรษฐกิจสังคมใน5ปีต่อหน้าให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเนียงใส่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ได้ยกให้เห็นว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030เป็นแผนสืบต่อพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอย่างมีคุณภาพและโรงเรียนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงทั้งเป็นแผนผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2026หา2035ในวิสัยทัศน์ฮอดปี2055สืบต่อปฏิบัติ4บุคลุให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมตัวจริงกว่าเก่าโดยจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ3มาตรการเร่งด่วนเช่นว่าปรับปรุงกฎหมายกลไกและระเบียบการยกสูงความสามารถในการคุ้มครองและบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพติดพันกับการหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นแบ่งสิทธิ์และสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก้การลงทุนและการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและโปร่งใสตลอดไปเคียงคู่กันนั้นการยกสูงจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาอย่างแห่งกล้ามีความกระตือรือร้นของประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งสุขยู่จิตใจเพื่อตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองให้ประชาชนและธุรกิจที่ห้างมีติดพันกับการยกสูงคุณภาพทรัพยากรมนุษย์สุขยู่การสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาและการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลและนอกจากนั้นก็มีการหันเปลี่ยนเวียกงานคุ้มครองฮอบด้านเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขุดค้นและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะในคงเขตแห่ธาตุพลังงานที่ดินเพื่อเพิ่มทวีความโปร่งใสและเข้มงวด
ในการปฏิบัติแผนงบประมาณโดยสกัดกั้นและต้านการซ่อราดบังหลวงและการสูญเสียรายรับและขยายฐานรายรับใหม่ตามท่าแห่งสุกยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศว่องไวสีเขียวและยืนยงตลอดไปฉะนั้นในระยะ5ปีต่อหน้าจาก2026หา2030นี้ทับฝันกระดบทางรัฐบาลได้กำหนด6เป้าหมายใหญ่และ6แผนเวียกงานจุดสุ่มเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสู่ส่วนเฮ็ดให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP นี้ขยายตัวเฉลี่ย 6% ขึ้นไปดังนี้เป้าหมายที่1ก็แม่นจะสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองด้วยการนำไส้ท่าแหงเฮ็ดให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพมั่นเที่ยงและยืนยงประกอบมี6แผนเวียกจุดสุ่มก็คือนำไส้ท่าแหงบ่มซ่อนเพื่อยั่วแหงเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งมีคุณภาพสูงมีการพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาคให้มีความเข้มแข็งและมั่นเที่ยงยกสูงประสิทธิภาพการลงทุนให้มีคุณภาพและประสิทธิผลสูงพัฒนาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางไปสู่คุณภาพใหม่ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับภาคพื้นและสากลพัฒนารัฐวิสาหกิจและเศรษฐกิจรวมหมู่ของประชาชนให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีการขยายตัวที่ยืนยงตลอดไปส่วนว่าเป้าหมายที่2นั้นจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งประกอบมี4แผนเวียกจุดสุ่มคือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศชาติพัฒนาเวียกงานสาธารณสุขและการบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพทั่วถึงพัฒนาสี่มือแห่งงานให้มีได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและพัฒนาบุคลากรของภาครัฐให้มีคุณภาพสูงขึ้นเป้าหมายที่3ก็คือปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตัวเมืองและเขตชนบทได้รับการพัฒนาอย่างสมคู่และแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ลดลงเถิดกาลประกอบมี6แผนเวียกจุดสุ่มคือพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้นปรับปรุงเวียกงานค้ำประกันเสบียงอาหารโภชนาการให้ทั่วถึงมีคุณภาพสูงขึ้นส่งเสริมพัฒนาวัยหนุ่มแม่หญิงเด็กและความเสมอภาพยิงซายให้มีคุณภาพดีขึ้นพัฒนาเวียกงานแถลงข่าวให้ทันสมัยและว่องไวส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติก้าวหน้าสร้างให้คนมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นศรีวิไลปรับปรุงระบบประกันสังคมปกป้องสังคมให้กว้างขวางมีคุณภาพแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่อทันแตกให้ดีขึ้นเทละกาวส่วนว่าเป้าหมายที่4ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติต่างๆประกอบมี3แผนเวียกจุดสุ่มคือคุ้มครองนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่ดินน้ำและแร่ธาตุอย่างมีแผนการประหยัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดมีความยืนยงส่งเสริมเวียกงานเติบโตสีเขียวเวียกงานการแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเพื่อเป็นการลดพรและเพื่อการดูดซับธาตุไอพิษเถื่อนแก้วให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้าและกว้างขวางเพื่อเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันการควบคุมและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติต่างๆส่วนว่าเป้าหมายที่5จะพัฒนาเชื่อมโยงเชื่อมจอดภาคพื้นและสากลอย่างกว้างขวางซึ่งมีประสิทธิภาพประกอบมี4แผนเวียกจุดสุ่มคือพัฒนาพื้นฐานโครงล่างที่สามารถเชื่อมจอดเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลเพื่ออำนวยให้แก่การผลิตการบริการการค้าการลงทุนเสริมขยายการพัฒนาร่วมมือการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภาคพื้นและสากลอย่างตั้งหน้าและการแข่งแห่งกว้างเก่าพัฒนาเขตแคว้นท้องถิ่นให้มีความสมดุลเข้มแข็งและสอดคล้องกับท่าแห่งบ่มซ่อนพัฒนาตัวเมืองเศรษฐกิจพิเศษให้กลายเป็นพื้นฐานการผลิตการลงทุนการท่องเที่ยวที่มีความสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลส่วนว่าเป้าหมายที่6ก็คือการพัฒนาคุ้มครองบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพการเมืองมีเสถียรภาพสังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยุติธรรมและศรีวิไลประกอบด้วย3เวียกงานจุดสุ่มคือยกสูงประสิทธิภาพการปกครองการคุ้มครองบริหารรัฐให้มีความกระทัดรัดว่องไวเข้มงวดติดตามกฎหมายและตามทิศสามสร้างให้เข้าสู่วงเล็กปฏิบัติตัวจริงอย่างมีประสิทธิผลสูงปรับปรุงกลไกระเบียบการประสานงานระหว่างภาครัฐด้วยกันให้มีความเป็นเอกภาพและว่องไวขึ้นเพื่อเป็นการรับประกันให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมสังคมมีความสามัคคีปองดองประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:50 นตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านฟังผ่านไปนั้นโดยเนื่องใส่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพรรครัฐบาลได้วาง6เป้าหมายใหญ่
26แผนเวียกการจุดสุ่มพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ5ปีให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเขาลดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวและเตรียมเงื่อนไขได้ต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้กำหนดไว้สิ่งสำคัญก็แม่นอิงใส่กำลังแห่งของทั่วปวงสำหรับของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานเพื่อพร้อมพากันประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้อันนี้ก็จากการแก้วสุวรรณศรีอันดับต้นๆเนาะรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงค้ำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดเจนแจ้งดีท้องฟ้าสีบดๆคึมๆท่านฟังทางเบิ่งทางโทรศัพท์เนาะท่านเนาะแต่ว่าฟังทางวิทยุมีสัญญาณแบบใดกันอย่าลืมแจ้งผลการฟังไปได้กันเป็นการดีอันนี้สมฤทธิ์บ่อันนี้เพิ่นว่าสมศิษย์บ่สมฤทธิ์ฮะพลคำพิลาวงเพิ่นว่ารับฟังอยู่นาแคมนาแคมเมืองเพียงแขวงเสบุรีนะแล้วก็ใส่ถามข่าวทางเขาจะทำรายการเพิ่นว่าอันนี้ก็จากใกล้บ่นี้ครับฟังอยู่ทางแบงทางแบงหลักสาวชัดเจนดีคำมีแสนบุญลังเจนบุญลังผ่านระบบโทรคงเทศบาลแขวงบ่อแก้วสัญญาณแจ้งดีคณะโฆษณาพรมเมืองพลทองครับฟังทุกมือเด้อเพิ่นว่าบ่ทันฟังตอนไล่สดฟังย้อนหลังตอนไปฮอดโครงการขอขอบใจยิ่งสูงนะเสียงเพิ่นว่าคุณสรพมเมืองพลทองเพิ่นว่าเสียงชัดเจนดีอันนี้พรสวรรค์จากโรงเรียนสายฝนสัญญาณแจ้งดีได้หลายๆท่านที่ติดตามรับฟังและแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่ฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคทุกๆเช้าในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นท่านสามารถประกอบความคิดความเห็นหรือว่าตำหนิส่งข่าวในรายการก็ได้เด้อบรรดาท่านผู้ฟังเด้อตำหนิส่งข่าวว่าเนื้อในรายการเป็นแบบใดจัดทำรายการเป็นแบบใดระบบเสียงเพลงได้เป็นแบบใดอย่างต่างๆก็เพื่อเป็นการปรับปรุงทางด้านเครื่องส่งให้ดีขึ้นเวลาที่เหลือนี้ทางรายการจะท่านได้ฟังของมุกคอนเสิร์ตปิดท้ายรายการจะได้เพลง1หรือ2เพลงนั้นก็ขึ้นกับทางในสร้างควบคุมเสียงหลังจากนั้นบัวทองศรีสมบัติถาวรวิเศษศรีสุขสวรรค์สุขเสรีในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบแพ้กับพรรคผู้ดำเนินรายการขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ตอนเช้าของมื้อวันจันทร์ขอความผาสุกสุขดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสสเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสสเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 นหา 21:00 นที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
1: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ passive income ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟ
0: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสสเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสสเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 นหา 21:00 นที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
1: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ passive income ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม้นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความหับหู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
4: โอ้ล้อท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และวอทแอปมาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
4: ่นั่นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและ WhatsApp ที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
3: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
4: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
3: ์ขอบใจเด้อน้อย
4: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
3: เกือบถูกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
4: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อตรวจสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและตรวจสอบใบอนุญาตให้ละเอียดเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง
5: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูง สัญญาณถูกส่งโดยกรมประหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
5: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตใส่ในแก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
6: ประกันสังคมให้ทานได้หลายประกันปินปัวสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับสิทธิผลประโยชน์อย่างเดคุ้มครองเวลาออกลูกจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นหลายเดือนท่านสามารถสะสมปีการไว้รับบำนาญในเวลาเกษียณอายุบำนาญมีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เอิ้นว่าอุดหนุนป่วยการหากผู้ประกันตนเจ็บเป็นยาวนานก็จะได้รับเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานผู้ประกันตนที่โชคร้ายเสียชีวิตประกันสังคมจะมอบเงินอุดหนุนเสียชีวิตและยังจะได้รับอุดหนุนเป็นรายเดือนเบิ่งแยงสมาชิกครอบครัวนำตึบอีกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่องค์การประกันสังคมแห่งชาติตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือองค์การประกันสังคมอยู่ทุกแขวงทั่วประเทศท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: คะแนนยูพอยต์ในขั้นต่ำยูเทลสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญจากยูนิเทลได้คะแนนยูพอยต์ได้มาจากการเติมเงินและการชำระค่าบริการของยูนิเทล 1,000 กีบได้ถึง20คะแนนท่านสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญได้ตามช่องทางดังลงนี้1ผ่านช่องทาง USSD code กดดาว 9,000 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกด1ค้นหาเบิ่งคะแนนกด2แลกเปลี่ยนคะแนน2แลกเปลี่ยนผ่านลาวแอปและทางเว็บไซต์ www.unitel.com.la ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นำโค้ดเข้าแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ Unitel ให้ชีวิตที่สดใส
8: โปรโมชั่นดีๆมีมาอีกแล้วโอนเงินฟรีจากธนาคารหายูมันนี่ท่านฮู้แล้วบ่ว่าโอนเงินจากธนาคารหายูมันนี่ฟรีค่าธรรมเนียมซึ่งมีธนาคารลาวเวียดธนาคารมารูฮานธนาคาร MB ธนาคารส่งเสริมกสิกรรมธนาคาร BIC และธนาคาร JDB ซึ่งค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากธนาคารหายูมันนี่ฟรีในรูปแบบการโอนเงินค่าธรรมเนียมที่ถูกตัดนั่นจะโอนคืนเข้าบัญชียูมันนี่ที่เฮ็ดธุรกรรมการโอนเงินซึ่งจะนำใส่เฉพาะการโอนเงิน 50,000 กีบขึ้นไปเท่านั้นโปรดีๆแบบนี้อย่าลืมมาใส่ยูมันนี่น้ำกันเด้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน168หรือ030-9168-168
9: แม่ๆเมื่ออื่นเศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
10: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
9: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
10: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
9: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
10: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
9: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
11: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์
12: เงินกีบมีขาล่นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท้ใด
13: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยรายการนี้มีให้ท่านได้ครับฟังเป็นประจำวันจันทร์หาวันศุกร์ออกอากาศในเวลา 8:00 น. ค่ะ 9:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
0: เจ้ามาทักทายพบกันในมื้อนี้เวิ้นวังมโนรีครับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันในไทยอาทิตย์วันศุกร์ที่24เดือนกรกฎาคมปี2016เอาการรายการขับขี่ปลอดภัย 8:00 น. หา 9:00 น.ท่านสามารถติดตามหาฟังทางออนไลน์ก็ได้นะที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะติดตามผ่านทางเพจของวิทยุลาว National Radio พวกเฮาก็มีการแชร์ต่อเพจLNR Infotainment และก็เพจของขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวดังนั้นท่านใดที่รับฟังอยู่สะดวกช่องทางใดในการติดต่อสื่อสารหรือว่าส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามาในรายการของพวกเราก็สามารถส่งเข้ามาได้หรือว่าจะโทรเข้ามาร่วมสนทนาในรายการได้030 578 7052
1: เจ้าหลากหลายช่องทางเนาะการประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเราบ่ว่าจะเป็นทางหน้าไมค์หรือว่าท่านใดที่เข้ารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live อยู่ในปัจจุบันนี้เนาะก็สามารถประกอบความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนน้ำกันได้ตื่มพบเห็นปัญหาใดที่ยังบ่สอดคล้องก็แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้หรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าพบเห็นสภาพตัวจริงหรือว่ามีรูปภาพวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนการสามารถส่งกันเข้ามาผ่านทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัยได้เติมเนาะหรือว่าอยากโทรมาโอ้ล้มสนทนาผ่านทางหน้าไมค์ก็ได้เบอร์โทรเป็น030 578 7052
0: เจ้าในเศร้าของมื้อนี้สำหรับอยู่นครเวียงจันทน์โดยเฉพาะเป็นเส้นทางสีไข่เทคโนโลยีมาเนาะเอามาติเศร้าในกับโรงเรียนดีท่านผู้ฟังแต่ก็จะมีบางบอนบางที่หลุดกันยังเอาหลายหลายคนก็ตื่นแต่เศร้าได้เพื่อเดเพื่อเวลาไหวเวิ้นหวังเพราะว่าคันว่าสวยในหน่อยนึงนี่หลุดมันหลายเนาะแออัดดังนั้นไผที่มีเวียกสำคัญเวียกด่วนที่จะต้องได้ไปที่จะต้องได้รับผิดชอบต้องได้กะตวงเวลาและกะประเมินเวลาไว
1: ้
0: บ่แม่นว่าใกล้ๆแล้วค่อยไปอย่างซี่นะไปพ่อสิ่งที่เฮาบ่คาดคิดขวางกันทั้งหน้าก็บ่ได้เกิดอุบัติเหตุบ่อย่างซี่หรือว่ารถจำนวนหลายบ่หรือเหตุการณ์ต่างๆในเฮ็ดให้เฮาบ่ทันเวียกทันงานก็มี
1: เจ้าแม่นละการเดินทางก็ต้องได้เผื่อเวลาไว้มีรายการโดยเฉพาะในช่วงฮีบด่วนเนาะในตอนเช้าแบบนี้ล่ะบางคนก็ออกเงินไปเช้าเฮาการเอาไว้เดยานพาหนะก็บ่หลายถ้าว่าออกเงินสวยนี่โอ้ในช่วงนี้นี่แน่นอนล่ะการสัญจรในหลายๆจุดบ่ว่าจะเป็นทั้ง3แยก4แยกต่างๆอาจจะมีความยุ่งยากเดเนื่องจากว่ายานพาหนะนี่ก็หลายอาจจะมีความแออัดในบางจุดบอลก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติมหรือว่าผู้ใดที่จะยุดจะจอดรถมีซื้อเครื่องตามเข็มทางนี่ก็ให้เบิ่งตามความเหมาะสมเติมเด้อมิตรรายการจอดบอลที่ปลอดภัยจอดที่จุดที่เพิ่นกำหนดไว้ให้เนาะเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินทางการใช้รถใช้ถนน
0: เจ้าและการสิ่งสำคัญไปมาจะเส้นทางไหนก็แล้วแต่หอมน้อยหอมใหญ่ทางหลวงนี่สิการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องได้เอาใจใส
1: ่
0: คือทางเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นร่วมสนทนาในรายการของพวกเราจะอยู่ภาคใดแขวงใดเมืองใดเพิ่นก็ฝากไว้ตลอดว่าผู้ขับขี่นักขับขี่ทุกคนนั่นแหละอยากให้ปฏิบัติกฎระเบียบนี่แท้ๆเพราะว่าการปฏิบัติกฎระเบียบอย่างน้อยมันก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นก็จะลดลงแล้วก็อีกอันนึงมันเว้าเรื่องเกี่ยวกับน้ำใจคือเมื่อวานนี่โนรีนั่งอยู่ละขับรถอยู่เนาะและซีเรียลค่ะนะซีเรียลเข้าหอมเน
1: า
0: ะกะมันก็จะมีรถหลายคันที่บ่ได้จอดให
1: ้
0: มีรถคันนึงที่เพิ่นจอดแล้วเพิ่นก็ใต้ตาให้เฮาไปได้ก็เลยอู้ขอบใจหลายๆในใจก็ว่าเจ้าจึงเป็นมีน้ำใจเนาะจะอวยพรให้พร้อมแล้วท่านผู้ฟังมันเว้าเรื่องเกี่ยวกับว่าการแสดงถึงน้ำใจแล้วก็เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ซึ่งกันและกันกะแมนอยู่ว่าเจ้ากะเฝ้าข่อยกะเฝ้าแต่ต้องเบิ่งกะเบิ่งรถทั้งหน้าว่าเจ้าไปแล้วนี่นะมันไปได้บ่หรือไปบ่ได้คันกะว่าไปบ่ได้ยังไปต่อก้นกันอยู่จอดให้รถคันอื่นหรือว่าทางอื่นหันได้ไปก่อนเน
1: า
0: ะมันก็จะเป็นการระบายรถซวยกันได
1: ้
0: เจ้า
1: แมนก็ถือว่าการแสดงความมีน้ำใจในการเดินทางใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าจะเลี้ยวเข้าห้อมในทางน้อยครบทางใหญ่นี่หลายคนนี่ก็ส่วนหลายนี่หายได้ยากเด้มโนรีที่ว่าจะยุดจะจอดบางคนนี่ก็เป็นการเอิ้นว่าจอดอยู่กลางทางที่เฮาจะเลี้ยวแล้วนะบ่มีรถคันใดที่จะจอดทั้งทีทั้งหน้ามันก็ถามว่าไปมันก็ไปบ่ได้แล้ว
0: แม่ละ
1: ก็บ่เข้าใจเนาะว่าเป็นอย่างน้ำใจที่เฮาสามารถแบ่งปันกันได้นะพอหยุดก็ให้หยุดชะลอก่อนเนาะเพราะว่ารถเฮาก็จ จอดอยู่กลางทางแล้วเนาะจนข้างนี้จนโคทางใต้ไฟตะโลไซก็ยังบ่อยู่บ่จอดจังซี่นะอันนี้ก็ต้องได้มีน้ำใจซึ่งกันและกันเนาะถ้าว่าผู้ใดที่ว่าขับขี่รถหลายคนก็นำใช้เส้นทางหลายจุดเนาะ3แยก4แยกต่างๆก็ขอให้ทุกคนขับขี่รถให้ถึงทรงทางคอยไปคอยมาเด้อท่านผู้ฟังเดินทางไปใกล้หรือว่าไกลก็ให้มีสติระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะขับขี่รถนี่ก็บ่อย่างให้เล่นโทรศัพท์
0: เจ้า
1: แต่ว่าสังเกตเห็นก็ยังมีบางคนอยู่ยังเล่นโทรศัพท์ขับขี่รถไปน้ำเล่นโทรศัพท์ไปพร้อมพิมพ์ของคนไปน้ำจังซี่นะม
0: ัน
1: เสี่ยงหลายเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุ
0: เจ้าเอ้าเป็นห่วงเป็นใยกันแท้ๆท่านผู้ฟังกับนี้มีทักแฟนรายการประจำเพิ่นทรงรูปภาพหลดหลายพอสมควรคือสิเป็นเส้นทางตลาดเศร้าที่จะไปหอคำนี่แหละก็ให้คอยไปคอยมาเนาะแล้วก็เบิ่งเกี่ยวกับไฟอำนาจต่างๆถึงแม้ว่าจะบ่มีเจ้าหน้าที่เฮาก็ต้องได้ปฏิบัติคันไฟเหลืองแล้วก็ต้องกล้าเกี่ยมในการที่จะพรความไวลงเพื่อจะเกี่ยมจอดไฟแดงแล้วก็ให้ทางเบื้องอื่นหันได้ไปน้ำบ่แม่นว่าไฟเหลืองอยู่สิแฮงเขียวเล็งก็บ่ได้เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เฮาเห็นแบบนั้นแหละคันไฟเหลืองนี่แม่นไฟที่แจ้งเตือนบอกว่าให้รอแล้วก็พรความไวเพื่อจะจอดบ
1: ่
0: แม่นว่าไฟเหลืองแล้วเตือนบอกว่าแฮงเล็งบ่ได้เนาะอันนั้นเนาะมันอันตรายนะบ่ฟังคันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมันเอาคืนบ่ได
1: ้
0: บัดนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นคันเกิดเบาบางกับใครแน่แต่ว่าใครแน่นี่ที่นี่ก็ยังมีความเสียหายอยู
1: ่
0: ทางด้านอันน่ะทรัพย์สินลดล้างพาหนะต่าง
1: ๆ
0: คันหุนแฮงมากระถึงคันเสียชีวิตแหละบอกว่าคันเฮามีสติแน่แล้วก็บ่ละเมิดกฎระเบียบจราจรมันก็จะซวยเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุได้
1: เจ้าแม่ละถ้าว่าทุกคนเนาะร่วมใจกันปฏิบัติกฎระเบียบจราจรแน่นอนว่าว่าเรื่องปัญหาการเกิดอุบัติเหตุก็บ่อยากให้บ่มีใครอยากให้มันเกิดแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจากที่เฮาเคยขี่รถซาบ่ได้ขับขี่รถไว้มันเกิดขึ้นมันก็จะลดพรจากหนักเป็นเบาได้มีในการและสำคัญก็คือขับขี่รถจักรนี่ก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบเด้อพร้อมทั้งผู้ขับผู้ซ้อนใส่หมวกกันกระทบแล้วก็ต้องได้ใส่สายหัดคางพร้อมเนาะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าบางคนนี่ก็ใส่ซื่อๆ
0: เจ้า
1: บ่มักหัดสายคางไว้
0: เอาใส่หลีกตำรวจใส่หลีกเจ้าหน้าที
1: ่
0: บ
1: ่
0: แม่นใส่เพื่อความปลอดภัยแต่อย่าลืมว่าหมวกกันกระทบหรือว่าหมวกกันน็อกที่หลายคนมักเอิ้นกันนี่นะเพิ่นผลิตขึ้นมานี่แม่นเพื่อป้องกันการกระทบเวลาเกิดอุบัติเหตุมันจะลดพรแล้วก็จะลดความเสี่ยงเวลาเกิดอุบัติเหตุจากนักเป็นเบาได้อันนี้ต้องเข้าใจเวลาที่เราใส่แล้วเราก็ฮัดให้มันแน่นแล้วก็เลือกหมวกกันกระทบที่ได้มาตรฐานเพ
1: ื่อ
0: นก็จะมีมาตรฐานของมันอยู่แล้วบ่แม่นหมวกเบา
1: ๆ
0: ที่พอแต่ใส่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นกวนนี่เด้อใส่ละเด้อนี่บ่ได้คือเพิ่นเว้าหลายเวลาใดที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตั้งด่านกวดกานี่ทุกคนก็ปฏิบัติได้ดีได
1: ้
0: แต่ว่า
1: เป็น
0: ระเบียบเป็นระเบียบแต่เมื่อใดเวลาใดมื้อใดที่บ่มีเจ้าหน้าที
1: ่
0: จุดที่น่ะมันเสี่ยงอะนะแทนที่ที่เป็นห่วงชีวิตของตัวเองเนาะกับบอได้กับละเมิดไปโลดนะเจ้าหน้าที่บ่แม่นก็ป้องกันเพิ่นว่าแต่เฮาเองนี่แหละค
1: ือ
0: ก็ป้องกันให้กับตัวเองในการที่จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุได้เน
1: า
0: ะ
1: คือว่าอะไรเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ว่าเฮาบ่ฮักตนเองและคนอื่นสิแบบภัยสิมาฮัก
0: แม่นแล้วละ
1: การฮักชีวิตอินทรีย์ตนเองนี่ก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแย้งตนเองให้ดีเด้อท่านผู้ฟังขับขี่รถก็ให้ถูกซองทางเพราะว่าเบิ่งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เฮียงห้องมาเป็นประจำ
0: หลาย
1: คนนี่ก็ยังถือเบาอยู่ทั้งที่เส้นทางเป็นเส้นทางวันเว้เส้นทาง
0: แ
1: ม่แต่บางคนนี่ก็ยังถือเบามักง่ายบางจุดที่เพิ่นกำหนดให้เลี้ยวพัดบ่ไปเลี้ยวจังซี่ขี่ย้อนสอนสวนทางขึ้นมาอันนี้มันมีความเสี่ยงหลายเนาะเกิดอุบัติเหตุ
0: เจ้าแม่แล้วเอาก็เป็นห่วงเป็นใยกันเติมมาเตือนเส้นทางการสัญจรกันแน่เวิร์นวังอยู่ทางพุ่นแหละพงศรีอันนี้ก็เตือนกันไว้ไผ่ทีนะอู้เบิ่งสภาพรูปภาพที่เพิ่นเอาลงทางโซเชียลมีเดียในการเตือนการสัญจรเมื่อวานนี่ดอกเนาะแต่ว่าคิดว่าในมื้อนี้ก็ยังคือสิเปเพอยู่คือกันแล้วก็เป็นคุมเป็นบวกเป็นต่มอีหลีเพิ่นว่าเส้นทางแต่อุดมไซเนาะทางอุดมไซไปหาเมืองขวาแขวงพงศรีนี่นะเส้นทางเป็นขี้ตมเฮ็ดให้รถค้าและการสัญจรนี่ติดขัดเนาะสำหรับท่านใดที่จะนำใช้เส้นทางดังกล่าวนี่ให้เพื่อเวลาในการเดินทางพร้
1: อม
0: เอาอันนี้ก็เห็นอยู่ว่ารถขนส่งรถโดยสารนี่ก็เป็นโอ้ค่าอังยางกันอยู่หันใดเนาะคันรถน้อยนี่ทรงยากแห่งยากขึ้นกว่าเก่าเนาะตัวนี้เนาะเจ้าก็เตือนๆกันไว้ละถ้าหากท่านใดที่สัญจรไปเส้นทางใดที่มีความยุ่งยากเปเพจริงๆน่ะก็สามารถแจ้งข่าวเข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเราได้เพื่อจะได้เป็นสื่อกลางแจ้งให้กับผู้ขับขี่ท่านอื่นๆได้ฮู้แล้วก็ได้ วางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนั่นอีก
1: เจ้าแม่นะเสวาหลายคนนำใส่เส้นทางหลายๆจุดผู้เห็นตัวจริงน้ำกันเนาะจุดใดที่ว่ายังพบความยุ่งยากก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางทีมงานและการขับขี่ปลอดภ
0: ั
1: ยได้เนาะบางคนนี่มาไปเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์แน่ในใช้หลายๆเส้นทางหลายจุดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็สามารถฝากเป็นกล้องข้อความมาได้เด้อมิตรรายการพวกเขาดำเนินรายการสุดพวกเขาก็จะนำมาแจ้งเตือนน้ำกันว่าในจุดนี้มันยังพบความยุ่งยากเด้อให้เว้นนำใส่เส้นทางอื่นก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยเพื่อให้เสียเวลาในจุดนั้น
0: แม่แหละ
1: ผู้ใดก็อยากให้ไปฮอดจุดหมายปลายทางเนาะบางคนนี่ว่าโอ้ขับขี่รถบางทีนี่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เส้นทางดีเส้นทางงามอยู่บวกใส่กับสภาพอากาศก็อำนวยความสะดวกแต่ว่าเดินทางไปทางไกลนี่โอ้จากฝนตกแน่จากเส้นทางเป็นขุมแน่จังสิในการก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเนาะมีความเกี่ยมพร้อมสำคัญก็คือเพราะว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพทางกายบวกใส่กับการกดการเทคนิครถเนาะประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยก่อนออกเดินทาง
0: เจ้าแล้วก็มาที่คราวนี้ตื่นอีกทางคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์เพิ่นได้ลงมีการกวดกาเส้นทางและกับจุดดินเจือนอยู่ในเทศบาลแขวงฮะเนาะซึ่งว่าในเมื่อวันที่2กรกฎาคมผ่านมาท่านพลจตวาบัวพันธ์อินทปัญญาเนาะประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์พร้อมคณะนำของแขวงและกับเมืองของเมืองอนุวงศ์ฮะนะได้มีการลงไปกวดกาสภาพเส้นทางและกับจุดที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเขตเทศบาลแขวงเพื่อจะติดตามและก็เก็บกำข้อมูลความเสียหายเพื่อหีบห้อนฟื้นฟูและแก้ไขให้มันท่วงทันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีซึ่งว่าการลงกวดการในครั้งนี้ทั้งคณะก็ได้เน้นใส่บรรดาเส้นทางจุดที่มีการเปเพและก็ดินเจือนถมน้ำเสาะและก็ท่อระบายน้ำตันย้อนขี้เหงื
1: ่อ
0: ขี้ดินเศษหินเศษทรายซึ่งเฮ็ดให้น้ำไหลท่วมข้ามเส้นทางและการเฮ็ดให้มีความเดือดร้อนในการสัญจรและก็เป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชนโดยจุดที่ได้ลงกวดกาตัวจริงท่านผู้ฟังก็มีอยู่จุดเส้นทางซอยที่จะไปปู่คอนกรีตฮะเนาะที่จะได้ปู่คอนกรีตฮะและการมีการกวดกาด้านการเจือนของบริษัทกันเจือนของบริษัทต้านกันเจือนของบริษัทอันน่ะสีสเกตน้ำและก็ขัวเล็กเส้นทางไปวังน้ำเขียวแล้วก็จุดทอน้ำตันคันคูอยู่เขตหน้าถ้ำเจ้าอนุวงศ์น้ำอีกและยังมีจุดน้ำไหลลงแต่ละเขตสี่แยกผ่านหนึ่งเย่ซึ่งเฮ็ดให้มีน้ำอังท่วมเส้นทางและก็จุดดินเจือนอยู่ในขอบเขตทงแขมฮะ อันนี้ก็ถือว่าหลายจุดพอสมควรนะนี่และก็ยังมีเส้นทางที่เป็นเส้นทางจะให้นักท่องเที่ยวได้ไปเลยคือวังน้ำเขียวหลายคนก็ให้ความสนใจดังนั้นเส้นทางก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวบ่ว่าอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศไซสมบูรณ์โดยเฉพาะแม่นน่ะ
1: ผู้
0: ล้นแต่มีคนให้ความสนใจหลายหรือว่าผู้เบี้ยอย่างซีฮนาที่นักท่องเที่ยวกับเจ้าก็สนใจดังนั้นเรื่องการไปการมาเส้นทางคมนาคมขนส่งนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวไปสะดวกสบายได
1: ้
0: และก็นอกจากนั้นกับประชาชนเขตนั่นก็สิสะดวกสบายนํา
1: เจ้าสิสามารถส
0: ั่
1: ง
0: ได้ค่ะแม่นแหละแม่นแหละ
1: และดูการก็คือหลายพันม้านี่ก็หลายคนได้ไปลิ้มไปเที่ยวได
0: ้
1: แข่งไซสมบูรณ์โดยเฉพาะก็คือผู้ใดที่ได้ไปสัมผัสตัวจริงก็คือบรรยากาศธรรมชาติอยู่ทางพุ่นเนาะโอ้เขียวงามพุ่มเห็นแล้วจะเอาซ้อน
0: โนรียังไม่ได้ไปเวิร์นวังไปแล้วที
1: เคยไปแล้ว
0: เคยไปแล้ววันวังอยากไปอีกอยู่ที
1: อยากไปอีกเพราะ
0: มากเวิร์นวังโนรีต้องได้ซอกหาหาโอกาสลาเวลาได้ไปแล้วพุ่งหัวโลนเว้ากันแต่3ปีก่อนมันที่บอกตั้งแต่ทำอีทที่ว่าเพิ่นเปิดอ่ะนะให้เขาไปเที่ยวซม
1: อ
0: ่ะนะแต่ว่ากันยังไม่มีโอกาสเดี๋ยวซอกหาโอกาสก่อนท่านผู้ฟัง
1: เอาและสำหรับมือที่ทางทีมงานและการขับขี่ปลอดภัยก็มีนัดสัมภาษณ์ทางพันโทออนสีแสงมณีหัวหน้าทางแผนกจราจรแขวงอุดมไซเนาะเหม
0: ือ
1: นจะให้เพิ่นรายงานสภาพการตรวจจริงที่ว่าการสัญจรในตอนเช้ามื้อนี้เป็นขึ้นแนวใดแน่อยู่ทั้งแขวงอุดมไซและก็รวมถึงจะให้เพิ่นรายงานสภาพอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงอุดมไซนี่1อาทิตย์ผ่านมานี่เกิดขึ้นหน่อยบางปานใดและสภาพอากาศได้อยู่ทั้งพุ่นเป็นแนวใดเนาะเพราะว่าอยู่ทั้งภาคเหนือนี่หลายคนว่าหลายเขตหลายพื้นที่ได้มีฝนตกลงมาเกือบว่าทุกมื้อ
0: เจ้า
1: แต่ว่าอยู่ทางภาคใต้นี่ก็ยังอากาศร้อนอยู่แต่บางมื้อมีฝนตกเนาะอากาศนี่เอาแน่เอานอนบ่ได้เน
0: า
1: ะค
0: ือ
1: เ
0: มื่อ
1: วานนี่โอ้
0: เจ้า
1: ฟ้าครึ้มครึ้มในตอนเ
0: ช้าตอนแรงๆมากกับครึ้มแม่นๆแต่ว่าตอนกลางเว้นยังซี่ก็แม่นแดดแดดเนาะเมื่อวานนี่เน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าเมื่อวานนี่ฝนตกนี่บางขอบเขตก็บ่ได้ตกได
0: ้แม่นๆๆเจ้า
1: บางคนนี่ว่าอยู่ทางเขตบ้านนี้ก็ว่าฝนตกแห้งๆย้ายไปอีกบ้านนึงพอดว่าดินฮอดบ่เปียกซ
0: ะฝนตกบ่ทั่วฟ้าดังนั้นแหละท่านผู้ฟังต้องได้ติดตามเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นแจ้งเตือนออกมาเป็นระยะเนาะโดยเฉพาะกับแม่นประชาชนที่อาศัยอยู่เขตแคมแม่น้ำหรือว่าตีนภูต่างๆที่ต้องได้มีสติระมัดระวังและก็เกี่ยมตู่ได้ตลอดว่าซั่นซะเพื่ออันป้องกันความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมบ่หรือว่าดินเจือนบ่อันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยต้องได้ติดตามกันแท้ๆมาเรื่องอุบัติเหตุกันตื่ม เวิร์นวังไปที่แขวงสวรรณเขตกันแน่เนาะเพื่อนมาให้คอยไปคอยมาเพื่อนแจ้งเตือนได้นี่นะเพราะว่าอุบัติเหตุรถต่ำกันหุนแหงอยู่4แยกวัดโพไซนครไก่สอนภูมิหารแขวงสวรรณเขตเกิดขึ้นเมื่อวานนี่ท่านผู้ฟังเวลาประมาณ 10:00 นนี่ได้ตอนเช้านี่มั้งไงเกิดเหตุรถใหญ่2คันต่ำกันหุนแหงอยู่4แยกวัดโพไซนครไก่สอนภูมิหารแขวงสวรรณเขตซึ่งว่าปัจจุบันนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ก็มีการลงไปพื้นที่ตัวจริงไปแล้วเนาะแล้วก็สำหรับสาเหตุหรือว่ารายละเอียดความเสียหายนี่มันเพิ่นยังเก็บกับข้อมูลอยู่คันเป็นใดเบิ่งอาทิตย์ต่อไปอาจจะมีการประสานงานหรือว่าติดต่อไปหาทางเจ้าหน้าที่แขวงสวรรณเขตตื่นอีกสำหรับรายการขับขี่ปลอดภัยแต่ละแขวงอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดทุกมื้อท่านผู้ฟังก็คือทางรายการก็พวกเฮาได้แจ้งประจำวันนั่นแหละเกี่ยวกับจำนวนอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นและยังมีอีกบัดนี้อยู่นครหลวงเหมือนนี่นะท่านผู้ฟังก็เมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้เกิดขึ้นตอน 12:00 นกลางคืน
1: เจ้า
0: อุบัติเหตุรถใหญ่เกาะสายไฟบัดนี้นะรถใหญ่เกาะสายไฟตกลงมา
1: เจ้า
0: แล้วรถจักรขับมาตำหลังกับปะเกาะล่มตื่มอีกเนาะอยู่เส้นทางบ้านวังทรายเมืองไซเศรษฐานครหลวงจันทน์นี้แต่ว่าตามการรายงานเบื้องต้นนี่รถจักรที่ขับมาเกาะสายไฟนี่แม่นได้รับบาดเจ็บได
1: ้
0: ดังนั้นก็อยากฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี
1: ่
0: ลงไปกวดสอบอย่างละเอียดตื่มว่าเส้นทางดังกล่าวนี้มีความมืดแล้วก็เสี่ยงเกิดอันตรายแก่ผู้อื่นนําอีกไหนเส้นทางก็นี่ก็มืดอีหลีเบิ่งจากภาพแล้วก็นะวิดีโอนี่นะเจ้า
1: ก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความระมัดระวังนะ

0: แต่ว่าบรรทุกเครื่องนี่เฮ็ดให้เครื่องที่เพิ่นบรรทุกมันยาวเพิ่นหมายความว่าเพิ่นบ่ตั้งเนาะเพิ่นวางขวางอะนะวางขวาง
1: กับรถกินเนื้อที
0: กินเนื้อทีขอบทางคนอื่น
1: เจ้า
0: คนอื่นนี่ไปก็ไปบ่ได้แซงก็แซงบ่ได้ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอีกอันนี้นะก็เฮียกข้องถึงรถบรรทุกรถขนเครื่องต่างๆให้ใส่ใจเติม
1: เจ้า
0: คันกาว่ามันคันน้อยแต่ซอกหาคันใหญ่ต่างแกลากไปมันจะปลอดภัย
1: เจ้าก
0: ับคนอื่นในการอาณาห่วมเดินทางอยู่ในเส้นทางอ่ะนะอันนี้ว่าซั่นมันยาวออกไปทั้ง2ข้างเลยเน
1: า
0: ะ
1: มันบ่สมดุลกันเนาะว่าซั่นซ้ํา
0: เบิ่งๆเนาะอันตราย
1: โดยที่เฮาเบิ่งจากตาเปาเฮาเองก็โอ้คือบ่จัดไปในลวงนี้เนาะเพื่อว่าจะกระทันหันให้หลายขึ้นถ้าว่าวางไปในทางขวางก็กินเอาเนื้อทีผู้ที่ขี่รถมานี่ก็ต้องได้ระมัดระวัง
0: สองข้างแซงบ่ได้และอีกอย่างนึงมันจะเสี่ยงสมมุติว่าเจ้าเข่าแคมหลายมันก็เสี่ยงต่อไปเกาะ
1: อัน
0: นั้นสิ่งที่อยู่ข้างทางเป็นเสาฟอกเสาไฟเป็นเหตุต่างไปอย่างสินะมันก็เสี่ยงท่านผู้ฟังแล้วก็มาอีกเรื่องนึงอันนี้มาอ่านเบิ่งแล้วก็เลยมาคืดคืนแจ้งการของอันแผนกโยธาธิการและขนส่งเวียนวังที่เป็นแจ้งการในต้นเดือนกรกฎาคมผ่านมาเกี่ยวกับการนั่นน่ะปิดบ่อดินนี
1: ่
0: ในระยะฤดูฝนนี้เนาะจนว่าวันที่3 11ตุลาคม2016นี่เพิ่นปิดเนาะบ่อดินต่างๆดินแดงดินดำก็สร้างบ่ให้คนนอกเหนือจากว่ารถหรือว่าบริษัทใดที่เป็นบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลต้องได้เฮ็ดโครงการที่สำคัญหรือว่าต้องเล็งนะก็ต้องได้มีเอกสารไปเสนอขออนุญาตคักแนนนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ว่าคันรถอื่นๆที่บ่มีบุริมสิทธิ์นะก็ต้องได้ปฏิบัติและก็หยุดก่อนแต่ว่ารถที่มีบุริมสิทธิ์ที่สามารถขนดินได้เนาะต้องได้เบิ่งได้ท่านผู้ฟังเบิ่งเนาะใดเส้นทางมันเปื้อนเนาะอยู่ในนี่เพิ่นว่าอันนี้ก็บ่ฮู้ว่ารถคันนี้นี่เพิ่นมีบุริมสิทธิ์หยังบ่นี่เพิ่นว่าเปื้อนเพิ่นน่ะเพิ่นเว้าใส่เออเปื้อนซำนี้บ่เป็นหยังดอกว่าซั่นโอ้มันก็เป็นเนาะคันว่าถนนหลวงมันเป็นของส่วนรวมสภาพรถแก่ดินเหยียบขี้ตมใส่ทางเนาะเป็นสายยาวไปเลยอยู่เส้นทางแสงสว่างวังซ้ายเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์เฮ็ดให้เส้นทางนี่เปื้อนเนาะเพิ่นก็ฝากถึงหน่วยงานและก็ผู้รับผิดชอบโครงการให้มีความเอาใจใส่เติมและก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมเติมอีก
1: เจ้าอันนี้ก็ต้องได้เป็นเจ้าการน้ำกันเติมเด้อโดยเฉพาะก็คือผู้ที่ประกอบการแล่นรถนี่แหละแก่ดินแก่ซ้ายนี่ก็ต้องได้เบิ่งคืนถ้าว่าติดรถมันเปื้อนหลายเกินไปกับล่างก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เอามันเป็นระเบียบได้มันเป็นระเบียบอยู่แล้วว่าก่อนที่เจ้าจะขนดินออกมาจากบ่อดินเนาะต้องมาล่างก่อน
1: แ
0: ต่มาล่างตีนรถก่อนเพื่อบ่ให้ไปเหยียบขี้ตอกขี้ตมจากบ่อดินหันมาใช้ทางหลวง
1: จากที่เส้นทางดีเส้นทางงามโอ้แนมไปเลยได้ขี้ตม
0: แล้วมันจะเป
1: เ
0: พไว้อีก
1: แ
0: น่แล้วก็เวลาที่เอาไปฮอดจุดหมายปลายทางฮอดโครงการที่ต้องได้ถอกแล้วก็ต้องได้เบิ่งอีกแล้วออกจากจุดตัวนั้นน่ะว่ามันเปื้อนบ่ก็ต้องได้ล่างเขาก็เห็นใจอยู่ดอกว่าแต่ละภาคส่วนก็เป็นเหตุเพื่อการพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาแล้วก็การสร้างรายรับให้กับธุรกิจของตัวเองหรือครอบครัวหรือว่าบุคคลแต่ว่าทางนี้ทางนั้นทุกอย่างเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเคียงคู่กันไปอันนี้สำคัญ
1: เจ้าอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งตามความเป็นระเบียบเพียบพ้อยเติมเนาะความสะอาดงามตาเพื่อว่าจะเป็นการบูรณะรักษาทางหลวงนำเด้ถามว่าเราบ่รักษาเดินไปเส้นทางมันก็จะเปื้อนแล้วก็เปเพได้บัดนี้พบความยุ่งยากเติมก็เป็นปัญหาอีกในจุดนี้ฉะนั้นแก้ไปก่อนเนาะโดยเฉพาะก็คือโซเฟอร์รถนี่แหละต้องตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเบิ่งทำมันเปื้อนหลายเกินไปกับผู้ฟ้ามขี่ออกมาได้เพราะว่าให้ล่างให้พอขี่ออกมาได้บ่อยมันเฮียซุเฮียซาอนาตามเส้นทางนะ
0: ต้องรับผิดชอบกันนะผู้ฟัง
1: คือจักซี่แหละก็หลายคนเห็นผ่านทางเส้นทางนี่ก็ทายฮู้รถได้
0: เดี๋ยวนี้มันไวได้ท่านผู้ฟังโซเชียลมีเดียนี่มันลงผึบนี่มันฮู้กันบ่แม่นแต่ว่าภายในประเทศลาวเด
1: ้
0: มันเว้าเรื่องทั่วโลกโลดเนาะเว้าเรื่องความสะอาดงามตาความสวยสดงามขอเว้าอีก1ปัญหาก่อนที่จะให้ทุกท่านได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเพราะว่ามีปรากฏการณ์จะมีบางกลุ่มคนดอกเวิร์นวังที่มักง่ายแล้วก็บ่อยากรับผิดชอบขี้เหงื่อที่ตัวเองผลิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วก็เอาขี้เหงื่อนี่ไปลักทิ่มเนาะเป็นลักทิ่มใส่เดิน
1: ดินเปาวาง
0: อันนี้ก็มีคือกันนี่นะเพิ่นว่ามีกลุ่มคนประมาณ 2-3 คนนี่เอาขี้เหงื่อใส่หลังรถมาลักทิ่มแถวป่าหญ้าเขตเส้นทางตัดไม้ดอนก้อยเมืองศรีสัตนนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเห็นแล้วเนาะการกระทํานี่มันบ่สมควรเพิ่นว่าเพราะว่ามันสร้างความเปื้อนแก่สถานที่บ่เฉพาะแต่ว่าเส้นทางนี่ดอกหลายเส้นทางคือตัดไม้อันหนองบึก
1: ก็เห็นตลอดประจําเลยเนาะ
0: และคือว่าเมื่อวานนี่โนรีได้อ่านผ่านๆหน่อยนึงเกี่ยวกับว่ามีเว้าเรื่องขี้เหงื่อนี่แหละเอารถไปทิ่มนี่แหละ อาจจะป้ายเหลืองป้ายเขียว

0: ป้ายฟ้าป้ายอย่างกระซังผสมควรในทางผู้ฟังได้โดยเฉพาะก็เป็นคันว่าเป็นป้ายทั้งภาครัฐเท่านี้นะยิ่งต้องได้เป็นแบบอย่างแท้ๆเพราะว่าคันก็จะเอาลงโซเชียลมีเดียนี่มันเอิ้นมาป่าตัวเดียวมันเน่าขับของเน่าเบิดของในทางผู้ฟังผู้บ่เฮ็ดนี่ก็แม่นโอ้โหนิดไปนํา
1: เจ้าคันว่าสิเอาลงโซเชียลก็ให้เป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีเอาซะเนาะเป็นเรื่องราวที่ดีเอาซะ
0: เป็นเจ้าการมีสติ
1: เป็นเจ้าการนําการเติมเนาะในการรักษาสิ่งแวดล้อมนําเด้บ่แม่นว่าเห็นดินเปล่าวางย้อนว่าโอ้เอาไปเทไปทิ่มไปใส่หันอีกกับคิดระเบียบอีก
0: แล้วก็เฮาก็คิดในแง่บวกกันเติมว่าเออเฮาให้ทางภาคส่วนที่เพิ่นรับผิดชอบเก็บเมี้ยนขี้เหงื
1: ่อ
0: มาเอาอยู่เฮือนอยู่ซ้านนี่ก็เป็นการช่วยทางด้านเศรษฐกิจน้ําและอีกอย่างนึงก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดน้ําตาจบน้ําของบ้านเมืองเฮาเนาะก็ดีกว่าแขกต่างดาวเท่าต่างแดนทุกคนมากอ่ะมันก็สิประทับใจดีกว่าที่จะเห็นขี้เหงื่อซาซ้ายแล้วก็โดยเฉพาะเป็นดินเป้าวาง
1: บ่แม่มันเห็นดินวางอยู่ไสแล้วเกียไปรถบ่
0: ปัจจุบันนี่นักท่องเที่ยวนี่เวลาที่ไปเที่ยวอยู่ประเทศใดนึงก็สร้างท่านผู้ฟัง1แม่นสถานที่ที่สวยงามก็เจ้าจะมักถ่ายรูปมาอันนั้นเป็นสิ่งประทับใจเด้
1: แม่แฮน
0: และก็2จุดใดที่แบบว่าบ้านเมืองกับเจ้าบ่มีหรือว่าบ่อนที่กับเจ้าเคยไปเที่ยวไปชมพะนะบ่มีนะเขาก็สิถ่ายรูปได
1: ้เป็นแปลกๆ
0: มันเรื่องแปลกของเขาเจ้าเนาะ
1: บ้านเขาบ่มีบ้านเฮามีสิเนาะ
0: เอ้าคือที่ผ่านมาน่ะเสาไฟฟ้า
1: อ๋ออยู่
0: ที่ที่มันเป็นพั่วเป็นหยังมันยุงมันยางเนาะเขาก็ยังไปยืนถ่ายกันอยู่หั่นเพราะเขาบ่เคยเห็น
1: เป็นจุดเด่นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ที่เหงื่อนี่คือกันได้น้องเบิ่งเด้อในตอนหน้าสิเป็นเท่าใดพักกันก่อนจันวังและยาต่อไปพวกเขาจึงกลับมาสนทนาและพวกเขามีนัดสัมภาษณ์ทานพันธุออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงอุดมไซ
2: ในขั้นของดีเทลสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญจากยูนิเทลได้คะแนนยูพอยต์ได้มาจากการเติมเงินและการสำหรับค่าบริการของยูนิเทล 1,000 กีบได้ถึง20คะแนนทานสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญได้ตามช่องทางดังลงนี้1ผ่านช่องทาง USSD code กดดาว 9,000 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกด1ค้นหาเบิ่งคะแนนกด2แลกเปลี่ยนคะแนน2แลกเปลี่ยนผ่านลาวแอปและทางเว็บไซต์ www.unitel.com.la ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นำโค้ดเข้าแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ Unitel ให้ชีวิตที่สดใส
3: เติมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
4: เติมแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: เติมแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
4: เติมแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการเติมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลด FM Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: แม่ๆมื้ออื่นเช้าพวกเฮาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
12: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
11: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
12: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
11: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
12: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
11: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่าง ถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
13: ้การล่าและฆ่าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: าน
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
1: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
3: สาวนาก
2: รรมกร
1: พ่อค้าแม่ขาย
3: ปัญญาชน
4: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
5: ขณะนี้ทานผัวมีเกียรติติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่ผัวมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM 103.7 MHz และก็ 94.3 MHz นอกจากนั้นก็ยังมีการไลฟ์สดผ่านทั้งเพจลาว National Radio แล้วก็เพจขับขี่ปลอดภัยเพจ LNR Infotainment หลายช่องทางเลย
6: หลายช่องทางเนาะการติดตามรับฟังผ่านทั้งรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเขาออกอากาศเป็นประจำวันจันทร์หาวันศุกร์ 8:00 น. ถึง 9:00 น. มีรายการทานใดที่ว่าอยากประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเขาก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะโอลุมสนทนาผ่านทางหน้าไมค์ก็ได้0305787052หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางในการฝากข้อความเนาะเขียนเป็นข้อความสั้นส่งกันเข้ามาได้มีรายการนำใช้เส้นทางใดจุดใดในปัจจุบันนี้บางคนนี่ก็ฮอดของการแล้วแต่ว่าบางคนนี่ก็ยังบ่ฮอดเทื่อเพราะว่าในหลายจุดหลายเส้นทางนี่อาจจะพบความยุ่งยากแดรถก็หลาย
5: รถหลายละโมงนี่นะโมงนี่เริ่มหลายละเอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพันโทออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงอุดมไซอยู่ในสายแล้วเจ้าสบายดี
6: สบายดี
7: เจ้า
5: เสียงชัดเจนดีบ่ท่าน
7: เจ้าชัดเจนเสียงดี
5: เจ้าเนาะขอบใจท่านหลายๆทีสละเวลาเข้าร่วมสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เอากะเข้าปัญหากันเลยท่านอยากให้ท่านได้รายงานตื่นมาเป็นได้เกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ทั้งแขวงอุดมไซและก็สภาพเส้นทางต่างๆเพราะอุดมไซนี่ฮู้สึกว่าหลายเส้นก็มีความยุ่งยากเปเพหลายอยู่นะท่านเนาะให้ท่านรายงานตื่น
7: เจ้า
5: เ
7: จ้าข้าพเจ้ามันดูอนทีจังวันนี้มานาวันนี้การจรของแขวงอุดมไซขอรายงานสภาพที่หนึ่งสภาพที่ฝาทางนี้ช่วงนี้สภาพที่ฝ่าอากาศต่างๆจะตกบางทีก็ตกหนักตกตลอดตามที่จะมองแต่จากท้องฟ้าเมืองหลังทำแต่มีแดดให้ดูการไปมาตัดสะดวกแต่เดี๋ยวนี้มือนี้แค่จะมีคนตกลายโยนะสะโพกที่ฝ่าอากาศสะโพกการขั้นย้อนต่างเส้นทางดวงแห่งฟ้าเส้นทางเล็กสามเนื้อเส้นทางต้องอีตรงดับยูช่วงนี้เส้นทางต้องอีตรงดับยูหันจากพวกก่อสร้างคณะเหตุไทยกับขั้นย้อนเป็นมาลำบากยาก
6: เจ้า
7: ทางขาวยกขอกรมสมแปลขนาดตัดภูมิตัดนังทันทีให้รถกลางปัญจนและรถนึงปัวเจ้ากระอาทางเป็นระยะเป็นระยะปล่อยทางเป็นระยะแต่บางจุดบางบนนะตัดนังการของการปัวนี่จะมีทางวินทางวินบางจุดเนี่ยทางเวียนนะครับกระเทยกับปัจจุบันลำบากยากจะปวดท้องรับตัวอยู่มันมีโซอีมันจะกระทายคือแบบโซอีเมืองไปหาเมืองปัวนี่มีความยุ่งยากและกับปัจจังนะการโฆษณากำลังการประปรุงโฆษณาต่างๆทำจะขันไปมาจากต้องการใช้ยุ่งยากตัวนี้ก็สะโพกขณะการสัญจรตามเส้นทางนั้นสะโพกสภาพการสัญจรในทุกเมืองตรงนี้กับคุณตุ๊กแม่เป็นเอกไอ้น้องเอากับการสัญจรตามสัญญาเนี่ยสะโพกทางเส้นมีความแย่สัญญาณต่างในการจอดพวกเราประเดี๋ยวประจุกำลังในการลงประจำจุดสัญญาณที่เงียบคือระบายการสัญจรนั้นเบรกจุดแบบมีไฟแดงเห็นไหมที่แบบมีไฟแดงแต่เขาก็ลงพูดกาการระบายการสัญจรนั้น
5: จึง
7: การพูดกาการบังคับใช้พูดมาดีทางแรงการจรแต่ของกระเข้มงวดในการพูดกาจุดสุดโต่งในการขับขี่รถจักรก็ใส่โมกันประทุกนะครับเข้มงวดเริ่มแต่ผู้ขับผู้สอนในการไปบอกการกระทบแล้วก็นอกจากนั้นในการพูดกาเกะให้บรรดาลดตัดสภาพในโทรดังไหม
6: เจ้า
7: แต่เอาอาเซียนเก็บเงินในเด็ดนะเฮ็ดไทยเนี่ยผู้ใส่รถใส่ถนนก็เนี่ยอันมาอารมณ์เล็กต่างๆระเบียบกฎหมายในการหลายขึ้นนะเนาะเจ้า
5: และเมื่อเจ้า
7: ประเด็นสภาพอุบัติเหตุสรุปสภาพอุบัติเหตุในเดือนเจ็ดนี้สภาพอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อในพวกคอยในการติดกิจไรแปลงเนี่ยก็เจ็ดเมืองกับทิเบตและนี่ผ่านมาทีเนี่ยคือตามทิศโซ่เล็กน้อยแต่ก็ตามคุณควรเนี่ยก็ตามในการอะไรได้นี่นะครับก็เจ็ดหลักวัดเสาหกยิ่งสามเล็กน้อยที่ผ่านยิ่งหนึ่งคุณควรเนี่ยเจ้ายิ่งสองสาหัสเนี่ยสองคนในนี้จะโผล่เป็นเจ็ดเจียนชีวิตเด็กอ่ะห้าหรือย ิสงฆ์มาอุปเทศแต่เกิดอุปเทศแบบนั้นเจ้า
5: โอ้มีผู้เสียชีวิตอ่ะนะ5คนมาประทานในเดือดเจ็ดนี่นะ
7: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
5: เจ้าอันและท่านพ่อฮู้บ่กรณีที่มีผู้เสียชีวิต5คนนี่มันเกิดขึ้นเนาะใดท่านเกิดขึ้นอยู่จุดใดในเมืองบ่หรือเทศบาลนอกเทศบาล
7: อยู่ในเทศบาลเป็นประจําแทนแต่เห็นลางๆก็ตามอาจจะเป็นประจําที่ไว้โซมานี้กับโบชิกกับปูริญาตัดทางทางกับโบระมัดระวังเยไรนี้ก็มีเด็กผู้หนึ่งกับขับขี่เนี่ยนะเอไทยปูปุ๊บคำเท่าในชีวิตนี่อันนี้กับตานยังคนเท่านี่กับสุราตะปันโตคุณโบดิมปันไดนะสปาสัญญาตุกิมปันไดกลางทางทางกับโบระมัดระวังนะ
6: เจ้า
5: อันแล้วแต่ละกรณีนี่เฮาพอฮู้บ่ว่าใน5คนที่ว่าเสียชีวิตนี่นะเกิดจากแบบว่ารถใหญ่กับรถใหญ่บ่รถจักรกับรถจักรบ่หรือว่าจังได๋นี่นะท่านตัวนี
7: ้ก็ในนี้นึงมีกันมันรถใหญ่รถกระบะนี่กับรถจัก
5: รโอ้เจ้าร
7: ถจักรอันนี้กับสมาชิกบ่าวน่ะเป็นปกติบ่กินเหล้ากินเบียร์เมื่อคืนมาก็เสียหลักเป็นไผก็สติในการขับขี่ผู้สูงนั่นแหละเฮ็ดให้หลับในอ่ะนะ
5: อื้อ
7: มาดูตัววันนี้แค่เจ้าว่าผู้ขับขี่กับบุคคลนะคำว่าความไวระยะห่างใช่ไห
5: มอืมอืม
7: เวลาเราเรียนที่ตามเรือจะเป็นขับขี่รถไว้แต่กับเป็นตัวท่านก็เลยชนคนรถท่านกับชีวิตคาที
5: รถจักรกันบริษัทชีวิตคาทีเลยท่าน
7: อาจจะเป็นรถบรรทุกกับรถตัวไหนเนี่ยรถกระบะตัวไหนเนี่ย
5: โอ้เจ้าอืม
7: เล็กตามกันเนี่ยรถจักรคนยาง
5: โอ
7: ้
6: เจ้า
5: เจ้า
7: คือตอนเป็นคือว่ารถกระบะกับปูนยางในด้านตามสติต่างๆนะครับมากับปูนยางคุณมาไปเอาการยางนี้ไปเข้าไปยังโปรแกรมในทางการพุทธจราจรทั้งบกในการยางไปยังยางสัมปายุทำไปยังสัมปายนะ
6: เจ้า
7: เป็นไทยเลยมันหาตัวตัวนี้นะเจ้าเจ้า
5: โอ้แสดงว่ายูดมไซนี่ว่าเรื่องเกี่ยวกับต่ำคุณยางนี่ก็มีหลายเนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะเจ้าแล้วคือปัญหาเฮาเห็นตัวนี้แล้วแล้วเวียกงานโฆษณาเฮาได้ทันเฮามีแผนแล้วได้ลงเพื่อจะเตือนหรือว่าได้บอกกับเจ้าตื่มเกี่ยวกับระเบียบของการสัญจรหรือว่าการย้ายต่างๆที่เฮาเห็นปัญหาว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นนี่นะอยู่ทั้งอันอุดมไซ
7: โฆษณานี้ช่วงนี้แต่เฮาก็ช่วงนี้กับบรรดาผู้เรียนต่างๆเฮาก็ผิดชดเรียนส่วนใหญ่แต่เฮากับการโฆษณาเฮาลงบรรดาพนักงานลงมาดาทำงานจะเป็นผมประกาศตะห้างหรือห้องเรียนห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนจะอาทิตย์เรียนต่างๆเขาจะลงประกาศห้องเรียนประกาศส่วนนี้และอีกแกนนึงแบบลงโฆษณาพวกเกียรติสามแยกคนจะมีการชุมสุดแอร์ทำแปลกเป็นแบบโฆษณากับไต้ฟูใส่ลำโพงอันเป็นแบบโฆษณาแต่ว่าเวลาเป็นนี่อันนี้เนี่ยตามอัพเพิ่มของสังคมจะดีสุดไลน์แต่เป็นดูทำการโฆษณาปริมาณอะไรเดี๋ยวคุณภาพจะเอาไปเนี่ยสมาร์ทหรือว่าในเป้าหมายในบรรดาบ้านแต่เขาจะท้ายปีนี้ออกแรงนี้แต่เขากับบีเทนที่ลงโฆษณาบรรดาบ้านติดสินทางโลกแห่งศาสตร์ตบคิดแต่บรมไซเนี่ยติดสินทางเดือนผมเป็นลงบรรดาบ้านกันลงบรรดาบ้านนี้แต่เขาลงช่วยนี่แต่จะบริแต่เขาเอาเวลาในลงตอนแรงคำนี้เพราะว่าเขาห้องโปรแกรมสารสนเทศนะส่วนรายเขาส่งช่วยต่อไปให้ไปนานแต่เขาจะลงทันตัวนี้ลง
5: โอ้เจ้าก็ต้องได้เหตุตามสภาพตัวจริงเนาะท่านเนาะคันบ่เหตุเพิ่นว่าอุบัติเหตุมาเกิดขึ้นก็ต้องได้เหตุเนาะทางเจ้าหน้าที่เฮาต้องได้สู่ซนเนาะท่านเนาะ
7: เจ้า
5: แล้วคือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เฮาที่ผ่านมาดิท่านพอฮู้บ่ว่าปัญหาที่เฮามักพบหลายนะส่วนใหญ่แม่นเรื่องใดเว้าเรื่องเกี่ยวกับนะการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรของนักขับขี่ของผู้ขับขี่เองบ่หรือว่าปัญหาอื่นๆ
7: การปฏิบัติของเจ้าที่ในการพูดการเป็นพวกการพูดการในการประวัติกฎหมายในการเอาตัวเดี่ยวพูดมาในการผู้ขับขี่ขึ้นมาคือว่าอันเป็นจำนวนหนึ่งครับจำนวนของคิดนอกการทางใจโชคดีจำนวนหนึ่งครับแต่บรรดาผู้ประกอบการสุดร้ายนะคือการพูดการสุดร้ายสภาพคือในการเกิดอุบัติเหตุมุ่งที่สุดมากับปัจจัยใดการขับขี่ในเรื่องสภาพความตีที่มันเมาในสุดท้ายทางมาโปรแกรมจะพาทีมที่ขึ้นเบานี่แต่ว่าจะเกิดมันจะกระโบมีคนเชื่อหาสูง
6: เจ้า
7: เป็นเองเนี่ยตัวที่ชอบมาในการปล่อยชิดต่างๆตอน นาจากเด็กน้อยไว้ลืมท่านเด็กน้อยมองกระเทือนนะ
5: เจ้า
7: เด็กที่หมดทักทีมาคอยคิดกันคนที่จะไหวเด็กด้วยเนื่องจากว่าปัญหาผลต่อกันเนื่องจากการเรียนที่กับจริงขึ้นเมานี้
6: เจ้า
7: แต่เขาผมทำงานผมต่างๆแต่เขาพยายามสรุปในส่วนเงินโพสรุปส่งไอ้นะประเทศดีแห่งตราเด็กพ่อในแสดงแสดงข่าววัฒนธรรมนี้ในการรวบรวมประวัติโดยเดียวกัน
5: โอ้ต้องได้สมทบกับอันน่ะหลายภาคส่วนนะท่านเนาะเกี่ยวกับกันเรียกงานโฆษณานี่เจ้าแล้วเว้าเรื่องปัญหาอีกปัญหาหนึ่งในท่านเกี่ยวกับผู้ขับขี่เมาแล้วขับนี่นะและในปัจจุบันนี้เฮามีระเบียบอยู่แล้วเนาะสำหรับผู้ที่ละเมิดปัญหานี่นะท่านคิดว่ามันเพียงพอแล้วหรือยังเกี่ยวกับการใส่ระเบียบผู้ที่ขับขี่หรือว่าผู้ที่ว่าเมาแล้วขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตแบบนี้นะท่าน
7: มาเบิร์ลเบียดในเมาแล้วแบบทักทีเกิดโอ้จะเบิร์ลเบียดในออกมาตามบริหารค่อนข้างแต่ก็มีแต่ค่อนข้างเบิร์ลแต่ตามแต่ว่าเขาเบิร์ลว่าเมาในครับยีราเบิร์ลว่าที่เป็นต้นเหตุและอาจจะในกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาข้อตราที่ 15 มันกระสูงอยู่ตัวนี้ตามกฎหมายมันกระสูงทางแพ่งทางยามันกระสูงถ้าว่าผู้เกียร์ครับเมาแล้วจะทับแต่ผู้เกียร์มันเป็นต้นเหตุคือเป็นต้นเหตุนะ
6: เจ้า
7: อันนี้ก็ในเดียวกันพบไปเดียการพบไปการพบการนะฮะกับรถฝากเขาเราจะทับนี่ทั้งทั้งแต่เขาในทั้งบุมีและอุปกรณ์เทคโนโลยีดิสมาร์ทว่าพูดว่าผู้เกี่ยวในขับขี่เมาในมันหากเราในร่างกายมันมีจักรเป็นตลาดมานะแต่เขาสมาร์ทแบบนี้เดียผ่านมาว่าโอ้ได้เมาได้กินเนาะนั่นนั่นนี่ทำนั่นทำนี่เกี่ยวทำนั่นทำนี่อยู่ที่การจุดนี้แต่ว่าเรื่องสภาพของผู้เกี่ยวมันก็เพราะว่ามันเมาเลยอย่างนั้นเดี๋ยวว่าผู้เพียงนะเดี๋ยวว่าเขาจะบุกเมียนเครื่องหรือว่าจะพูดทัดเราขึ้นจากปริมาณเท่าไรเท่าไรนะครับเด
5: ี๋
7: ยว
5: จ
7: ะได้ไปตรงนี้
5: เจ้าเพราะว่าเขาเห็นปัญหานี้หลายเนาะโดยเฉพาะแต่ว่าอยู่ทั้งนั่นแขวงอุดมไซเนาะท่านเฮาก็คือหลายๆแขวงในขอบเขตตัวประเทศอยู่นครหลวงนี่ก็หลายกรณีที่ว่าเมาแล้วขับรถแล้วไปเกิดอุบัติเหตุแล้วบางกรณีบางรายก็เสียชีวิตย้อนนะเหตุที่มันเกิดขึ้นนะแต่ว่าขั้นสมมุติว่าคือทานว่าว่าเดี๋ยวนี้มันเว้าเรื่องเกี่ยวกับเครื่องกวดธาตุเหล่านี่เฮาก็ยังบ่เพียงพอนะท่านเนาะยังขาดอยู
7: ่
5: คันเฮามีตัวนี้มันเพิ่มขึ้นนี่มันจะช่วยได้บ่ท่านท่านคิดว่า
7: ตัวนี้มีเพิ่มขึ้นคือว่าบัดเรื่องมามันก็จะช่วยได้ต้มมามันความสะดวกคงตัวเจ้าหน้าที่การดําเนินคดีการดําเนินคดีดังกล่าวพูดว่าเฮามีคุณนายบ้านฟังนายนี่ก็จะปฏิเสธว่าเองบ่ได้กินแต่ว่าเฮาคงมีเครื่องกวดเฮากวดน
5: ี่มีหลักฐานเนาะ
7: หลักฐานก็มี
5: เจ้า
7: อืม
5: เจ้าเจ้าเจ้าเอา
7: ในช่วงระยะช่วงระยะบุญเขาปฏิเสธเครื่องหนึ่งแบบเตรียมพร้อมแต่เขาคงขับใส่คนขังช่วงระยะบุญที่เป็นคนตายที่ก็ยุบไปไม่เล่าคนขังตัวนี้มันคนการจะจะลุกปลดแต่เขาจะเข้มงวดในการลุกกันมัน
5: แต่ว่าส่วนใหญ่เขาออกมาใส่ในระยะของเป็นเทศกาลเป็นบุญเนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะแต่ว่าคันเฮาใส่โดยทั่วไปใส่น้ำใส่โดยทั่วไปนี่ก็คือสิเป็นการดีคันมีเพียงพอนําเป็นบ่ทานเจ้าเจ้าเอาตอนท้ายนี่อยากให้ทานได้ฝากถึงนักขับขี่ตื่มอีกแน่ทาน
7: เจ้าอยากฝากถึงผู้ขับขี่ผู้ประกอบการต่างๆที่จะเดินทางถึงทางเรือทางเป็นรถไฟถึงระยะนี้ให้ก็อย่าท้องทั้งปัญหาผู้ขับขี่ไปโอ้ปัญหาอีกนึงนี่แต่เฮาต้องมีความพร้อมทางด้านเทคนิคเรื่องพาหนะนี่การพูดจาเทคนิคพาหนะมีความพร้อมปัญหาที่โจนี้เขาต้องเลยกระเทียมเลยประเภทอาหารการกินเครื่องดื่มเข้าอยู่ในรถทันสิตามานี้ตรงนี้มันปุ๊บตุ๊บมาเป็นทางมันติดต่อเจ็ดเจือนอะไรบนใดบนหนึ่งกับพวกสภาพเส้นทางนะตัวมันกระเทียมมันขาดต้นโตตัวนี้ปัญหาที่หนึ่งก็ว่าทางด้านเทคนิคตัวมาติดต่อเหมือนกระเทียมเลยอาหารการกินจะได้ลดทันเพื่อว่าสะดวกเวลาติดขัดตอนใดคนหนึ่งก็สามารถจะที่ได้เขาจะมีอาหารการกินจะได้ลดเท่านี้
6: เจ้า
7: ตามนี้คือการการขี่หรือจะป้องมันประกาศกฎจราจรประกาศป้ายจราจรอ่านบ้านส่วนนั้นต้องคิดได้เรียนทำได้ก็ต้องปฏิบัติกฎจราจรเข้มงวดหรือคนประเทศ
5: เจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจทั้งทานพันโทออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงอุดมไซที่ห่วมสนทนาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางรายการขับขี่ปลอดภัยก็คือทันผู้ฟังที่ที่ต่างฟังอยู่และโอกาสหน้าขอเชิญทานอีกเจ้าขอบใจหลายๆเจ้าเจ้าโชคดีทาน ่ะก็คือทั้งเจ้าหน้าที่เพื่อนเฝ้าหันแล้วมาไปใช้กระสังตอนท้ายที่เพื่อนฝากไว้และอย่าของย้ำฝุ่นแบบนี้ต้องได้เกี่ยมเลยน้ำดื่มของอาหารการกินเป็นบอกคือผู้อ่านผู้ไฮเนาะที่ว่าดินเจือนทับทั้งอะนะเขาผู้ฮู้ว่าเพิ่นสิมีการแก้ไขไว้หรือซ่าเดี๋ยวท่านเป็นมือจริงในรถผู้มีน้ำดื่มผู้มีอาหารการกินเนี่ยมันเกิด
6: ย
5: ุ่งยากสำหรับผู้ที่ขับขี่
6: เจ้าเจ้าที่ว่าเดินทางไกลเนาะเฮากับบ่ฮู้ได้เส้นทางใดแต่ละจุดจะพบความยุ่งยากแนวใดเด
5: ้
6: บางเส้นทางนี่ก็มีดินเจือนทับถนนหนทางก็มีถ้าว่าโลถ้าภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นมาแก้ไขให้นี่ก็ใช้เวลาดุลได้ฉะนั้นต้องมีความเตรียมพร้อมคือทางพันธุออนสีเว้าหั่นแหละเป็นประเภทอาหารการกินน้ำนี่ต้องให้มีความเตรียมพร้อมให้ดีเนาะผู้ใดที่ว่าเดินทางไกลนี่อย่าลืมเด้อมีรายการต้องมีสต็อกไว้เน
5: า
6: ะเดินทาง
5: แมนแล้วเนาะแล้วก็ศึกษาเส้นทางให้ดีท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแท้ๆเน
6: า
5: ะมาทีทั้งทานพันธุอัมพรผลทรงข้อมูลเข่าให้รายการครับพี่ปลอดภัยเติมเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเนาะเมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น2รายเวินหวังรายที่1มันเกิดขึ้น 17:10 นเป็นรถเก๋ง Honda ต่ำกับรถเก๋งก๊อกๆไฟฟ้าอยู่ต่อหน้ากองพันเคลื่อนที่ธาตุหลวง
6: ถ้
5: าน่ะไปเพลเล็กหน่อย2คันแต่ว่าคู่กรณีนี่มันเพิ่นตกลงกันเองได
6: ้เจ้า
5: แล้วก็กรณีที่2เนาะไลท์ที่2นี่มันเกิดขึ้นก็คือรถกระบะต่ำกับรถกระบะอยู่ไฟแดงพูนพะเนาบ่มีการว่าแทกเนาะแต่ว่าประกันภัยนี่รับผิดชอบจ่ายค่าซ่อมแปลงเบิดถือว่าก็ตกลงกันได้คือกันเนาะสำหรับกอดสองทั้ง2กรณีว่าซั่นซะ
6: เจ้า
5: แล้วเพิ่นส่งคลิปวิดีโอมาแต่ยังบ่ฮู้ว่ากัน
6: เหตุเกิดอยู่ไส
5: เออเหตุเกิดอยู่ไสมันรถตกห้องเนาะรถจักตกห้องแล้วก็มีคนนอนอยู่หันแต่บ่มีคือสิเป็นบ่มีสติเพราะว่านอนนิ่งเลยเด
6: ้ออ
5: ันนี้เพิ่นยังบ่ได้อ่ะนะให้ข้อมูลกับพวกเฮาเทื่อว่าเกิดขึ้นอยู่ไสเนาะตัวนี้เนาะนอนคว่ำหน้าอยู่ท่านผู้ฟังอันนี้ก็ให้ระมัดระวังกันแท้ๆเพราะว่าสาเหตุย้อนอย่างบึ้งอาทิตย์ต่อไปกับท่านพันธุอัมพรเพิ่นเข้ารายการของเฮาเป็นประจำอยู่ละ
6: เจ้าก็จะให้เพิ่นรายงานเติมเนาะข้อมูลรายละเอียดว่าเหตุนี้เกิดอยู่ไสบ้านใดเนาะก็อยู่ในขอบเขตเมืองไสเศรษฐาเนาะแต่ว่าอาจจะบ่ว่าอยู่ในบ้านใดและมาเบิ่งสภาพอุบัติเหตุเนาะภายในขอบเขตทั่วประเทศทั้งกรมตำรวจจราจรก็แจ้งในวันที่20กรกฎาคมนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดแม่น15รายพาหนะเปเปทั้งหมด22คันเปเปเล็กน้อยนี่8คันเนาะมีเปเปสมควร13คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด30คนมีผู้เสียชีวิตนี่1คนเนาะท่านผู้ฟังแล้วกับสำหรับแขวงที่เกิดจะมีนครหลวงเวียงจันทน์5รายเสียชีวิต1เป็นอุบัติเหตุรถจักรล้มเองแล้วก็ทั้งแขวงสวรรณเขต3รายบริคำไซนี่2รายไซยบุรี1รายเสียงขวาง1รายแล้วก็ทั้งไซสมบูรณ์1รายและทั้งแขวงจำปาสักนี่เกิดขึ้น1ราย
5: แม่นแล้วเนาะอันนั้นก็เป็นอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นประจำวันและมีอีกคลิปวิดีโอหนึ่งที่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
6: เจ้า
5: ตอนเช้าเนาะอยู่บ้านนาบอเมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตเห็นรูปภาพวิดีโอนี้มันรถใหญ่ต่ำกับรถจักรแล้วมันจะมีห้องลงแล้วรถจักรค่ะนะกับคนขับรถจักรค่ะมันอยู่กล้องของรถใหญ่เลยเนาะอยู่กล้องตีนของรถใหญ่เลยแต่บ่ฮู้ว่าในกรณีนี้หลายๆนี่นี่เสียชีวิตหรือบ่ได้ใดเพราะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ยังบ่ทันได้รายงานเถืออันนี้อยากให้คอยไปคอยมากันแท้ๆท่านผู้ฟังบ่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็ทางกู้ภัย1623เนาะจุดตรงโดกนี่เพิ่นก็แจ้งมาม
6: ื้อนี้ได้นี่
5: เพิ่นว่าเพิ่นประกาศหาญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตจุดเกิดเหตุอยู่เส้นบ้าอยู่เส้นทางบ้านแสงสว่างหาบ้านขำงอยเมืองไซเศรษฐานครหลวงจันทน์พบผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายอายุระหว่าง35หา40ปีนี่แหละส
6: ู
5: งประมาณห้อย65เมตรเนาะขี่รถ CR CVR ห้าห้อยสีแดงบ่มีป้ายรถเนาะบ่มีเอกสารติดตัวผู้เสียชีวิตเลยตัวนี้โอ้นี่เด้ตัวเป็นเนี่ยคลิปวิดีโอเทียนพันธุอัมพรส่งให้เมื่อกี้นี้
6: เจ้าเจ
5: ้าฮู้แล้วเนาะฮู้แล้วว่าอันนั้นมีผู้เสียชีวิตเนาะก็แจ้งกันไปเพราะว่าเมื่อกี้นี่ท่านพันธุอัมพรเพิ่นส่งคลิปมาแล้วยังบ่มีข้อมูลแต่ว่าตอนนี้มีข้อมูลแล้วดังนั้นไผที่เห็นภาพหรือว่าเข้าไปเบิ่งภาพได้เนาะอยู่ในเพจของหน่วยกู้ภัย1623จุดดงโดกแล้วก็สามารถติดต่อหาเพิ่นได้เพิ่นก็แจ้งเบอร์โทรศัพท์อยู่ในหั่นเจ้าอ้าวอันนี้กับภาษาสัมพันธ์สวยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้คอยไปคอยมากันเติมเพราะว่าเว้าเรื่องอุบัติเหตุนี่เวลาเฮาจัดรายการขับขี่อยากให้มีจักมือนึงที่ว่าบ่มีตัวเลขของอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือว่าบ่มีข่าวของอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่เฉพาะแต่ว่าอยู่นครหลวงนะก็คืออยู่หลายๆแขวงในขอบเขตของประเทศคือสิดี
6: แม่นค่ะว่าตัวเลขนี้ติดลบเป็น0เนาะ
5: อ
6: ันนี้แต่ว่ามาเบิ่งตัวจริงนี่เกิดว่ามีทุกมือแล้วก็มีผู้เสียชีวิตบางครั้งนี่ก็เป็นจำนวนหลาย 7-8 คนเนาะบางมือนี่ก็ 5-6 คนว่าเกิดนี่บางมือก็มี1คน2คนที่ว่ามีผู้เสียชีวิตต่อกันเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นหลายมีรายการการเดินทางกันไปกันมาพวกเขาก็ยังให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันหลายขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่ขับขี่รถเมาแล้วห้ามเข้าขับขี่อย่างเด็ดขาดท่านผู้ฟังขับขี่รถนี่ก็ต้องรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยผู้ใดที่ขับขี่รถจักรในยามกลางค่ำกลางคืนนี่ยิ่งต้องมีสติน้ำกันหลายขึ้น
5: เจ้ามาเบิ่งข้อมูลข่าวอยู่ในเพจของกู้ภัยนี่นะหลายๆหน่วยเนาะที่เพิ่นให้บริการทางสังคมไปช่วย
6: เจ้า
5: เหลือคนเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุอีหยังต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆมีถูกมือนึงมึงเธอ3 4ลาย4 5ลายก็มีที่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็มีหลายกรณีรถจักรรถใหญ่รถใหญ่หรือว่าล่มเองนี่สิต่างๆก็มีเห็นบ่ว่าการมีสติในการขับขี่เป็นสิ่งที่สำคัญแท้ๆแล้วก็พวกเขาก็ย้ำกันตลอดเว้ากันตลอดเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุคือเจ้าหน้าที่เมื่อกี้นี่แหละทั้งทานพันโทออนศรีเพิ่นก็เว้าได้ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งอุดมไซที่มีผู้เสียชีวิตอยู่5คนนะกระแมนเกิดจากการดื่มสิ่งมึนเมาเดี๋ยวเฮาฮู้กันแหละท่านผู้ฟังว่าเกิดจากสิ่งมึนเมาคันฮู้แบบในเวลาดื่มอย่าครับหรือว่าอันน่ะคันอยากกลับแท้ๆก็ให้มู่ไปส่งผู้ที่บ่เมาหันหรือเอิ้นรถไปส่งดีกว่าเนาะแล้วก็อีกอันนึงเป็นการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรที่ว่าบ่ปล่อยซิดบ่ออกมาทางน้อยทางใหญ่ทางอย่างกระซังสินะแล้วบ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนั้นก็เป็นอีกนึงสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุหรือจะเป็นเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับระบบเทคนิครถที่บ่รับประกันทุกอย่างหั่นแหละเฮาต้องได้พร้อมตัวนี้น่ะรวมทั้งกระตุ้นเขาเอง
6: แมนสำคัญก็คือตัวเขาเองได้ก่อนออกเดินทางต้องมีความปิดเกียมพร้อมเนาะถ้าว่าห่างไกลอิดเมื่อยอ่อนเพลียนี่ก็บ่ให้ฝืนตนเองได้บ่ให้เขาขับขี่ยานพาหนะเนาะขับขี่รถไปใกล้ไปไกลก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพเข้าจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย
5: เจ้าท่านผู้ฟังตอนนี้เวลาจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยหมดลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมและก็รับฟังอย่าลืมติดตามใหม่ในวันจันทร์หาวันศุกร์8โมงหา9โมงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เวินวางมโนลีลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงสะพานกีฬาดอกปีไก่แขวงจำปาสักประกาศเตรียมความพร้อมรอบด้านในการจัดการแข่งขันกีฬาดอกปีไก่สิงคันท่านรองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงจำปาสักเพื่อเฉลิมฉลองวันกีฬากายกรรมแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมครบ60ปีอย่างยิ่งใหญ่และเป็นขบวนการฝึกฝืนการแข่งขันครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มวลชนเยาวชนพนักงานทหารตำรวจและนักกีฬาทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสออกกำลังกายแสดงความสามารถสร้างความสามัคคีและยกระดับการเล่นกีฬาดอกปีไก่ให้สูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับการแข่งขันในระดับต่างๆซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25หาวันที่26กรกฎาคมนี้ที่สนามดอกปีไก่ลักษงนครปากเสแขวงจำปาสักกิจกรรมครั้งนี้แม้ได้รับการสนับสนุนและหัวมือจากโฮมพิมพ์ทองสมุทรและหงสีเข้าสีเจริญพาณิชย์พร้อมด้วยบรรดาคณะผู้ทรงงานสนั่นสะพานกีฬาดอกปีไก่แขวงจำปาสักขอเชิญชวนคณะนำครูฝึกนักกีฬาและผู้ที่สนใจในกีฬาดอกปีไก่ทางภายในและต่างแขวงเข้าร่วมสมัครแข่งขันและร่วมสมร่วมเสียเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความปลดปื้นและเป็นเกียรติแก่วันสำคัญประวัติศาสตร์ของชาติจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: โอ้ยมื้อนี้ข่อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
3: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
2: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไว้ก็คือสิเซาแล้วค่อยว่า
3: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
4: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
1: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
3: สาวนาก
2: รรมกร
1: พ่อค้าแม่ขาย
3: ปัญญาชน
4: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาค

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
0: ลาวโทรคม
1: โทรคมของคนลาว
0: เพื่อสังคม

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: เจ้าสบายดีสบายดีต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดีสายฝนทักทายสบายดีมีรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการพวกเรานี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะวันจันทร์ค่ะวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
1: จ้าวันนี้มาพบกับสายฝนและต้นน้ำด้วยบรรยากาศที่ว่าอากาศอาจจะโมฮ้อนปันใดเน
0: า
1: ะ
0: อากาศดีเนาะมื้อนี้พบกันท้ายอาทิตย์ท่านผู้ฟังมื้อนี้วันที่24เดือนกรกฎาคม2026มื้อนี้เป็นมื้อท้ายอาทิตย์แดมื้อสุดท้ายในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียงงานบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเนาะส่วนว่าเอกชนนี่บางบอนี่กับมื้ออื่นยังสืบต่อในการเฮ็ดเวียงเฮ็ดงานอยู่แต่จังใดก็ดีเนาะการประกอบอาชีพแต่ละนาทีเวียกงานก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ประธานทุกคนให้ประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงานก็แล้วกันและข่าวสู้แน่ไหนจากทางรายการมื้อนี้1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดเนาะมาสลับสเปียนมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นท่ามกลางบรรยากาศวันศุกร์แบบนี้ศุกร์หันษาบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่บางคนนี่ก็ดำนาเนาะสาวกสิกรสาวพวกแห่งงานของพวกเฮาเด้มื้อนี้สืบต่อในนาทีใดแน่ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันเด
1: ้อหากว่าท่านใดเนาะยังมีคำเห็นที่มาแลกเปลี่ยนกันโทรมาขอเพลงหรือว่าว่าถึงบรรยากาศในมื้อนี้อยู่แต่ละมวลเป็นจังใดแน่ก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เนาะสายต้นน้ำ
0: เจ้าทักทายสบายดีกันเข้ามาได้เนาะ
1: เจ้า
0: บางคนนี้ก็ค่ะก็เข้าฟังทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเฮา
1: แม่นแล้ว
0: บางทางนี้ก็ติดตามผ่านทางระบบออนไลน์แด www.lnr.org.la เ
1: จ
0: ้ารับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณแจ้งสะดวกสบายทั้งเบาสมมิตรเด้เป็นเอาไหนเนาะติดตามรับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเพราะว่า 2-3 มื้อผ่านมาเพิ่นแจ้งมาว่ารับฟังบ่ได้เด้อมื้อนี้ติดตามรับฟังหรือบ่เนาะรายงานเข้าสู่ผ่านทางรายการพวกเฮาได้เนาะ
1: จ้าร
0: ับฟังได้หรือบ่อยู่ทางแขวงบ่อแก้วนะตอนต้นรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนบรรยากาศในตอนต้นรายการนี้กับเสียงเพลงใส่ว่าสร้างเขาเนาะห้องโดยจิมมี่ท่านผู้ฟังสิทธิพลฝากต้อนทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังหลังไม้สามารถแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้เด้อ03057870520

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ันยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเนาะค่ะฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปก็หวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่ส่งกำลังแรงใจเนาะสร้างเป็นความเบิกบานมวลซื่นเพราะว่าหลายคนนี่ก็ได้นำเสียงเพลงกันเข้ามาก็เปิดให้ตามคำขอแล้วเนาะและพิเศษเด้อวังกี้นี่ขอบใจทางเบาสมมิตรเพิ่นแจ้งมาว่ามื้อนี้ค่ะฟังสัญญาณแจ้งดีเด้อพร้อมด้วยแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะ
1: คือสิได้ฟังเพลงแล้วเนาะวันนี้เบาสมมิตรกันไหนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าบ่ได้เคียงข้างขอเป็นอ้ายกะพอเพิ่นว่าฟังไปทางเสาเพลงเด้อเสียงเพลงนี
1: ้ก็เปิดไปแล้วใส่ว่าสังเขาหน่
0: อ
1: ย
0: เจ้าม
1: าด้วยเพลงนี้อีกเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็คือว่าหลากหลายซีซั่นเนาะเสียงเพลงแม่นเฮาบางคนนี่ก็อยากรับฟังเป็นเพลงเก่าๆแดบางคนนี่ก็รับฟังเป็นเพลงใหม่เลยเนาะสลับสเปลี่ยนกันไปลูกทุ่งบ้านนาแด
1: เจ้าม
0: าฟังมาต้อนให้เป็นความสุขท
1: ่
0: ามกลางบรรยากาศมื้อนี้อากาศก็ดีดีแต่ว่าทั้งกรมอุตุนิยมและอุตุการเป็นกระแจ้งเนาะว่ายังจะมีฝนตกอยู่เด้อโดยเฉพาะก็คือทั้งแขวงอุดมไซและทั้งแขวงเสกองผู้ใดที่วางการเกี่ยมแผนการเดินทางในระยะนี้ถ้าผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเพราะว่าสภาพอากาศนี้อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวเฮานี่ก็จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมเนาะในระดับคอยหาปานกลางเพราะว่าหลายเขตหลายพื้นที่นี่ก็กวมเอาเนื้อที่ปกคลุมของฝนฉะนั้นจะเดินทางก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางหรือว่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าอาศัยอยู่ตามแคมป์แม่น้ำต่างๆก็ขอให้มีสติเฝ้าระวังน้ำกันท่านผู้ฟังสำคัญก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องหรือผู้ใดที่ว่ามีสัตว์เลี้ยงเนาะก็ต้องไปมัดไว้บอนทีให้มีความปลอดภัยเนาะหรือว่าผู้ใดที่ว่าอันตั้งเงินตั้งสารอยู่ทั้งตามแคมเปิ้ลภูจังซี่ก็ขอให้ระมัดระวังน้ำกันเด้อเพราะว่าเป็นห่วงเนาะระยะผ่านมาก็เห็นแล้วว่ามีดินทับเจือนสไลด์ลงมาทับเอาเงินพ่อแม่ประชาชนเห็นให้มีผู้เสียชีวิตนำ
1: อันนี้ก็ต้องได้ระวังน้ำกันเนาะในการไปกันมาก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงพร้อมด้วยกับพวกเขาสองคน
0: เจ้าตอนนี้ใส่นาไม้030-5787ขับใส่นาไม้
2: สบายด
0: ี
2: สบายดีแต่ฝนตกนะ
0: เจ้าสบายดีพ่อท้อง
2: พ่อท้องก็ฟังเพลงเก่าเลยเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงเก่าเนาะเกี้ยวสาวนาไซท้องเมนบอพอเจ้าเจ้าเอามอบให้ไผบ
2: ่มอบไปอันทุกอย่างทุกสาย
1: เจ
0: ้า
2: ทุกเจนมอบให้เงินถึงคำจันทร์รังสีบ้านเรียกทุกเก้าวันแล้ว
0: เจ้าเจ้า
2: เปิดแล้วก็ฟังกันเด้อ
0: เจ้าเจ้าจังหน่อยเปิดให้เด
2: ้อแม่คำกับฟังนั่นแหละ
0: เจ้าโอ้แบ่งกันเป็นอาทิตย์บ่ทีนี้เจ้าขอบใจหลายๆเด้อพ่อเด้ออยู่ดีมีแฮงโชคดีโชคดีสบายดีขอบใจทั้งพ่อทองเนาะขวัญใจทั้งแม่คําแม่คําจันทลังสี
1: เพิ่นก็ได้ปรับเปลี่ยนกันได้เนาะเมื่อนี้เป็นพ่อทองเมื่ออื่นเป็นแม่คําเพิ่นก็เปลี่ยนกันโทรมา
0: เจ้า
1: จะไหนก็แล้วแต่ในการโทรมาของเพิ่นเพิ่นต้องได้ฝากให้ซึ่งกันและกันได้เพราะว่าเป็นคู่ขวัญใจและกัลยาณมิตรที่ดี
0: เจ้าเทว่าเป็นคู่ขวัญใจเนาะทั้งรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขาพานมานี่ก็แนะนำเสียงเพลงทรงกำลังแห่งใจ
1: เจ้าม
0: อบให้กันรายการเนาะถึงว่าตัวจะอยู่ไกลหัวใจก็เป็นจิตหนึ่งใจเดียวสำหรับผู้ใดที่ว่าติดตามฮับฟังรายการพวกเขาอยู่บางคนนี่เป็นคนโสดได้ฮับฟังก็อย่าลืมทรงยิ้มมาทั้งห้องทรงในเด
1: ้
0: อผู้ใดที่มีคู่ครองแล้วก็ขอให้ฮักกันไปเด้อเนาะตอนนี้030-5787-052สบายดี
1: สบายดี
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดี
0: สบายดี
2: เมื่อนี้พ่ออึ่งขอฟังเพลงเด
0: ้อโอ้พ่ออึ่งบ่เนาะสบายดีอีกแต่หนึ่งเด้อพ่อเด้อบ่ได้ยินเสียงดน
2: โทรโมือโอทัดมูจะเถ
0: ื่อแม่นบ่เจ้าเมื่อนี้บ่ได้ไปทางใดบ่พ่ออ ๋อเจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงอย่างน
2: ้อฝากลมไปดมแก้มเด้อ
0: ฝากลมไปดมแก้มเอาแก้มทางใดน้อเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาม
2: อบให้พ่อท้องเลยเด้อบางทีนี้เด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แม่คำเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็แม่มณีรา
0: เจ้า จ้า
2: พิเศษลงไปทั้งจันทร์สว่างพูดแล้ว
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: พร้อมโคศกทั้งสองเด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจพ่ออึ่งเด้อเจ้าเซ็นกันโชคดีโชคดีอยู่ดีไม่แห้งขอบใจหลายๆพอเจ้าชื่อว่าเป็นคู่ควัญใจทั้งแม่จันทราเนาะโอ้วันนี้โอกาสดีได้ยินเสียงพ่อเอิง
1: สมพงษ์แดดออกแต่เช้า
0: ขอบใจเด้อพ่อเอิง
1: เคยพยายามโทรเข้ามาหลายเทื่อแล้วเนาะแต่ว่าโทรเข้ามายากแน่
0: เจ้า
1: เพราะว่าอะไรเนาะต้นน้ำเพราะว่ามาเบิ่งแล้วเพิ่นก็โอ้ยฝ่ายครูขวัญใจแต่ละคนเนาะบทเพลงการฝากบทเพลงให้กันและกันนี่ก็มีรูปแบบหลายอันเด้
0: ต้
1: นน้ําเป็นการสื่อสารทางอารมณ์ที่มีความลึกซึ้งเพิ่นว่าแล้วก็โดยทั่วไปแล้วก็แม่นเจ้าเป็นความผูกพันที่ดีล่ะการส่งความรู้สึกให้กันและกันเน
0: าะแม่นล่ะแน่นอนแน่นอนความคิดฮอดบางคนนี่บ่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงก็ดีใจถ้าว่าฝากเสียงเพลงให้แห้งดีใจเพิ่มขึ้นไปอีก
1: เป็นความรู้สึกที่ดีๆเนาะ
0: ขนาดสายฝนกับต้นน้ำจัดรายการอยู่ดีใจได้ถ้าว่ามีคนฝากเพลงให
1: ้เจ้า
0: ตอนนี้ครับสายเติมสบายดี
1: สบายดี
0: สบายดีแม่วันเจ้าเจ้าวันนี้ฟังเพลงอย่างเน
2: า
0: ะโอ้หลานน้อยก็ฟังวิทยุบ่หัน
1: เจ้า
0: เ
1: ป็นบ่ได้
0: ใส่ถุงยันดิโอ้จักปีแล้วหันน่ะแม่
2: เ
0: ข้าหาโอ้กำลังเป็นตะแพงเน
1: า
0: ะ
1: จักฟังวิทยุแล้วฟังเพลงนําได
2: ้ฟังอ้ายสิตายว่า
0: โอ้
1: เจ้า
0: อายุนี่เป็นเพียงตัวเลขอีหลีเนาะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ้าโอ้เจ้าเจ้าเจ้าฝากไปทั้งเด็กบ่แม่เจ้า
1: เ
0: จ้
1: า
0: เจ
1: ้
0: าเจ้า
2: เ
0: จ้า
2: เจ้า
0: เจ
2: ้
0: า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเพิ่นก็เลยขอบทเพลงมาเนาะว่าเอิ้นอ้ายสิตายมาเป็นจังไดกันแน่ทั้งภาคเหนือภาคใต้ของพวกเฮาทั้งภาคกลางเด้สามารถโทรกันเข้ามาได้สัญญาณแจ้งดีบ่หรือว่าเป็นแนวใดกันแน่ก็สามารถโทรกันเข้ามาที่เบอร์030 5787052นั่นเองการฝากบทเพลงเจ้ารับใส่น้ำไม้เนาะสบายดีเจ้าสบายดี
0: สบายดีเบาสมีด
1: เจ้า
0: เจ้าถ้ามาบ่มีนี่เอาเพลงใดเพิ่มเติมบ
2: ่บ่ไปจาเพลงบันเทิงแล้วก็แม่มณีลา
1: เจ้า
2: คำกอกองเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เฝ้าคำเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เออที่เกิดว่าไปอนาคตต้องนําไม่ต้องจําเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าสวัสดีสวัสดีสบายดีเนาะบ่าวสมมิตรนอกจากจะเป็นหน้าไม้หลังไม้ก็โทรมาเนาะ
1: เจ้าแม่แล้ว
0: ขอฟังเพลงเก่าเด้อเพิ่นว่าจักหน่อยต้นน้ำเปิ้นให้ตามคำขอเนาะมีรายการที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้เอาว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงนำกันขออนุญาตรับเติมหนึ่งสายกันก่อนเนาะสบายด
1: ี
0: สบายดี
2: สบายด
0: ีเจ้า
2: เ
0: จ้าฟังเพลงอย่างน้อ
2: กุหลาบแทนกาย
0: กุหลาบแทนกายเจ้าเจ้าฟังไปทั้งเด็บโ
2: บมอมให้แม่ค่ำคอมพอทองเด้อ
0: เจ้า
2: แม่มณีลาพรมไอริ้งทอง
0: เจ้า
2: เนภัยพรมพอเสียงแก้ว
0: เจ้าเจ้า
2: เมวอนพวอนพรม
0: เจ้า
2: ล
0: า
2: สาวเพลง
0: ขอบ
2: ค
0: ุ
2: ณเด้อ
0: เจ้า
2: เ
0: จ้า
2: ลูกผู้ข้ามในเด้อ
0: เจ้า
2: จะล
0: ื
2: ม
0: ลืมลุงใหญ่เนาะ
2: แ
0: ม่เจ้า
2: เบาน้ำเครื่องเบาอดโคสะอาดเบาอดต้นบัวน้องฟ้าเบาสายชน
0: เจ้า
2: เบาลองเทศเจ้าน้ำเทศเล็ก
0: เจ้า
2: เมวัน
1: เจ้า
2: เบาสอน
0: เจ้า
2: แม่เพียงแม่บูเพียนแม่ทำคิวแม่เลี้ยงสอน
0: เจ้าเจ้า
2: ดูเสียงสุข
3: ายเด้อโอ้ตาสมมิตรเด้อ
0: เจ้า
3: พี่เด็กแกลูกสาวทั้งสอง
1: เจ้า
3: อยู่ดีมีแห้ง
0: เจ้าเซ็นกันเด้อแม่เด้ออยู่ดีมีแห้ง
3: เจริ ญ
1: รุ่
3: งเรืองในหน้าที
1: ่
3: การงานเด้อล
1: ู
3: กเด้อ
1: เจ้าขอบใจเด้อ
3: ขอบใจ
1: หลายสบายดีโชคดี
0: โชคดีเนาะขอบใจเด้อทางแม่จันทราเนาะกุหลาบแทนกายจังหน่อยต้นน้ำทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอและหลายคนในกาโลถ้าติดตามหับฟังเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้พิเศษฝากไปทางพ่อทองเด้อที่กำลังหับฟังรายการอยู่พร้อมด้วยครูขวัญใจทางแม่คำเนาะเกี้ยวสาวนาทรายทองเพิ่นว่าอ้อมให้ทุกคนเด้อที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็พิเศษฝากลงกลางใจเนาะทั้งแม่คำตอนนี้หับฟังเสียง

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จบกันไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงฝากลมมาดมแก้มฝากต้อนมิตรรายการทุกคนพิเศษก็ขอบใจทั้งพ่ออึงเด้อในนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาหากฟังแล้วก็หวังว่าจะเป็นอีกความสุขหนึ่งเนาะส่งเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนที่ติดตามหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้อยากหากฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้เติม0305787052กับเวลาตามห้องส่งในปัจจุบันนี้ 9:34 นาที
1: เวลานี้เนาะว่าท่านใดเดินทางมาครึ่งชั่วโมงแล้ว
0: เจ้าเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวดำเนินรายการเบื้อเดียว
1: แม่น
0: มาฮอดครึ่งชั่วโมงแล้วมีรายการบางคนนี่ว่าโอ้บ่อยากให้เวลาหมดเด้เพิ่นว่า
1: เพราะว่ายังขอเพียงให้กันอยู่เพิ่นว
0: ่
1: า
0: เจ้าตอนนี้รับสายนําไม้กันเติมก่อนเนาะสบายดี
1: เจ้าสบายดีเจ้าสบายดี
0: สบายดีสาวแพงเจ้าเจ้าเจ้าฟังเพียงอย่างเนาะเจ้าเจ้าฟังเพลงเดียวกันนะแม่วันเนาะเจ้าฝากไปทั้งได้บ่เจ้าเซนเลยเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้า
0: เจ้า
2: เจ
0: ้
2: า
0: เจ
2: ้
0: าเจ้า
2: เจ้าสมนิดฉันยังได้เบอร์กระทู้เขารักใหม่เด้อเอากับน้องก้าวเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เ
0: จ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้า
2: เจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ทุกเสียงทุกสายดิเอออันนั้นแม่บอกอันป้าทำมันนะเปิดโทรศัพท์ในตาแพงที่โทรหาเนอะ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: โทรหาในใดเราจะปิดลาวที่โทรทะลาว
0: เจ้าเจ้า
2: โทรยามใดก็ปิดเบอร์ตลอด
0: แต่ทำ
2: เ
0: ม
2: ื่อเปิดโทรศ
1: ั
2: พท์เนอ
1: ะเจ้า
0: ขอบใจสาวแพงเด้อเจ้า
1: เจ้
2: า
0: เจ้าเจ้าเซ็นกันเด้อเด้อ
2: เ
0: จ้า
2: ได้เง
0: ิน
2: หมื่นเจ้าได้เงินเต็มนอนสแกนให้เงินล้านเด้อเ
0: จ้าเจ้า
1: เข้ากับสิฮับพรเอาได้เนาะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เด้อเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองเด้อ
0: เจ้า
1: เจ้าสิ้นกันเด้อเออแพงสบายดีโชคดี
0: ขอบใจทั้งไอ้แพงเนาะมีรายการอยู่ทางบ้านนนแก้วเพิ่นก็ได้ถามคู่หัวมีรายการทุกคนบ่ว่าจะเป็นทางบ่าวสมมิตรแน่เนาะทั้งแม่คําพร้อมบ่าวสมมิตรเพิ่นก็ได้โทรเข้ามาหลังไมค์แล้วเด้อวันกี้นี้ต้นน้ําก็ได้เอาเบอร์ให้แล้วเนาะอย่าลืมเนาะบ่าวสมมิตรเอาเบอร์ไปแล้วก็โทรหาสาวแพงในเด
1: ้
0: อบ่แม่นเอาไปแล้วสิมีสมซื่อนี่บ่ได้ได ้แล้วแม่คําเนาะคู่ขวัญใจทางพ่อทองเป็นอะไรเนาะคือว่าปิดเครื่อง
1: หรือว่าเฮ็ดเวียงอยู่บ่จ๊ะ
0: เจ้าหรือว่าอาจจะอยู่ในการเฮ็ดเวียงเฮ็ดงานแน่เลยบ่เนาะฝากพ่อท้องบอกแม่คําแน่เด้อเปิดสั่นเครื่องแน่สาวแพงจะโทรหาหลายคนนี่ก็มีความคิดฮอดคิดถึงถามข่าวๆซึ่งกันและกันเนาะตอนนี้รับสายน้ําไม้ตื่มสบายดี
1: สบายดี
2: เอ้ยอันน่ะนอนฟังอยู่แต่บ่ขอฟังแค่ละคนเนาะ
0: เจ้าเจ้ากำลัง
2: ได้ฟังกันนานเนาะ
0: เจ้าเจ้าน
2: อนฟังอยู
0: ่เจ้า
2: คนเข้ามาจะเป็นใดๆเมื่อเนี่ยเพลงอ่ะอันนั้นหัวใจคิดฮอดเด้อ
0: หัวใจคิดฮอดเนาะเจ้าเจ้า
2: คิดฮอดทุกคนที่อันนี้เป็นทีมงานเสน่ห์เพลงลาวคิดฮอดมากทุกคนนั่นแหละเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: คิดฮอดที่ซื้อเป็นดาวเพลงหัวใจคิดฮอด
0: เจ้าเจ้า
2: เพลงนี้คือต้นด้วยอะไรผู้บ่าวคนเค้งหรือผู้บ่าวนครหลวงเลย
0: เจ้า
2: คนทำอิฐเลย
0: เจ้า
2: อะไรไอ้บ่าวคำเล็กเมืองเฟืองไอ้บ่าวสวนบางเวียงไอ้บ่าวสมมิตรเด้อ
0: เจ้า
2: อันน่ะอันน่ะพ่อคำแม่คำพ่อด้วยทุกคนใจ
1: เจ้าเจ้า
2: แม่จันทลา ผมได้พบสนใจผู้อื่นดันจ้า
0: เจ้า
2: ไม่วอนผมได้พบวอนไม่ไทยไม่เปลี่ยนตาเด
0: เจ้าเจ้า
2: ไม่ไทยท่องด้วยผู้สนใจอุดมใจเด้อ
1: เจ้า
2: แม่น่ะบัวเพียนไม่ขันผิวไม่เพลงวังเวียงไอ้เมาจอดวังเวียง
0: เจ้า
2: สดสดสะอ้อยสตะจีสะนางสตะม่องเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: อันน่ะจะโคตรใหญ่ลูกผู้ค้าไม่มี
1: เจ้า
0: เจ้า
2: คุณเนี่ยจะเป็นจะโคตรใหญ่ทุกคนไอ้บ้านโอเคไอ้บ้านผมเชื่อว่าบ้านเชียนดอนลุ่ม
0: เจ้า
2: อาจารย์ลีกโอเคไอ้บ้านหอมเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ไอ้บ้านออกสะอาดไอ้บ้านใส่เซิน
0: เจ้า
2: ไอ้บ้านประตูแอนติ้งดอกเข่งเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ทุกสายทีมงานอาณาจิตันเสียงเพลงเมื่อทุกคนเด้อ
1: ขอบใจ
2: เด้อ
1: ขอบใจ
2: ที
1: ่
2: เข้ามาในรายการจิตันเสียงเพลงของเราเด้อให้มันเข้มข้นต่อไปเด้อ
1: เจ้า
2: อย่าได้มีวันดับอับเศร้าลงเล็กขาดไหนเด้อ
0: เจ้าขอบใจแม่มานิลาเด้ออยู่ดีมีแฮงแม
2: ่เลยอันพิเศษมาภายคนสุขทั้งสองเลย
0: เจ้าเจ้า
2: ไว้ดำเนินหน้าที่งานประสบผลสำเร็จในที่งานต่อไปเด้อปรับต
1: ั
2: ว
1: เอง
2: สภาพการเด้อ
0: ขอบใจหลายๆเด้อ
1: โชคดี
2: ไปเรื่อยๆอีกไหมนี่เป็นผู้ดีเด่นแล้วแหละ
0: เจ้าเจ้าขอบใจ
2: เลย
0: เจ้าโชคดีโชคดีสบายดีขอบใจทางแม่มานิลาคนงามเด้อเป็นสีสันของรายการของเฮาเนาะเพราะว่าฮู้จักเพิ่นแต่ทําอีเพิ่นก็ได้สักส่วนทีมงานที่ว่าเคยติดตามรับฟังนี่เข้ามารับฟังรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเฮาพร้อมด้วยได้สวนขวัญใจมารับฟังนําเนาะขวัญใจทางบ้านนครหลวงนั่นก็คืออยู่ทางเขตบ้านเพิ่นเคียงเด
1: ้อบ่ไกลบ่ไกลเน
0: า
1: ะ
0: จ้าเพิ่นว่าหัวใจนี่คิดฮอดคิดฮอดจักหน่อยทยอยทยอยเปิ้นให้ตามคําขอตอนนี้เสียงเพลงนี่ก็พร้อมแล้วเน
1: า
0: ะพิเศษก็ให้ทางแม่วันเด้อพร้อมด้วยหลานน้อยที่กําลังรับฟังวิทยุอยู่ห้องไอซิตาวาเพิ่นว่าอายุนี่ก็เป็นเพียงตัวเลข
1: แม่นแล้ว
0: ฟังแล้วก็อย่าลืมเน
1: า
0: ะลุกยกย่อนฟ้อนไปกับเสียงเพลง
1: แ
0: ล้วก็พร้อมด้วยสาวแพงเด้อเพิ่นว่าขอรับฟังเสียงเพลงเดียวกันตอนนี้มวนๆน้ํากันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป
3: อร่อย

0: เอายับขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพฮักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

0: จบกันไปเนาะกับเสียงเพลงม้วนๆจากทางรายการพวกเขาของไอสิตา
1: เจ้ากับอยากเห็นคนหักเนาะ
0: เจ้า
1: คนหักอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเนาะหรือว่าอยู่ในหัวใจบ่จักตอนนี
0: ้ฟังให้เป็นความสุขกับรายการทุกคนเด้อ
1: แม่นแล้ว
0: ที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็พิเศษขอบใจทั้งบ่าวสมมิตรเพิ่นว่าเสียงเพลงเมื่อกี้แนะนำกันมานี่บ่เห็นเปิดให้ก็เลยทดแทนให้ด้วยเสียงเพลงอยากเห็นคนฮักเน
1: า
0: ะขอฟังให้มีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู
1: ่
0: พ
1: ิ
0: เศษเมื่อกี้นี่ก็ขอบใจแม่มณีลาเติมเด้อขอบใจเนาะที่ว่ารับฟังรายการพร้อมด้วยครูขวัญใจของเพิ่นนั่นก็คือเบานครหลวงเลี้ยงจ๋าตัวยึกไก่กับหัวใจคิดฮอดคือเก่าถึงว่าครูขวัญใจแม่มณีลานี่บ่ได้โทรเข้าพร้อมรายการแต่ว่าก็มีคนส่งข่าวให้เนาะว่าเอ้ยรับฟังอยู่เด้อ
1: เพิ่นเป็นผู้ฟังที่ดีเนาะเพิ่นว่าต้นน้ำความหมายของเพลงนี่ก็แตกต่างกันหลายอันได้เนาะที่เพิ่นฝากมาให้กันและกันตลอดเวลาเนาะเพราะว่าจะเป็นเพลงฮักเพลงหวานๆก็หมายถึงการบอกฮักนี่เป็นบ่ล่ะการแอบมักหรือบ่หรือว่าอาจจะเป็นการฮับฮู้เข้าใจแบบคนสำคัญหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เฮานึกถึงเสมอเพิ่นว่าเน
0: า
1: ะเพลงคิดฮอดหรือว่าเพลงระยะห่างนี่ก็หมายถึงว่าอยากให้ฮู้ว่าถึงว่าตู่จะอยู่ไกลเหมือนว่าแต่ใจก็ยังคิดฮอด พร้อมด้วยกับเพลงให้กำลังใจกันเนาะบ่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจเป็นว่าความห่วงใยความผูกพันการให้กำลังใจที่ว่าบ่มีมื้อสิ้นสุด
0: เจ้า
1: เจ้า
0: อันนี้ก็คือกำลังใจดีๆเน
1: า
0: ะถึงว่าจะบ่ได้เว้าได้ว่าได้ยินเสียงเพลงก็ดีใจแล้วเนาะอ่ะขออนุญาตรับเติมหนึ่งสายเป็นสายสุดท้ายของทางรายการพวกเฮาสบายดี
1: สบายดีเช้า
0: สบายดีไหมคำ
1: เช้า
0: เช้า
1: เช้า
0: เช้าวันนี้มาท้ายๆรายการเนาะ
2: เช้า
0: เช้าเช้าเช้าเช้าฟังเพลงโบไหมคำ
1: เช้า
0: เช้าซื้อเพลงอย่างเกาะโดยมีเด้อ
1: สาวบ
0: ้
1: านเมืองไข่เล่าเนาะเจ้า
2: เด้อยังนี่คือบอกเวลานั่นแหละที่มอบแล้วก็ได้มอบ
0: โปรโมทเจ้าเอาเสร็จเลยพอมีเวลาหน่อยเถียวเจ้าเจ้า
2: แม่ไทยแม่เพยแม่วอนพ่อวอนพร้อมพ่อแตงแก้วอุดมใสพร้อม
0: เจ้าเจ้า
2: ทางกับแม่จันทราแล้วก็เจ้าเพ่งเมืองแก้วเจ้าเพ่งเอ้ยต้องลงเด้อแม่ค่ะบ่ได้เพิ่น
0: เจ้าเจ้า
2: เ
0: จ้าเจ้
2: า
0: เจ้าเจ้าขอบใจไหมครับเด้อ
2: เจ้าลักเก้าในละเมนเม
1: เจ้า
2: เ
0: จ้า
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้า
2: เ
0: จ้า
2: ลูกชายลูกชายอันช้อนวังเวียนเด้อเอาพิเศษลูกสองคนเด้อ
1: เจ้าขอบใจเด้อเจ้า
2: เ
1: จ้า
2: เ
1: จ้า
0: ขอบใจไหมครับ
2: กับแข่งเด้อท้องหมองเด้อจิเปิ้ลเด้อ
1: เจ้า
0: เจ
1: ้
0: าเจ้าเจ้ายินดีมีแห่งเด้อแม่เด้อ
1: สบายดีเจ้า
0: เจ้าขอบใจเจ้าโชคดี
1: สบายดีโชคดี
0: ขอบใจทั้งแม่คำเด้อครูขวัญใจทั้ง
1: เบอร์เวลานาทีของเฮาเนาะก็9โมงกับ56นาทีแล้วใส่ฝนกับต้นน้ำก็สิได้อำลาพาจากแล้วเป็นระยะสุดท้ายแล้วเนาะเพราะว่าป่าอุทัยก็มายืนท่าแล้วว่าจังตอนนี้จะมาสิหารเวลาน้ำเพิ่นนี่โอ้ยจังไหนล่ะวันนี
0: ้
1: เอาเป็นว่าระยะสุดท้ายแบบนี้เนาะกะจะได้เปิดเพลงให้บอกอีกจากเพลงต้นน้ำ
0: เจ้าปิดท้ายรายการนี้เนาะฝากเสียงเพลงนี้กุหลาบแทนกายฝากไปทางเมจันทราเด้อจังหน่อยสิน้อยอกน้อยใจแล้วถ้าฟังก็บ่ได้ฟังจากเธอเนาะส่วนว่าเสียงเพลงใดเปิดบ่ทวงบ่ทันกายเฝ้าน้อยอกน้อยใจเนาะบางทีจะฝากทางไอ้บ่าวอุราอุทัยเนาะฝากทางบ่าวอุทัยเปิดต่อให
1: ้แล้วสุดท้ายนี้ใส่ฝนและต้นน้ำเองขออวยพรไซให้แดนทุกทานจงมีแต่ความสุขสบายใจท้ายอาทิตย์นี้หากว่าทานเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและสุขลาภังมีทุกคนสำหรับวันนี้ใส่ฝนต้นน้ำขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง5ปีผ่านมาบรรดาห้องว่าการและห้องการในทั่วประเทศได้เอาใจใส่ประสานงานตามใส่ตั้งการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมเพื่อนำเอานโยบายจากศูนย์กลางลงสู่การปฏิบัติตัวจริงในท้องถิ่นแม่นเฮ็ดได้ดีซึ่งแสดงออกในระยะผ่านมาห้องว่าการและห้องการแต่ละขั้นได้ประสานงานร่วมกันส่งโตบรรดามติคำสั่งดำรัสแจ้งการทิศซีนำต่างๆให้ห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเพื่อรับทราบและออกนิติกรรมหั่นเป็นแผนงานละเอียดของท้องถิ่นในโอกาสรายงานบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่ปี2021-2025และวางทิศทางแผนการ5ปีคือแต่ปี2026-2030โตกองประชุมเวียกงานห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมืองบดินมณีท่านเข่งคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้ประสานงานด้านการเก็บกำข้อมูลและปฏิบัติระบบการส่งแสงรายงานผ่านกองประชุมส่งแสงอ้อมข้างรัฐบาลเป็นเจ้าการสังรวมข้อมูลจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของกระทรวงองค์การและท้องถิ่นตนเพื่อส่งบทรายงานเป็นประจำแต่ละเดือนไตรมาสและปีอย่างเป็นปกติรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุการณ์ด่วนหรือภัยพิบัติธรรมชาติในท้องถิ่นห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นจุดประสานงานต้นต่อในการส่งข้อมูลหาห้องว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องท่านเข่งคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่มว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้เอาใจใส่ปฏิบัติระบบการประสานงานของห้องว่าการศูนย์กลางภาคห้องว่าการประธานประเทศห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติเพื่อรับประกันการเผยแพร่แนะนำให้ความเห็นชี้นำของขันเทิงต่อภาคส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์กลางและท้องถิ่นได้รับทราบและจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ทหาร
3: ตำรวจ
4: พนักงาน
5: นักเรียนนักศึกษาน
6: ักธุรกิจ
7: สาวนาก
8: รรมกร
9: พ่อค้าแม่ขาย
10: ปัญญาสน
11: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม

0: เห็นไอ้ดำขี้ลี่อย่าเฝ้าขี้ข้าไก่เด้อผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยลอยอย่าเผาพายข้าเว้นบัดว่าเฮือขาแก่งดำคนรวยยังสิได้สวยคันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยหายซะแล้วสุขสบายดีมิตรรายการทักทายสบายดีนะมิตรทักแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการนะผู้ที่มักฟังวิทยุระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะ1ชั่วโมงนะมาฮอดจอดถึงกับรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็คือรายการลองลิสลองไลนะทางระบบคืนความถี่103เด้อ1ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปนะอยู่กับผู้อุปถัมภ์รายการอยู่กับโฆษกเบาไทยอยู่กับผู้ช่วยท่านสมสะอาดนะอยู่กับข้อมูลดีๆสรรพคุณอาหารเสริมมาตอนมาฝากพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากออกหน้าใหม่นำคิดฮอดคิดถึงทักทายสบายดีเข้ามาเด้อพ่อแม่น้องนุ่งลูกหลานเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาทุกเพศทุกวัยหลายเขตหลายแขงนะได้ครับคืนสัญญาณแจ้งดีคมสัตว์คิดฮอดคิดถึงโคสุกอยากทักทายสบายดีอยากขอเพียงฟังกระแมนกดมาที่เบอร์030 57870525787052นะเป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7พวกเราในปัจจุบันนี้ออนไลน์กันนะพี่น้องเฮาก็ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโคซกพี่อยู่ไทยมิวสิกมีรายการทางบ้านได้ฟังก็ถือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะสบายดีเจ้า
1: เจ้า
0: เดือน12จะเดี๋ยวนี้มันเดือน9แล้ว
1: โดยจะน้อยหนาวล้มเดือน12
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอเพลงบ่ถูกตามฤดูกาลเลยทั้งบ่าวอันนั้นเลยเจ้าเจ้า
1: เมวอน
0: ต
1: ะวอน
0: ขอ
1: ค
0: ํา คิดตะ
1: วง
0: ได้ๆๆๆเจ้า
1: จักรจักรคําเพชรก็ในเป็นวงเรียนมันเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าจ้ามันขึ้นบ่เจ้าสบายดีอ่ะก็เข้ามานะมิตรรายการเฮาเริ่มสตาร์ทกันเราได้เข้ามาก็ได้บ่ได้เว้าหลายใหญ่ห่างทั้งโคศกเบาไทยก็ได้ทั้งนี้เป็นจักกระส่วนจักแอดซั่งธรรมดาเผาไหมไวสมมึงสมงก็บ่ได้ดนบ่ได้นานก็จัดกันไปเนาะอ่ะก่อนจะเข้ารายการก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันสักก่อนขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นโอ้ขาดหน้าขาดตาผู้อุปถัมภ์บ่ได้นี่ขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามนะครับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและเป็นผู้จัดสรรรายการที่มีชื่อว่าลองลิสต์ลองไลน์รายการเฮาตามไปอีกก็เป็นโฮงงานตัดเงียบ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้าน 3G เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเนาะต่อไปอีกก็เป็นขอบใจทั้งห้านเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวพิมพ์สอนเลยว่าสาวโมคนงามคิวกงปานบงเดือดขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องของทั้งน้องสาวป๊อกกี้คนหุ่นงามขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำโซ่ความสุขโชคดีจุบเกิดในเกศทานผู้สมไซกับเทียนพึ่งแท้ห้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติขี้พึ่งสดๆพี่น้องเลยนะของแท้ต่อไปขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์สีแยกไฟแดงท่านหลวงพุ่นเอ้อมีรายการเฮาบ้านเวียงเจริญห้านเพิ่นจัดจำหน่ายเครื่องสำอางครบวงจรนะไปใส่ซอยจับใจไปอุปถัมภ์คำสู่สุขยู่เพิ่นนะต่อไปอีกก็แม่นสบายดีทั้งเจ๊จอยเด้อแบรนด์สบู่เจ๊จอยนะอันนี้ก็แม่นมิตรรายการทั้งพูนพี่น้องทั้งดงสวัสดิ์บ่คือคำสวัสดิ์อันนี้ก็แม่นภาคส่วนที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการและได้รับการสร้างแบรนด์สินค้าโดยซื้อแบรนด์มาสบู่เจ็ดจ่อยว่าซั่นนะฮุกดีเนาะภาคส่วนที่ผิวพรรณบ่พองใสเป็นสิวเป็นเสียเป็นสิวเป็นเสี้ยนเป็นฝ้าจุดด่างดำต่างๆก็แม่นอยากได้สบู่ของเจ็ดจ่อยไป อาบน้ำไปหุกหน้าท่าหน้าหรือว่าล้างหน้าในยามเช้ายามสวยยามบ่ายก็เป็นพัวพันหาเพิ่นออเดอร์เพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายสครับคัดผิวเพิ่นนี่แหละแม่นเกี่ยวกับเรื่องของผิวพันสครับคัดผิวสูตรกาเฟสูตรน้ำตาลเนี่ยก็มีหลายแบบนะเอาไว้บริการเรื่องของการฟื้นฟูผิวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะแล้วก็ครอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองหรือว่าสาวเองคนงามเพิ่นนะพี่น้องทั้งหลวงเฮาบางเด้อสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมทุกประเภทของโรงเรียนของเฮากับพอพันสอบถามแล้วก็ขี่รถที่ไปเอาอยู่ห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงเฮาบางเด้อต่อไปแล้วแม่นขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทรัดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดเด้อต่อแทนตำนายยามองลงฤทธิ์ทั้งสูตรฮ้อนและสูตรหนาวอยู่ทางช่องทางที่2หน้าตลาดน้ำงามเมืองแปกแข่งเสียงขวงอันนั้นก็เป็นห้านขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยและก็เป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลงฤทธิ์ครับนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและก็ตัวแทนจำหน่ายที่ให้เครดิตยกขึ้นมานำเสนอก่อนจะเข้ารายการอย่างเต็มตัวนั่นก็แม่นขอบใจทุกๆท่านเนาะขอให้อยู่ดีมีเฮงเสื้อได้ขายมานเบิดสุภูสุคนเจ้าไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเปิดสกราชใหม่ใบหน้าใหม่กับรายการพวกเฮาด้วยบทเพลงย่านเฒ่าข้างบ้านแม่นบ่อาจารย์บ่แม่นเนาะมีเมียจึงมีวันนี้ว่าติก็ได้ตัวเพลงนี้ก็ได้มี2เพลงแต่ว่าเลือกเอาแต่ว่าเลือกเอามีเมียจึงมีวันนี้อาจารย์เวียงอนุสัยคิดอ่อนเด้อมวลๆกันฝากลงกลางใจมิตรหักแฟนเพลงทั่วประเทศที่ติดตามรายการลองลิสต์ทาคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในเวลานี้

เมียจึงมีวันนี้มีน้องจึงมีมื้อนี้โอ้ยโชคดีได้เมียงามโชคดีได้เมียดีทั้งงามและกันทั้งดีครบทุกเครื่องเรื่องของความดีบางท่านก็ว่ามีเมียแล้วก็เริ่มมีอย่างมีกำโอ้ยโชคให้แล้วไปจัดคิดหลายอย่ามันถอดเนาะ

0: ที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั่นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี้แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันน่ะตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินตานี่มัวนะ
2: โดย
1: มัวแห้งซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วนะเฮาก็ตาเบื้องขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ดีอกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พอเท่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลารินดีอีหลี
3: มีเมียจึงมีวันนี้ผ่านไปบางท่านก็ว่ามีผัวก็จึงมีวันนี้ต่างกันแบบมีลูกมีผัวผัวพาสร้างพามีเมียพาสร้างพาเดินพร้อมสร้างพร้อมสาไปนํากันมันก็เจริญรุ่งเรืองเนาะเดินทางไปเส้นทางเดียวกันบ่แม่นว่าอยู่ร่วมกันแล้วสิเดินไปทางคนละแนวคนไปเส้นขนานกันมันเข้ากันบ่ได้มันก็อยู่ร่วมกันบ่เป็นท่าแล้วมีรายการเฮาก็ได้เปิดไพ่1บทเพลงมวนๆกันนะทั้งหลังไมค์กันเป็นเมื่อกี้นี่สบายดีทั้งอีเมลสมบูรณ์ต่ําแซ่บแซ่บพี่รายการเด้เพิ่นก็ว่าโฆษณาให้อีเมลเด้ว่าซั่นอีเมลหั่นบ่มีเงินอุปถัมภ์ลูกดอกว่าซั่นให้ลูกหั่นเว้าให้นึงๆลูกพ่อแม่ก็ดีเจอแล้วว่าเสร็จได้บ่เป็นหยังนะอีเมลสมบูรณ์เริ่มมีรายการเพิ่นนะห้านต่ําแซ่บเพิ่นตั้งอยู่พู้นทั้งเมืองสังทองพุ่นเด้หน้าบ้านเพียราชพิกัดไปหาเพิ่นได้เด้อเขาได้ไปทั้งบ้านเพียราชแล้วไปกินตําบงหุงมีครบทุกเครื่องเรื่องของเวียกงานต่ำนะทั้งต่ำคกน้อยคกใหญ่ต่ำเนี่ยใดก็มีปัดมีรายการฮะแต่ว่าหากค่อยๆเข้าไปเด้อพอกล้องตารางแล้วอยากต่ำไปต่ำเอาคือเฮือนแล้วก็เวนอีกตื่มเพราะว่าเพิ่นแจ้งว่าโอ้ยหลายท่านก็ไปต่ำเอาแต่ข้างเฮือนอีแม่นี่ว่าซั่นข้างเฮือนอีแม่มันต่ำว่าซั่นเด้เฮือนทรงโบราณทรงเก่าเนาะเปิดห้านอยู่กล้องตารางเฮือนก็เบิ่งๆได้สั่งต่ำปูม้าไปต่ำใส่ข้างเฮือนแล้วก็สิบ่ได้กินซะแล้วก็สิได้หยิบกันซะก่อนไปหาเพิ่นอีเมลสมบูรณ์มาขอเพลงแด้ว่าซั่นน่ะขอเพลงแด้หวนคืนเมืองเสียงเด้ออาจารย์สมสะอาดเอาเก่าๆเด้ออาจารย์คําสวัสดิ์สิงห์น้ําบุตรว่าซั่นน่ะเพิ่นเพิ่นเฮาเพลงเก่าๆแด้เพลงหวนคืนเมืองเสียงหลายปีจากลานะว่าซั่นได้เดี๋ยวลูกจะจัดให้อีเมลดอกเด้อเพิ่นบอกว่ามอบไว้แก่ทั้งแม่คันตีแม่ดมแม่ดมแม่สมบูรณ์ว่าซั่นนะแม่คันตีแม่ดมแม่สมบูรณ์แม่หวังแม่เจิงแม่งามแล้วก็แม่กีโต้ว่าสัตว์นะทีมงานเซียวคิงเพิ่นพักส่วนได้เคยกินสุกกินดิบผ่านห้อนผ่านหนาวตั้งแต่สมัยเป็นสาวแต่ว่ายามนี้ก็เป็นเซียวกันอยู่ข้างบ้านข้างงานก็มาแวะกินตำมาโซเล่กันมาเว้าพื้นคนอื่นว่าเสร็จดิล้มไป โอ้ยเป็นไปอ่อนซ้อนอีแม่ก็ได้คนมักมวนนะแม่สมบูรณ์เด้ออยู่ดีมีแฮงดิลูกชายจะจัดให้ดอกเนาะ แล้วก็ขอบใจ FC แฟนรายการพูนทั้งนั้น Facebook โคสุกน้ำแดมาและแต่ผู้อุปถัมภ์รายการทั้งท่านนางพิมพ์มสอนเรียกว่าสาวพิมพ์มสอนขายเครื่องทรงเรือเครื่องย่อยบ้านหนองแมงดาตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเดอร์นางพิมพ์มสอนอินทรีย์เสียงใหม่นะขอบใจทั้งนั้นน้องสาวพิมพ์แล้วก็สบายดีทั้งค่าสบายดีทั้งค้านขายถูดอกไม้เด้อปุ้มเปื้อยเนาะสบายดีสบายดีขอให้ซื้อได้ขายมานเด้อต้องการอยากได้ถูดอกไม้งามๆเนาะปุ้มเปื้อยเนาะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวโคสุกจิไปซื้อสวยผ่านขายดอกไม้ปุ้มเปื่อยขายถึกถึกสบายดีเจ้าจ้าสบายดีทั้งแม่มณีลาจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอาเพลงหยังบ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดตู้ภูมิแขววังเจ้าเจ้าเอาเจ้าจะจัดเพลงให้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ไอ้บัวเพียนแม่ครับผิวเป็นเพลงวังเวียงไอ้เบา
3: เจ้า
2: เ
3: จ้า
2: เจ้าสุดเจ้าอ้อยสัตตีเจ้านาง
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
3: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
3: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าหวนคืนเมืองเสียงเด้อเจ้าของอาจารย์ไสสวัสดิ์สิงห์นำวงเนาะเจ้าเจ้าโดยโดยโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าพอตัว MP เจ้าเจ้าโดยโดยโดยเจ้าโดยขอบใจขอบใจจ้าขอบใจเจ้า
2: ขอให้บาทต่อไปตลอดรายการเด้อ
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: สบายด
3: ีโอ้ยนะมิดรายการทั้งบรรดาเพลงพี่น้องเอ้ยทิมบ่ปลาลืมบ่เป็นแม่หักแม่แพงกระโตมาลินมายามนำนะกันหลายๆท่านก็ถือว่าเป็นหักเป็นแพงกันกับโคสุกลูกชายอุทัยนะได้ไปหลายบอนหลายทีหลายแขวงหลายเมืองก็ไปเป็นลูกหักหลานแพงนะมีอย่างผักกระซุงกระยืนโอ้อยากกินข้าวต้มข้าวปาดจะกินมังคลอกขลามจะกินนกแอ่นตุ้งจะกินนางเข็มอยากกินผักกระซุงก็ฝากมาสู่เกณฑ์โอ้ยลูกบ่เอาเลยอีแม่เอ้ยโอ้ยน้ำจิตน้ำใจอีแม่ฝากมาเออก็ได้เอาว่าเสร็จนะอาศัยต่อไปสบายดี
2: เจ้าสบายด
3: ีเจ้าสบายดีโอ้ยโทรจากสายน้ำผู้เบาพี่น้องทางบ้านนาแควอันนี้มันตู้ดำบ่นี
2: ่
3: โอ้สบายดีตู้ดำ
2: า
3: เจ้าเจ้าเอื้อนตู้บ่เครียดติเนาะเจ้าโอ้ยกะย่านว่าผิดใจสนอกเอาเพลงยังตู้ดำสวรรค์เมืองลาวเจ้าสวรรค์เมืองลาวเนาะ
2: เจ้าขอฝากเ
3: ด้อเอาฝากเลยจ้าฝากเลย
2: ทุกคนฟังแล้วกันเบาไทยยินแล้ว
3: เจ้า
2: ฟังเบาไทยยินทำความสุขกันเด้อ
3: เจ้าจ้าผู้สาวหลายได้รายการเฮาน่ะ
2: สาวหลายอยู่จะบ่รู้ชื่อเพิ่นชื่อหยังชื่อแม่วอนแม่แท้
3: อันยังมีสาวสวด

à, cho lắm. มันยังได้เบื่อผู้สาวมันจะจัดให้ดอกนะทั้งหลังไม้ก็ได้นะเออผู้สาวหลายผู้ใดจะได้ลูกได้เมียก็มาว่าจัดให้นะไปล้มกันเองเป็นโพสซื้อได้ยามนี่อ่ะก่อนจะไปฟังบทเพลงมวลๆเฮาก็ต้องเว้าเรื่องอาหารเสริมกันน้ําแดเนาะเป็นรายการเฮาก็ได้เพราะว่ารายการลองลิดของเฮาเป็นรายการจัดจําหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในกับบันเทิงไปนํานะโอ้ล้มกันทั้งออนไลน์หน้าไมค์ที่ตามทั้ง Facebook ก็ทักทายเข้ามาโลดเดอร์คอมเมนต์เข้ามาอาหารเสริมมีหลายประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีสิเฮ็ดหยังทำหยังสิกินข้าวแซ่บนอนหลับสิฟังเพลงมวลสิเบิ่งโคซกเว้าคักก็ต้องสุขภาพแข็งแรงดีได้จึงค่อยสิบวนได้เนาะไปนั่งฟังเพลงอยู่ทั้งนั้นเจ็บกระเพาะนั่งฟังเพลงอยู่เป็นไข้นั่งฟังเพลงอยู่ความดันขึ้นแล้วเกิดอาการลำคาญเกิดอาการงุดงิดใจไห้ได้คันว่ามันสุขภาพบ่แข็งแรงสิมาให้นั่งฟังเพลงมวลๆมันก็เป็นไปบ่ได้เด้ออีเมลเฮาเนาะแม่นบ่ผู้ที่นั่งฟังเพลงแล้วมวนแล้วยิ้มแสดงว่าสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพจิตใจดีมันกงกันข้ามกับพวกที่มักเจ็บมักป่วยคันเจ็บเส้นประสาทอยู่มาเปิดเพลงฟังนี่ก็ผู้อยากแล่นนี่ผู้ใดผู้ดะเนาะเอาดูแลสุขภาพตัวเองเด้อมีรายการกับความสวยความงามเนาะเริ่มต้นกันอยู่ที่ดับเบิ้ลคลิกกันสักก่อนหลายๆท่านก็ถามหาเมื่อวานซื้อนี่ก็ได้โปรโมทไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆสรรพคุณอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิยิงเด้อสนใจทักทายสบายดีโอล้มทั้งหลังไม่ได้นะพนักงานผู้เฮายินดีต้อนรับให้ข้อมูลให้แก่ภาคส่วนที่สนใจต้องการรับประทานเพราะว่าดับเบิ้ลคลิกนะมีข้อดีจะประคุณดีเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลภาคส่วนที่มีปัญหาเรื่องเข้าสู่ไวท้องนะไวท้องเด้อฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่ไวท้องงุดงิดง่ายใจห้ายง่ายหรือว่าช่วงระยะเวลาที่ฮอร์โมนใกล้จะหมดแล้วนะอายุของท่านยิ่งก็ได้เกิดอาการงุดงิดประจำเดือนปกตินี่มือมามือบอแล้วก็พักส่วนหนึ่งปัญหาเรื่องอาการแสบๆคันๆตกขาวซองคอดมีกินกิจกรรมและเจ็บท้องน้อยอาการมดลูกเขาอูมีลูกยากต่างๆเนื้อพัวพันสมบูรณ์มีหลากหลายกับดับเบิลคลิกแบบย่อๆแบบรวมๆให้มีรายการกดโทรสอบถามอีกเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อนี่เป็นเบอร์ห้องการเนาะฟื้นฟูผิวพรรณให้เป็นประกายฟื้นฟูเซลล์ที่มันเสื่อมสุขภาพสมรรถภาพไปนะซองคอดมันล้มยกกระซับให้มันฟิตขึ้นเด้อเอิ้นว่าเอิกใหญ่ให้ฟิตอันนี้เป็นคำคมวลีประจำเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีเพิ่นเด้ออย่าลืมมัดใจสามีคล้องใจผัวให้ผัวหักให้ผัวหลงให้ผัวซาบซึมลงไหลในความงามของเมียโอ้ยขักปั่นอย่างเดินมีรายการเฮาโทรไปที่เบอร์020-9829-4228โทรไปเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศกับอาหารเสริมสุภาพสตรีดับเบิ้ลคลิกนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮากับคืนเมืองเสียงคำสวัสดิ์สิงห์นามวงมอบให้แกอิเมสมบูรณ์ต่ำแซ่บบ้านเพียราชเมืองสังทองเจ้า

โอ้เหลือเจอนะกันใครละเหลือเจอเน่เพลงนี้นะพี่พ่อนี่แม่นะกันนะ

0: กรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิช
1: เมนูบ้านสะพังมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวโอ้โหเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปแล้วมันหายมากินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายขนาดแล้วมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดนะ
2: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
1: ปกติ
2: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
1: ่หายบ่มีวินหัว
2: บ่วินแล้วเนาะ
1: เออขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
2: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
1: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คเบิ่งว่าบ่มีแล้วซั่นเขาอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรง
3: นี่ก็ดีดี
4: สนใจเนาะทักทายสวัสดีไปทักทายกับพนักงานห้องกาดได้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโก้พลัสนะจัดจำหน่ายโดยบริษัทลองลิสต์การค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะสรรพคุณหลากหลายคือดังที่มีรายการได้ฟังเคสสัมภาษณ์จากผู้ที่รับประทานอาหารเสริมดังกล่าวและก็ถือว่าแสดงความดีใจนำน้าอีพ่อแม่เฮาที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นดุดพรอากาศต่างๆในร่างกายด้วยการรับประทานอาหารเสริมจีโก้พลัสนะกดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อเป็นเบอร์ WhatsApp นำเนาะมีเวลาสะดวกมือใดหรือว่าเอาเป็นมื้อนี้ก็ได้ดอกนะว่างๆก็โทรไปหาเพิ่นทั้งห้องการพวกเฮาก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกกับอาหารเสริมแต่ละประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีเฮาต้องได้เอาใจใส่เด้มีรายการเฮาเนาะสุขภาพบ่อ่อนเพลียบ่แข็งแรงนี่มันก็บ่อยากสมบูรณ์บ่อยากดีใจบ่ได้ร่างกายก็ได้ฮู้ว่าตัวเองเป็นไขมันฮู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานแล้วฮู้ว่าตัวเองเป็นความดันฮู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นในร่างกายอันนี้มีจุดบกพร่องแล้วมันบ่สบายใจแล้วในดวงจิตดวงใจก็ได้เฮ็ดหยังไปใส่ก็คือเป็นงมๆเงาๆบ่สมบูรณ์คือหมู่มันแต่บ่ายเนาะอย่าลืมเด้อไปกดไปเช็คให้มันละเอียดนะเพื่อให้ฮู้กระจ่างแจ้งแล้วจึงค่อยมาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตนะเพื่อให้ร่างกายเฮาสมบูรณ์ในอนาคตต่อไปเมื่อกี้นี้หวนคืนเมืองเสียงนี่ก็เป็นบทเพลงเก่าๆที่หลายๆคนก็ได้ฟังกันมานะแต่สมัยโอ้หลายปีแล้วเพลงนี้ได้ฟังมาแล้วก็รู้สึกคิดฮอดคิดฮอดพ่อฮอดแม่คิดฮอดสมัยปลดปล่อยเนาะสมัย1976 70เจ็ดปุแลยุกนั่นเข้ามานะอายุยังเยาว์วัยยังศึกษาหำเฮียนหลายๆท่านก็ได้ยินแล้วเพลงก็ได้เป็นเพลงอยู่ในต้นตำรับของเพลงสงวนอยู่แล้วนะเพลงปฏิวัตินะเป็นเพลงดั้งเดิมที่ปัจจุบันนี้ก็เอามามูลไส้ครับห้องโคเวอร์กันนะเป็นเพลงดีๆเฉพาะมีรายการทั้งแขวงเสียงขวางเฮาเดอร์พี่น้องทั้งเมืองหมอกพี่น้องทั้งเมืองหมอกเมืองผาไซนะมีรายการเฮาการติดตามรายการอยู่พอพี่ลูกค้าหลายเชียงขวางวาวนะว่าจะมีพี่น้องทั้งเมืองเป็ดพี่น้องทั้งเมืองคำพี่น้องทั้งเมืองหนองแฮดพี่น้องทั้งเมืองคูนพี่น้องทั้งเมืองหมอกใหม่พี่น้องทั้งเมืองภูกูดพี่น้องทั้งเมืองผาไซมี7ตัวเมือง ทั้งแขวงเชียงขวงพ่อก็ถือว่าเป็นลูกค้าประจำแล้วก็มีทั้งสาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพ่ออยู่ที่เมืองแปดก็มีหลายนะแต่ว่าเมื่อนี้บอดนำเสนอเอาเป็นโอกาสหน้าเด้อเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของโรงเรียนพ่อนะเมื่อกี้นี้มีรายการได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลาสไปแล้วนะอันนั้นก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหลังไม้แต่ว่าสิมาบวกเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการนำเนาะหยกมาว่ากันมื้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับในเรื่องของผู้อุปถัมภ์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงน้ำแดงนะเพราะว่าเป็นผู้อุปถัมภ์ใหม่ก็เลยว่าหยกขึ้นมาว่ากันอยู่ตลอดถ้าในที่ตามหาหน้าตามหาเรื่องของระบบเครื่องเสียงที่ดีนะเครื่องเสียงที่ดีนะคุ้มสัตว์แน่นนะฟังเสียงแล้วบ่มีปัญหาอย่างนี้รับประกันได้เด้อเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงอย่าจบที่ห้าน 3G 3แยกไฟแดงดุงคำสร้างเด้อมีรายการเฮาซะห้าน 3G เจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเพิ่นจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงทุกรุ่นทุกแบบนะครบวงจรเลยอยู่หั่นเด้อมีทั้งเครื่องเสียงรถเครื่องเสียงกลางแจ้งอุปกรณ์ทับใส่วงดนตรีทุกอย่างนะยูฮันมันมีเบิดทุกแนวนะทุกรุ่นทุกสไตล์มักแบบใดไปหาเพิ่นได้หรือว่าโทรไปหาเพิ่นโหลดเด้อปิดอนาถาน 3J เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงเพิ่นเด้ออันนั้นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้นะแล้วก็ติดตามทั้งหน้าเฟซของเพิ่นได้นะสั่งซื้อทาง Messenger ทาง Facebook เพิ่นได้เด้อมีรายการเฮาก็พิมพ์ไปที่เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงธนครหลวงโหลดที่ Facebook ของทานเข้าไปเบิ่งรายละเอียดของสินค้าเพิ่นนะข้อมูลต่างๆเพิ่นจะอัปโหลดอยู่ใน Facebook ของเพิ่นเองนะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงระบบมิกพาวเวอร์ต่างๆนะอุปกรณ์คุบเครื่องเรื่องของเครื่องดนตรีอยู่ที่ห้าน 3G เจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียง3แยกไฟแดงดวงคำสร้างเมืองหาดไซฟองกดไปที่เบอร์020-777-09-779 777-09-779นะ WhatsApp แล้วก็โทรตรงเลยนะเพิ่นจัดส่งให้ทั่วประเทศมีรายการทั้งต่างแขวงก็แม่นรับเครื่องได้รถผ่านการขนส่งเด้ออันนั้นแม่นเพิ่นจำหน่ายทั่วประเทศเลยจัดส่งให้อันนั้นก็แม่นทั้งห้าน 3G ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพอในปัจจุบันนี้ไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเฮาบ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดล่าลูกบักนาวมวนๆกันจ้ะ

0: องเป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมตินาพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมตินาพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: บ่มีมือใดที่บ่คือทอดคือทอดทุกมือคนหักกันเนาะโอ้ยมันดูดดื่ม
2: ยามหักกันนรกก็เป็นสวรรค์สิเนี่ยพะนัวนะปัดยามหักกันนี่น้ำผักกระเดาก็ว่าหวานให้ว่าหวานเนาะอ้ายเนาะหวานได้เสร็จปัดยามสังกันน้ำตาลก็ว่าขมหน้าก็บ่อยากแหนมแหนมเห็นท้อเล็บดำนี่บ่ต้องสังกันยามเพิ่นสังกันยามเพิ่นหักกันเนี่ยอ่อนซอนเด้เนาะเอออิสาสละบ่ว่าคนเฮาหักกันบทสุดกกสุดปลายหักกันครึ่งทางกระจัดกันไปนะภาคส่วนที่คิดฮอดคิดถึงก็ดีใจนะดอกน้อมบ่ได้เห็นหน้าได้เห็นแต่แพ้พาดหัวก็ดีใจเด้ได้เห็นใส่ขาเห็นแปรเฮือนก็ยิ้มนะขี่รถกายก็ดีใจนะความหักความแพงโอ้มันเป็นสันใดเรื่องความหักนี่เด้ผู้ใดบ่เคยเจอบ่เคยพ่อจะไปว่าว่าความหักมันมีความสุขคือจังเงี้ยตัวมันเด้ในอีเมลเนาะเอาก็ผ่านไปละเมื่อกี้ก็ได้บ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดจัดให้ตามคำขอเด้อให้แก่ทั้งสาวแพงบ้านโดนแก้วแด่พี่น้องเฮาที่ตามรายการทั่วประเทศพุ่นละรายการในปัจจุบันนี้ก็ได้สมพรมีรายการที่สร้างซื้ออาหารเสริมในสมงที่โคซกจัดจะได้ราคาพิเศษให้เด้อเมื่อกี้นี่มันมีลูกค้าที่สร้างซื้ออย่ามองกับใหญ่สุดนะจัดจำหน่ายให้เพื่อนเด้อมิตรรายการเฮาเพิ่นบอกว่าอาจงเพิ่นพี่น้องทั้งบ้านนักควายอยากได้ยามองสูตรฮ้อนนะเอาไว้เป็นนวดไปขั้นนะเอาไว้ไปลดพรอาการบอบซ้ำต่างๆนี่พกซ้ำดำเขียวดีเด้มิตรรายการสูตรสมุนไพรนะสูตรฮ้อนเอาไปฝากไปแล้วนะกองหนึ่งกับบริเพงดอกกับใหญ่สุดนี่ 65,000 กีบกลางๆแดกกะ35น้อยสุด 25,000 กีบอันนี้แจ้งราคาให้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองลิสต์ของเฮาจะสูตรเย็นๆก็มีนะเกี่ยวกับเรื่องของอาการวิงเวียนเมารถเมาเหือต่างๆกับพกพาใส่กระป๋องกระเป๋าหันไปนำนะเป็นยาสามัญประจำเฮือนขาดบ่ได้ยามสิเป็นวิงเป็นเวียนมาเอาบ่ได้สูตรเอากูแน่สูตรเอากูแน่บ่ทาถูทาถูทาถูเกรียงไข่ขึ้นน้อยนึงเนาะราคาบ่ได้แพงนะสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพเก็บกำไว้ในเงินในสารเพื่อให้ลูกให้เต้าผู้ที่หักและพอได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ตามๆไปอีกเติมเนาะมีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมฮอกก็ยังมีเด้อมดราผักขาวทองนะได้ฟังไปแล้วนะเคสสัมภาษณ์สปอตต่างๆกันติดตามข้อพันและสอบถามทั้งหลังไมค์ที่เบอร์ทั้งห้องการของเฮาได้เลยนะเคียงคู่กับผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาก็สิโปรโมทให้เพิ่นน้อยนึงก่อนมีรายการเฮาก็ได้หานางพิมสอนนางพิมสอนอินทรีย์เชียงใหม่เด้อมีรายการนามสกุลเพิ่นพี่น้องทั้งพูนทั้งอุดมไสปัจจุบันนี้ไปทำธุรกิจนะแล้วก็ตั้งถิ่นฐานลำเนาอยู่ละพ่อแม่ญาติพี่น้องเพิ่นอยู่ทั้งอุดมไสนะเพิ่นก็ได้อุปถัมภ์รายการของเฮานี่มาโดนแล้วนะมาโดนแล้วทั้งห้านนางพิมสอนและห้านเท่าพันโมบายโฟน2ห้านี่มันอยู่ติดกันเนาะป้อนหน้าเอื้อนใส่กันก็ยังได้ยินว่าซั่นไปนะภาคส่วนนึงแล้วมันจัดจำหน่ายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยเครื่องบริโภคอุปโภคเฮือควรอันเฮือนเฮือนจานบ้านซองเครื่องใส่ต่างๆมันครบอยู่หั่นหมดนะมีรายการทั้งเมืองไสได้ฟังวิทยุทั้ง FM 103อยากได้เครื่องใส่ของสอยก็มันเดินทางไปห้านนางพิมพ์สอนหั่นเรียกว่าห้านสาวโมเด้อห้านสาวโมก็ไปมีทั้งทรงและย่อยพร้อมอีกห้านเพิ่นมีครบทุกอย่างนะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการบ่เฮาแล้วก็ข้างๆหั่นนะรู้สึกว่าไปตลาดแล้วโทรศัพท์โทรบ่ได้โทรบ่ติดจอแตกเกิดว่าอุบัติเหตุโอ้ยตกสิขี้หินแฮว่าซั่นจอแตกจอเสื่อมซากก็บ่เข้านะเข้าก็เบิดไวหรือว่าสัญญาณบ่ค่อยดีมันเก่าแล้วมันสำรุดทรุดโทรมหลายแนวแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่อยากได้หน่วยใหม่หรือว่าอยากไปแปลงก็ไปแปลงอยู่ห้านเท่าพันโมบายโฟนให้ก็ได้ราคาพิเศษให้เด้อเพิ่นบอกว่าคําว่าเดินทางไปแล้วเด้อเอ้ยข่อยได้ยินอันเขาโฆษณาอยู่รายการวิทยุ FM 103ว่าห้านเท่าพันนี่แม่นห้านจะว่าไว้ซั่นเออเ เพิ่นจะลดราคาให้ดอกนะราคาพิเศษให้เด้อไปแปลงไปซื้อไปเทินก็แล้วแต่นะห้านทำพันโมบายโฟนอยู่ติดกับห้านเสาโมอันนะหาพวกพันสอบถามข้อมูลเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ถ้าว่าโทรหาสาวโมกับเท่าพันบ่ได้ก็ติดต่อมาหรือว่าเดินทางไปตลาดไปซ้อเกี่ยวไปเกี่ยวมาห้านเท่าพันอยู่ใส่ห้านนางโมใส่เขาหู้เบิดบ้านดอกแท่นั้นเพราะว่าเป็นคนพื้นฐานอยู่แล้วนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราหน้าที่เข้ามาห่วมขอให้ทั้งสองห้านเพิ่นเฮ็ดธุรกิจเสร็จขายมันเออเอาไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮาเพลงนี้แหละแม่นป้ายโง่มาตั้งดนเพลงนี้ทั้งเบาสุขีขอมาเด้อนี่เด้อติดตามทั้งอันน่ะ YouTube ของโคซุกนําเด้ออ่ะเป็นเพลงโคซุกห้องเนาะแต่ฮักบ่ดังแต่ฮักมีคนขออยู่ก็ฟังป้ายโง่มาตั้งดนมึงมันก็แล้วเจ้า

เวลาก็พอดีเบิดน้องมีในการเฮาเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายในหอบตัดเสือกล่ะไผเสียกระตุกรอบเลยล่ะเออเบิดเวลาเบิดมีในการเฮาคิดฮอดคิดถึงฟิตทักแฟนเพลงเบิดสุภูสุคนเด้อคือทอดอีพ่ออีแม่คือทอดเพิ่นมิตรแฟนรายการคือทอดพอฮอดแม่เนาะทางบ้านเป็นที่ใดอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่นอนฟังเพลงนั่งฟังเพลงหรือว่ากำลังกินข้าวแล้วฟังเพลงฟังวิทยุฟังรายการโคศกเบาไทยทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าเบิ่งทาง Facebook ที่ออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนี้สนใจอยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทเครื่องดื่มชากาแฟเครื่องใส้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความงามเนาะก็มีเครื่องสำอางมีหลายๆอย่างนะหากว่าสนใจก็แม่นโทรมาเลยเด้อมีรายการที่020-9829-4228 030-544-6644 030-544-6655 3เบอร์เนาะของทั้งห้องการลองลิตเพิ่นนะให้บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศอาหารเสริมทั้ง6ประเภทจีโก้พลัสรักษาสุขภาพโดยรวมอัมพฤกษ์เบาหวานความดันไขมันทานน้ำตาลปัญหาเรื่องของกระดูกนอนบ่หลับบ่ลึกบ่เจ็บกระดูกทับเส้นเจ็บหัวเนาะหลายๆอย่างแม่นหมอพจีโก้พลัสตามไปอีกก็แม่นโคลินพลัสบำรุงสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกคุณในตามันเสื่อมอาการทางดวงตาแม่นมอบให้โคลินพาสเป็นผู้เบิ่งแยง30เม็ดใน1กับเด้อพอพันและสั่งซื้อได้ต่อไปอีกก็แม่นโมติน่าผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายแข็งแรงอาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณเส้นเอ็นคอกระดูกเส้นผมเล็บมือเล็บตีนแขวต่างๆเนาะเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ห่างกายแบบ 100% เพื่อให้ห่างกายพวกเฮาลดพรอาการสุดโทมนะผิวมันผิวหนังเหี่ยวยานนวดห้อยตีนกาสิวเสียนฝ้าต่างๆเนอะกับอาโรเจนพาสฟื้นผูผิวพรรณให้มันดีขึ้นนะโดยรวมเลยนะสร้างความทรงจำให้ดีเพราะว่าบางท่านก็สิแม่นเป็นอัลไซเมอร์มักหลงๆลืมๆเนาะมาเริ่มต้นมาดูแลสุขภาพกับอาหารเสริมประเภทอาโรเจนพาสเป็นซองสูงใส่น้ำรับประทานเป็นประจำเนอะต่อไปเอกแมนฟิกเซซี่ดีท็อกซ์ลำไส้ทายยากทายฝืดทายบ่ออก3มือบ่ทายผิดปกติผิดธรรมชาติมันบ่แม่นเด้อมีรายการเฮาพอพันและสั่งซื้อได้เลยเด้อกับผักส่วนที่ทายยากเนาะและสุดท้ายแมนดับเบิ้ลคลิกพยาธิหญิงสุภาพสตรีควรเอาใจใส่ตัวเองตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปก่อนที่มันจะสวยเกินไปนั่นก็คืออาหารเสริมของเฮาจำหน่ายในปัจจุบันนี้ทุกๆอย่างเลยนะพอพันสอบถามได้ที่เบอร์ดังกล่าวเด้อที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้เนาะเวลาเบิดแล้วขอบใจท่านสมสะอาดที่คุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอบใจเพิ่นมิตรแฟนรายการทุกท่านความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมทุกท่านมื้อนี้บ่าวไทยขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ทหาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
4: ปัญญาชน
5: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาค

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
0: ลาวโทรคมโทร

0: ข้าวมื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่านักล่าที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: พร
1: สิไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
2: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
2: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นเด้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องช่วยเฮาน
2: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่เฮาเข้าใจผิดทั้งหมดซั่นน่ะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
2: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
3: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

0: ยอดอุนีเงินเต็มทงจะเฝ้าขี่องค์บาดบาดโศกบ่หายยังสิได้เพิ่งขวัญ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่าน
0: สบายดีแม่นการที่คิดฮอดคิดถึงพอถึงเวลา 11:00 ถึง 12:00 และการเพลงก่อนเที่ยงวิทยุกระจายเสียงสันลาวออกทั้ง2ระบบ
1: เจ้า
0: FM และ AM เนาะ FM กับ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ AM กับแม่นระบบขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะสำหรับมื้อนี้ก็มาพบพ้อกับพวกเขา2คนเนาะดำเนินรายการอยู่กับมีรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านบรรยากาศมื้อนี้ก็เที่ยงวันศุกร์เนาะวันที่24เดือนกรกฎปี2026
0: เจ้าโอ้เวลาไวเนาะ
1: เจ้า
0: บัดเดียวบัดอาทิตย์ละ
1: แม่น
0: เวลาบ่ค่อยจะพูดได้คือได้เว้าเนาะเวลานี่มันไหลคือกับสายน้ําแท้ๆได้สุภลิน
1: เจ้า
0: ไหลปุ๊บปั๊บไปเรื่อยๆบ่มีวันกลับมาคืนก็คือเข็มโมงอ่ะแหละกังวลไปเรื่อยๆเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: 4ชั่วโมงมื้อนึงก็คือว่าแต่ละคนนี่ก็ใช้เวลาแตกต่างกันไปผู้เฮ็ดเวียกดุมันขยันเพียรก็สิมีเงินคําใช้จ่ายผู้อยู่ล่ามักง่ายถ้าแต่แบมือขอเงินก็โอ้ก็ยักยุ่งยากคือกันเด้
1: เนาะเวลาก็ไปเรื่อยๆบ่คงคอยท่าไผบ่เฮ็ดบ่ทํานี่หมู่นี่ย่างไปฮอดใส่แล้วเฮายังย่างบ่ทันหมู่จักเทื่อ
0: แม่นเอามื้อนี้ทางรายการก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเด้อพ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวสาวฟังรายการในตอนนี้ท้ายสัปดาห์อยากฟังเพลงใดล้ำก่อนใดก็โทรเข้ามาได้เนาะที่0305787052 0305787052ก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเมื่อวานนี้ก็หลายเสียงหลายสายเพลงก็พูดดีครบได้เมื่อวานนี้เปิด
1: เนาะ
0: สุภลินเมื่อวานสุภลินนี่ไปห่วมปฐกถาวันสั่งด
1: ้
0: าน
1: จ
0: ะเป็นยิงแล้วเนาะอยู่โฆษณาของสุกาพักถือว่ามัดมือเมื่อวานนี้เนาะกิจกรรมมัดมือเลย
1: กิจกรรมนี้ถือว่ามัดมือเลยฟังปาฐกถาตอนเช้าเนาะตอนบ่ายนี่ก็แม่นเริ่มขบวนการกีฬาตีบุญกันจนฮอดคําเมื่อวานนี
0: ้สุภลินบ่ได้มือคําติ
1: ประมาณอ่ะนะ 17:30 เมื่อวานนี
0: ้บ่ธรรมดา
1: แต่ว่าผู้ที่ว่าเข้าฮอบซิงหันอยู่ต่ออีกได
0: ้โอ้
1: อันนี้ยังบ่ทันได้เป็นฮอบซิงได้ตอน 17:30
0: ค่ะ
1: ยังคัดเลือกอยู
0: ่
1: เพราะว่าหลายทีมเนาะสื่อมวลชนทุกแขนงการเลย
0: แหมเห็นบ่ชมเชยเนาะถือว่ากิจกรรมเมื่อวานนี้ถือว่าฟดฟื้นมวลชนเนาะ
1: เจ้า
0: ตอนเช้าห้องปฐกถาตอนบ่ายมีกิจกรรมสร้างความสามัคคีฮักแพงที่บุญนั่นซะ
1: เจ้า
0: ชมเชยในโอกาสวันสั่งตั้งสรณิงลาครบ71ปีเมื่อวานนี้อยู่ที่คณะโฆษณาการผัก
1: เจ้าม
0: าวันนี้หน้าไม้โอ้ยพอจะเอ่ยมานี่แล้วตอนนี้น่ะสบายดี
1: สบายดี
2: โดยเจ้าสบายดีครับมีเวลา
0: เพลง
1: เจ้า
2: โดยสบายดีไอ้สมนาคนสบี
0: เจ้าสบายดี
2: นี่ผมฟังเพลงสายแนนของต้นคูณเนี่ยนะ
1: สายแนน
0: สายแนนเนาะถ้าเป็นที่เป็นของเขานี่เป็นสายแนนรุ่นบ่
2: โดยของต้นคูณเนี่ย
1: ของต้นคูณ
0: ต้นค
1: ู
0: ณสุนทรียนเห็นบ่ต้นคูณสุนาเคนเนาะเจ้าของศิลปินเพิ่นหั่นต้นคูณสุนาเคนเห็นบ่
2: เด้อ
0: เอ้า
2: ฟังมาเพิ่นเสียงสายเด้อไอ้สุบนาโตสมดีนําข
0: อจ้า
2: เสียงสายดีนําเลยเด้อ
0: เจ้าจ้า
2: เด้อเจ้าสบายดี
0: เอ้าสบายดี
1: สบายดี
0: บอลีบันหอมผมกินนี
1: ่บอลเล่
0: บันหอมเนาะเสียงใช้บันหอมได้นี่
1: เจ้า
0: เอาขอบใจนะครับสบายดีบางกี้นี่รับแสงเพชรนี่เป็นส่งข้อความมาเมื่อนี่คือบ่โทรมานี่เป็นจังได๋ฟังบ่ได้บ่ได้จังได๋
1: เป็นจังได๋เนาะ
0: ส่งมานี่ขอฟังเพลงเลี้ยงจันทร์เมืองงามของพ่อเฒ่าคําพัน
1: อ
0: ันนี้เด้อว่าซั่นติ
1: แม่นบ่เลี้ยงจันทร์เมืองงาม
0: พอมื้อนี้นี่มาเซฟปุ๋นบ่ได้ฟังรายการโอ้เพิ่นเดินทางจากเมืองวิระบุรีมาเมืองเซฟปุ๋นเพิ่นว่าขอฟังเพลงแน่เพลงกันนะเวียงจันทร์เมืองงามเนาะของพ่อเฒ่าคำพันธ์มรบัณฑิตเด้อว่าซั่นติเอ้าขอบใจทั้งน้องชายลำแสงเพชรสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดี
0: เจ้า
2: เตรียมเงินทั้งสองเลย
1: เจ้า
0: เจ้า
2: ติดตามครั้งชั่วมือเด้อ
0: โอ้ยขอบใจเจ้าขอบใจขอบใจจันทร์ถึงวันพุธหันก็ฟังอยู่บ่เพราะว่าเพลงก่อนเที่ยงออกทั้งระบบ AM เด้
2: ฟังอยู่ท
0: ุก
2: ม
0: ื้อ
2: ท
0: ุ
2: กม
0: ื้อโอ้ชมเชยหลายๆขอบใจเด้อที่ตามรายการมาตลอดเนาะเจ้าร
2: ายการอันนั้นก็บ
0: ่
2: การสว
0: ั
2: สด
0: ิ์
2: กระแดงบ่
0: กระแดงก็แม่นกระแดงก็แม่น
1: เว้ย
0: โอ้ที่ตามรายการหลายรายการเนาะชมเชยน่ะทั้งใหญ่เฮา
2: รายการ
0: บริจาคเรื่องนี้นั่นบ่แม่นแม่นวันอาทิตย์ 9:00 น 10:00
2: ฟังอยู่ตลอดเด้อ
0: โอ้ยซุมเซยมื้อหน้าก็โทรมาเอาของรางวัลได้แม่เพิ่นแจกให้แจกว่าเด
1: ้
0: ผมบ่ผ้าเสื้อ
2: รายการฟังอยู่ทุกมื้อฟังอยู่ท
1: ุกมื
0: ้อแม่นบ่โอ้ยขอบใจขอบใจ
1: บริจาคเงิน
2: ลูกหลาน
1: เฮ
2: าก็ไปจ่ายภาษีอายุ
0: โอ้ยซุมเซยเด้อน้ำใจเนาะอันสูงส่ง
2: ลูกเขยลูกสาวก็ไปช่วยเหลือคนนั่นน่ะ
0: ซุมเซย โอ้ยดีใจน้ำดีใจน้ำนี่เฮ็ดบุญร่วมกันเนาะให้เลือดให้ชีวิตคือเพิ่นว่าแม่นแล้วล่ะเอาฟังเพลงอย่างทั้งไอ้ไงเฮา
3: ฟังขึ้นตามหาสายแนนเด
0: ้อตามหาสายแนนเอามื้อนี้สายแนนคือว่าส่องสายเนาะเมื่อกี้นี่ก็สายแนนนี่กันเนาะ
3: คนละอันนี่
0: แม่นบ่โอ้เอาขอบใจฟังว่าบ่ได
3: ้คนพร้อมทุกคู่ทุกคนเด้อและกันก็จันทราบ่ะ
0: สมมาลา
1: สม
0: มาโอ้ยมันจะได้ใหม่ได้นี่เพราะว่าซื้อผิด
1: ก็ฟังเทพนก็เอิ้นซื้ออันโคโซเขากับบ่ถูกได
0: ้ก็เป็นหยังใครเตมินมีลาทั้งหลังใครเด้
1: เออ
3: โคโซมันก็คือกันคือเฮือน3คนเนาะจันทราจันทนอมยัง
1: นะ
0: โอ้จันทราจันทนอมสมมาลาก็สิบ่ได้ไปห่วมตัวเป็นผู้เดียวบ่จักได้เนาะ
3: โคโซนี่แหละ
0: เจ้าโอ้ยขอบใจหลายทั้งลุงใหญ่เฮานี่
3: เอา
0: สบายดีโอ้แฟนรายการแท้ๆนี่
1: เจ้าติดตามหลายรายการแต่ว่าเอิ้นซื้อโคซกนี่บ่ค่อยถึกปานใดมื้อนั้นเพิ่นก็เอิ้นซื้ออันเพิ่นถามโคซกมันโคซกหยังเนาะเพิ่นก็ว่า
0: โอ้เห็นบ่บ่ค่อยรายการเพื่อนมันจะทํานี่ต้องได้แจกเสื้อแจกของขวัญให้เพิ่นได้นี่
1: เจ้า
0: ควรลูกหลานเพิ่นก็ไปบริจาคเลือด
1: ได้ช
0: มเชยเด้อ
1: ช่วยเหลือสังคมแน่
0: แม่นมาติดตามรายการตลอดทั้งลุงใหญ่เฮาบางกี้นี่เอาขอบใจก็สิได้แจ้งไปทางคณะไปสอบเพิ่น
1: เจ้า
0: เนาะมื้อวันอาทิตย์ 9:00 น. 10:00 น. โทรมาโลดจะได้ของรางวัลลุงนี่แหละเป็นผู้โทรมามื
1: ้อ
0: มันสุขหันบ่สิ
1: แม่นๆๆโทรเข้าวงรายการเนาะ
0: เอ้าสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
1: ไอ้ผุ่นตั้งมาแล้วเนาะ
3: สวัสดี
1: มันไผ่นี
3: ่แม่นบ่สาบีเลยส
1: ัก
3: ต
1: ั
3: ว
1: บ่แม่นบ่แม่นไอ้ฝนตั้ง
3: สาบีเหรอ
1: เจ้า
3: สาบีเหรอ
4: เจ้า
3: เออ
1: โอ้ย
3: เปลี่ยนรายการมายังลืมชื่อเลยเด้
1: เปลี่ยนรายการมายังลืมชื่อแสดงว่าโทรหาสาวต้นน้ำตลอดเป็นบ่หัน
4: ต้นน้ำตลอดเป็นบ่หัน
3: ชมมาลากับชมมาลาก็สิลืมกันแล้วเนี่ยมันบ
0: ่บ่ลืม
3: บ่ลืมม
0: า
3: ติ ได้
0: จ้ะวะอันน่ะไอ้จังนะบ่เห็นโทรมาโดดแล้วนี่นะ
1: แม่นเรา
0: บ่โทรมาโดดแล้วบ่โทรม
1: าโดดแล้ว
3: ภูมิเด
1: ้ลุงภูมิน้องเมียง
0: ลุงภูมิ
1: อันมื้อนี้เสียงคือเป็นแซวๆแท้ลุงภูมิ
0: เสียงคือจักเปลี่ยนเนาะมื้อน
1: ี้เสียงบ่คือน่ะ
3: เอาบ่แม่นเวลาสิมื้อแล้ววะ
0: ยังหาก็เข้ารายการ
3: วะ
0: แม่นๆ
3: อันขอฟังเพลงได้เด้อ
1: เจ้า
0: จ้าเพลงหยังลุงภูมิ
3: อยู่แขวงใด
0: เพลงอยู่แขวงใดแม่นบ่
1: อันเพลงประจําเพิ่นได้นี่นะ
0: โอ้อ
3: ันซาเบ้คือเก่าว่ะเป็นไงคะ
1: เจ้าซาเบ้ซาเบ
3: ้โอ้ซาเบ้เนาะซาเบ้โอ้หาฝากให้ได้เด้อ
0: เจ้า
3: สมมาลาซาเบ้ซาเบ้นั่นเด้อ
0: เจ้า
3: และฟันเพลงแฟนเพลงทุกๆคนเด้อที่ฟังรายการเนี่ย
0: จะลุงภูมิอย่าฟังตัดสายเดี๋ยวนี้นี่เฮามีใบย่องยอให้พุ่นลุงเด้อันนั้นในระยะที่พวกเฮาบ่รับบริจาคเครื่องกันนะเดี๋ยวนี้ติดต่อหาพุ่นลุงซอกหมายเลขก็บ่เห็น
3: เออเลขตัวนี้แล้ว
0: จะมีแต่ว่าให้ลูกชายหั่นพุ่นลุงมารับเอานําพวกเฮาเด้อ
3: เมื่อไหร่อ
0: ันอาทิตย์หน้าก็ได้เนาะอาทิตย์หน้าก็ได้หรือว่าทันตอนบ่ายก็ได้บ่เป็นหยังตอนบ่ายมาโลด
3: จะไป
0: วันอาทิตย์แม่นบ่บ่เอามามื้อนี้ก็ได้มื้อเข้ากันมื้อนี้ก็ได้หรือว่าอาทิตย์หน้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์ก็ได้หรือมามื้อแรงนี่ก็ได้นี่ทันนี่มามื้อนี้ก็ได้นี่
3: เออคิดบอกลูกสาวเจ้าเด
0: ้
3: อ
0: ได้ๆๆโอ้ยซอกหาหมายเลขโทรศัพท์อยู่ว่าอยู่บ่เห็นโทรเข้ามารายการโดนละจ้า
3: ขอบใจขอบใจเด้อ
0: โอ้ยโชคดีก็สิเป็นได้ฟังเพลงสายแนนนี่บ่2เพลง
1: ลุงภูมิ
0: เออลุงภูมิถามหาตลอดได้บริจาคเครื่อง
1: เสียงคือเปลี่ยนไปเนาะ
0: เสียง
1: บ่คือเก่าเนาะ
0: บ่ได้เป็นวัดบ่ล่ะคนระยะนี้อากาศเปลี่ยนเด้
1: เนาะ
0: โอ้มื้อนี้หลายสายบ่ได้ฟังเพลงบ่ล้มกันน้ําใหม่อย่างเดียวบ่มื้อนี้คือว่าคือคืน
1: เนาะมาตลอด
0: สบายดี
3: สบายดี
0: โอ้สบายดี
1: บ่ฟังก็ได
0: ้ได้ล้มกันก็ดีใจแม่นบ่
3: ได้ล้มกันก็ดีใจ
0: แล้วบ่ส่วนบ่นี่
3: แม่แหละบ่ส่วน
0: โอ้สมเสือที่ทําเล็กการตลอดเนาะเอาขอบใจเด้อฟังเพลงหยังถ้าว่าบ่ถ้าฟังทันก็สิจัดไว้ให้นี่นะ
3: เอาเพลงเดินนําลุงภูมิเมื่อกี้เด้ออ
0: ยู่แขวงใดหั่นเนาะ
3: แม่แหละ
0: เอาเออได้ๆๆเส
3: ียเวลา
0: ได้เอาฟังม่วนผู้ใด
3: ฝากเป็นสาวแฟนนวลแก้วเด้อสาววัดมึงเฟืองสาวมณีลาสาวเพ็งวังเลี้ยงเด้อ
0: จ้า
3: เด็กผู้ช่วย
0: จ้า
3: พี่ซีเป็นหน้าไม้ทั้งสองเลย
0: โอ้ยขอบใจสบายดี
1: สบายดี
0: บ่าวสวนบางเวียงมาบนนาใหญ่ห้างเอาพื้นลง
1: พ
0: ื้นนั่นแหละ
1: มาไวไปไวเลยบ่าวสวนนี
0: ่เอาทางทีมงานเพื่อนนี่ก็เมื่อก่อนระยะพวกเอากิจกรรมถามตอบเอาผ้าพันคอหันโอ้ทำบ่าวสวนทั้งลุงบูมี่เลยติดตามรายการแล้วก็ตอบสายดาบไม่
1: เจ้า
0: ได้ของรางวัลเป็นผ้าพันคอกันหลายทางชมเชยก็ได้ประสานไปยุ่งโอ้โหมาเพิ่นยังมีงบประมาณบ่
1: เอามาจัดเติม
0: ย้ำหนาวมันจีฮอดมาฮอดแล้วดิ
1: เอามาจัดเติม
0: ย้ำหนาวมันจีฮอดแล้วเนาะก็จะได้ประสานต่ออีกเนาะจีประสานไปหาทั้งวันนาลีมาแล้วเนาะเคยวันนาลีได้เพิ่นผู้ประสานงานในพวกเขาพันมาเป็นอาจารย์คำพันมรบัณฑิตทั้งเป็นนักห้องนักธุรกิจเป็นกับอุปถัมภ์เป็นผ้าพันคอโอ้หลายผืน40กว่าผืนได้ตอนนั้น
1: เจ้า
0: อีกายเนาะแล้วถ้ามาปีนี้นี่ย้ำหนาวมันสิเข้ามาแล้วได้อุ่นห่มตุ้มผ้าก็อู
1: ้เนาะได้เป็นทีละหนึ่งน้องเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าว่าได้อีกก็ดี
1: เจ้า
0: มาสิเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้มันเกือบ 11:30 น.กันเลยเนี่ย
1: แม่นเน
0: า
1: ะ
0: มาขอบใจเด้อมีรายการอยู่น้ำกันทักทายสบายดีว่าเอาอาทิตย์

คะแนนยูพอยในคำถามดีเทลสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญจากยูนิเทลได้คะแนนยูพอยได้มาจากการเติมเงินและการสำรับค่าบริการของยูนิเทล 1,000 กีบได้ถึง20คะแนนท่านสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญได้ตามช่องทางดังลงนี้ 1. ผ่านช่องทาง USSD Code กดดาว 9,000 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกด 1. ค้นหาเบิ่งคะแนนกด 2. แลกเปลี่ยนคะแนน2. แลกเปลี่ยนผ่านลาวแอปและทางเว็บไซต์ www.unitel.com.la ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นำโค้ดเข้าแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ Unitel ให้ชีวิตที่สดใส

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนำพันไปส่งเสียงเพลงเวียงจันทร์เมืองงามเอาซาซาเย็นๆ
1: เจ้า
0: ก็มาเรียนจิตใจ
1: แม่แล้ว
0: กำลังออกจากห้องการบ่กำลังกินข้าวเที่ยงในกะมีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าสภาพอากาศมื้อนี้ก็บ่ฮ้อนหลายเด้แล้วบางเขตก็ยังคึมยังมืดฝนอยู
0: ่
1: นอนมื้อนี้ก็ฟังเพลงแบบสบายๆมีรายการขอมาก็รู้สึกว่ามีแต่เพลงที่เข้ากับบรรยากาศเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วเนาะเอาจุดใดบ่ได้ก็ให้เฝ้าระวังตื่มเนาะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติเฮายังคาดเดาบ่ได้เด้
1: แม่นแล้ว
0: เชื่อใจบ่ได้สุภลินบางเทื่อนแดดออกนี่ตกก็มี
1: เจ้า
0: แต่ว่าอยู่ห้องนอกห้องส่งของพวกเขานี่มืดคึมตอนนี้
1: เจ้า
0: เอ้าได้อากาศเอ้าหลายเนาะแต่ว่าบ่มีฝน
1: แม่น
0: ก็บ่ฮู้ว่าเขตอื่นเป็นจังได๋
1: เจ้าแม่นเพราะว่าเฮาแนมเบิ่งไปหลายเขตนี่ก็ยังมืดอยู่เมื่อวานนี้หลายเขตก็ตกหนักหนักได้บางอันน่ะคายแรงประมาณ17-18 โมงน่ะตกแห้งๆ
0: แม่นเมื่อวานนี่ก็ฝนตกแห้งแท้เด้อยู่ในบรรยากาศของพวกเขาเนาะไก่ฟอลวังคือเก่าหั่นแหละเงินซานบ้านซองใกล้แค่แม่น้ําใหญ่ใกล้ภูผาสิก็ขอให้ยกย้ายไปก่อน
1: แม่นต้องได้เตรียมพร้อมแล้วใด
0: เตรียมพร้อมฮอดยามมาแล้วดิถ้าเฮาบ่มีสติป้องกันแต่หัวที่บัดพลาดมากินแห้งแข็งใจได้ทันได้มาน้ําใหม่ก็ยังทยอยเข้ามาหลายๆทานเนาะสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดีสุดมันล่ะ
0: โอ้สบายดีสบายดีเป็นได้แพงอยู่ดีมีแฮงบ่เจ้า
2: ได้ด
0: ีแ
2: ห้งแ
0: ต่ไหนมันเป็น
2: ได
0: ้ไ
2: หนมาว่ามันการยิ่งหัวนะ
0: โอ้อากาศเปลี่ยนบ่นอนยามนี่หลายคนเป็นไข้เป็นวัดวินหัวสุขภาพบ่อยากดีได้ระยะนี้น่ะ
2: ไป5โมงเลงจะมา5โมงเช้าจะห้องเ
0: ฮือนโอ้ใครแล้วเนาะตอนนี้สุขภาพใครขึ้นหลายเน
2: า
0: ะ
2: เออใครขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยดีใจน้ําดีใจน้ําสุขภาพแข็งแรงเน
2: า
0: ะ
2: เออมักเป็นเลยนะนี่
0: ต้องได้
2: ดัง
0: โอ้ดังส่งความดันเนาะความดันขึ้นดันซะ
2: ความดันแล้วสุดท้ายคณะกินยานี่หมดทิศนี้เดือนจันทร์ชนะคันบกไก่แบบไอซิลีจะมองเบิ่งคำเจอเซนเตอร์ปีปู
0: โอ้เจ้าเจ้าเอา
2: บกขึ้นจะมองได้แบบ
0: ต้องได้เบิ่งเยียงเด้อเด้อลำไรสุขภาพมาแล้วแต่ไหนก็ให้ช่วงเช้าพะยัดพะเยาก็ได้เนาะเอาฟังเพลงหยังเอ้ยแพงเอ้ย
2: พอฟังเพลงเด้อ
0: เพลงหยัง
2: มอบใจให้สาวแสนซุ้ม
0: มอบใจให้สาวแสนซุ้มเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าเออป้าให้เด้อ
0: เจ้า
2: ถ้าเป็นลุงซุ้มมีกระทำนาเรียนไม่เรียงโซนไม่จันทราบ่อน้ำซ่วงต่อโอ้ยตะวันสุขเสียงสุขกายรุ่งเก้นคำเด้อ
0: เจ้า
2: สุขเสียงสุขกายบ่ง
1: ยังเท่า
2: ใดเด้อบ่
0: ซ่อนเ
2: ด
0: ้
1: อเจ
0: ้
1: า
0: เจ้าเจ้า
2: ไปทําเล็กเด้อ
1: เจ้า
0: เจ้า
2: แล้วก็บ่ต้มนิดแน่
0: เจ้าเจ้า
2: เสียงทุกสายพิเศษน้องสาวน้องสายลาน้ําใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจ
1: ขอบใจเอ้ยแพงอยู่ดีมีแฮงเด้อ
0: มีแฮงเด้อสงสารเด้อเอาพักผ่อนผ่อนคลายหลายๆเด้อจะขึ้นหลายเด้อเอ้ยเด้อขึ้นหลายพญาถามหาได้มีแต่ว่าฟังเพลงให้ได้จิตใจแข็งแรงเจ้าเจ้า
2: สบายด
0: ีสบายด
1: ีเจ้าก
0: ็ต้องได้พักผ่อนได
1: ้พักผ่อนเนาะผ่อนจิตผ่อนใจ
0: มันมีหลายปีสุภลินประมาณ10ปีหลังแหละก็ครอบครัวโคชกนี่แหละตู้แม่นี่แหละ
1: เจ้า
0: ระยะนั้นอากาศมันฮ้อนหลาย
1: เจ้า
0: เนาะเป็นวินคนเป็นวินความดันขึ้น
1: เจ้า
0: ตั้งทรงขึ้นแล้วบ่ว่าไงซะหลายคนเด้ไปปั่วอยู่ห้องหมอมีแต่ภาพนะบางคนนี่หน้ามืดฟุบไปเลยบ่แม่นแต่ผู้อาวุโสได
1: ้ผู้หนุ่ม
0: ผู้หนุ่มก็เป็น
1: เจ้า
0: เฮียนหลายเพิ่นว่ามื้อนั้นเฮียนหลายโอ้พ่อแม่เพิ่นมาเว้าสุ
1: ภาพอากาศฮ้อน
0: มันฮ้อนแล้วเพิ่น
1: กดดัน
0: แดดแน่บ่รู้จังได๋เพิ่นว่าฮ้อนหลายมื้อนั้นลูกชายเพิ่นก็พามาเปิ้ออลังหน้านี่แหละเปิ้อหน้าบ่ดึง
1: แล้วอยู่ๆละวุบไปเลยบ
0: ่วุบไปเลยก็บ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้แข็งแรงขึ้นมาแล้วบ่รู้เป็นจังได๋เบิ่งสภาพสาวหนุ่มก็ยังเปลี่ยนได้ทุกท่านเด้ฉะนั้นต้องได้เบิ่งแยงลำไรสุขภาพเด้ออันนี้ขอฝากไว้เนาะมาหน้าไม้ยังมาเรื่อยๆขอบใจเด้อหน้าไม้ยังติดๆเข้ามาตอนนี้สบายดี
1: สบายดี
2: เ
1: อ้
2: ยสบายดีคุณโชคสมลาสุภลินคนล่อคนงาม
1: เจ้า
0: โอ้ยสมพอฟ้ามืดเน
1: า
0: ะ
1: แม่มณีลาโทรหา
0: แม่มณีลาเจ้าไปทางใดคือว่าถามหาโดนแล้วได้นี่บ่เห็นโทรเข้ามาน ี
2: ่ตั้งแต่คุณโชคสมลาเป็นเด็กน้อยเก็บอันแฟน
1: บริจาคบริจาคเครื่องว่ะบริจาคเลือด
0: บริจาคเลือดมัน จะ
2: เ
0: ป็น
2: ยากมากเพราะเสียงเดี๋ยวว่าสมร
1: ภู
0: มิเสียง
2: เด
0: ี๋
2: ยวว่าคือ
0: โอ้ย
2: เนาะย่านนั่นเ
0: ลยขอบใจเลยมีหัวยิ้มขอบใจเด้อเสียงหัวนี่เลยได้เฮาได้ล้มกันก็ดีใจเนาะได้ล้มได้หัวได้ว่าวาน้ำกัน
2: ดีใจคุ ใจที่สุดภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่วันนี้คือสุภาลินกับสุมาลา
1: ขอบใจแม่มานิลา
0: เจ้าจะเอาเป็นไอ้แข็งแห้งดีเนาะ
2: วันนี้ขอฟังเพลงอันนั้นสุชาติไม่อยากเกาะเพลงนั้นน่ะ
1: เพลงยัง
2: พี่เบ้าสิลืมลืมชื่อละ
1: อันผู้ใดห้องล่ะ
2: ต้นดูสุชาติต้นดูส
0: ุ
1: ชาติต้นดู
0: หนึ่งวันนั้นยังกันตัวต้นดูสู้ซับยังคอยมาขวัญสีวาเนาะ
2: เนี่ยแล้วเนี่ยเด้อเอามาเพลงไปไว้ก็เด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ไม่ให้สันเพชรเกาหลีไม่วันเมืองเชียงไม่วันใส่เหนือไม่วอนพ่อวอนไม่ใครไม่เผยไม่คำนาเรียนไม่จันทลาไม่บัวเพียนไม่คำผิวเด้อไม่คำผงไม่แจงมาใช้ไม่เพลงวังเวียงไอ้บ้าสอนวังเวียงเมื่อกี้นี่
1: เจ้า
2: อุ้ยไอ้บ้าสอนไม่ได้เข้าเลยเน
0: า
2: ะ
0: เมื่อกี้
1: ไอ้บ้าสอนโทรมาแล้วเบาเล็กก็โทรมาแล้ว
2: เบเวนสนสะอ้อยสะตะกีเดสะตะม่องอามาบุญช่วงบ้าล่องแพจะเล็กโคกแฮอนามอันไอ้ลิทอพุทธเข่งเดเดอลุงภูคามไอ้ภูมีเด
1: เจ้า
2: พี่น้องเข่งมาให้ทุกเสียงทุกสายที่เป็นแฟนเพลงของโคตรสาวชุไพลินกับอนาสมลาเดอ
1: เจ้า
0: เจ้าจะเอาขอบใจขอบใจจะสบายดีขอบใจขอบใจขอบใจเด้อเมย์วานิลาเด
2: ้อพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้ดีอยู่แล้วขอให้เพิ่มขึ้นอีกเด้อ
0: เจ้าขอบใจขอบใจ
1: ขอบใจแม่มณีลาส่งดีเด้อ
2: โอ้ยขอบใจสบาย
1: เจ้าเจ้า
0: สบายดีสบายดีเอาอีกทั้งท่านหนึ่งแล้วนี่โดนละเบิดปฐมมา
1: แมนตะกี้ก็เป็นมีรายการประจำโทรหาทุกมื้อเนาะเดี๋ยวนี้นี่โดนๆโทรหาเธอหนึ่ง
0: โดนๆเธอหนึ่ง
1: แมนแล้วละค
0: ่ะฟังตลอดเพิ่นมา
1: เออเนาะอ่ะนอกจากนามัยแล้วขอบใจหลังไม้นะเปาเล่อันบ้านหอมโทรมาแล้วอันสายแน้นหันบ่เอาละเปลี่ยน
0: นะ
1: เพราะว่าอันพอเสียงห้องต้นคุณนี่เพิ่นว่าขอเปลี่ยนเป็นเพลงบอกไว้อย่าได้เฮ็ดเนาะสอบีซองให้แล้ว
0: โอ้บอกไว้อย่าได้เฮ็ดนั่นซะ
1: เจ้า
0: สอบีเกี่ยมเพลงขึ้นมาไว้ให้มาเสียงเพลงที่เพิ่นขอมานี่เกี่ยมพร้อมแล้วเพลงอย่างนี้นี่เพิ่นขึ้นจอไว้เฮานี่ยุคแข่งใด
1: เจ้า
0: ตามเพิ่นขอมานี่สองทานเนาะอีกหนึ่งเพลงบอกไว้อย่าได้เฮ็ดต้นคูณสุนัขเขียนซองเสียงเพลงทุกท่าน

0: ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่มาฟังและกันเพลงก่อนเที่ยงเวลาคือวัยในสุบริน
1: แมนเป็นระยะสุดท้ายเนาะ
0: กำลังมวนกำลังถามซุกถามดิบ
1: มีรายการอยู่เนาะกำลังโอ้ล้มกันคือว่าหากก็ผ่านไปแต่2ระยะหนึ่งได้ฟังเพลง
0: เพราะว่ามันต้นรายการพวกเขาล้มกันหลายเด
1: ้
0: สุนันท์มีรายการได้ล้มก็ดีใจคือได้ยินเสียงหัวเสียงห้องเสียงว่าเฮาก็ดีใจเพิ่นว่า
1: เนาะเพราะว่าวันศุกร์แล้วมื้อนี้เฮาก็ได้ออนไลน์ทาง Facebook เนาะแต่วันพฤหัสวันศุกร์เท่านั้นเนาะทาง FM แลมีรายการก็สิได้ฟังทั้ง2ระบบเลยสำหรับพฤหัสศุกร์และก็เสาร
0: ์แล้วเอาเวลากันครับจ้องบอกเข้ามาอีกเทื่อนึงผู้ใดมีแผนจะเดินทางเมื่อบ้านเมื่อซองขึ้นเหนือลงใต้อย่าลืมเด้อกวดการเทคนิคเด้อ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็เป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุนี่คือมื้อเช้านี้ก็เห็นเขตบ้านขามง้อยบ่บ้านสว่างบ่ทางเมืองชัยฐานเขียนสว่างแสงสว่างใช่มั้ยไปเขียนใส่สว่าง
1: บ้านแสงสว่างที่บอก
0: เนาะ
1: ทางใกล้ๆขามง้อยหั่นน่ะ
0: สว่างเมืองจันทบุรีนี่เด้เขตทุ่งยาศิ
1: ล
0: ป์ได้สว่าง
1: ถ้าแสงสว่างเมืองไสเศรษฐา
0: สิแม่นแสงสว่างเพิ่นพิมพ์บ่เบิดเบิ่ง
1: เจ้า
0: ผู้พิมพ์ลง Facebook ซิแหละนี่ข่าวไว้โพด
1: เจ้า
0: บ้านแสงสว่างคือสิเป็นแสงสว่างไปหาบ้านขามง้อยว่ามีเหตุรถจักรล้มอยู่แคมทางว่าเสียชีวิตคาที่หั่น
1: เจ้า
0: ที่กำลังติดตามสืบสวนกบสืบสวนอยู่เนาะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงสองหลักฐานนั่นแหละ
1: เจ้า
0: เอาเสียใจน้ำเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเรื่องการขับขี่คือว่าแหละค่อยไปค่อยมาทุกท่านเด้อเวลาเมื่อแล้วสบีเจ้าขึ้นจอให้แด่เพียงใดที่ข้างเสียงเพียงมือนี้โบอยากติดหนี้ได
1: ้เจ้า
0: หน้าไม้ก็อยากให้เบิดทุกท่านอ
1: ยากให้หมดเนาะ
0: มอบชีวิตให้สาวแสนซุ่ม
1: เจ้า
0: อีกหนึ่งเสียงเพียงไปต่อที่ต้นดูดสู้ซับเมมานิลาบอกเป็นขอบ
1: เจ้า
0: จัดให้มือนี้พวกเขาสมลาสุปรินและก็สาวเบไว้ใช้ให้พรทุกท่านจงสุขดีกินข้าวแซ่บๆไปลิ้นพักพรมื้ออื่นมื้อหือมวนๆลาไปก่อนหมด
1: แม่แล้วลาไปก่อนพบกันวันจันทร์สบายดี
0: สบายดี

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้สื่อมวลชนต้องหับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกอยู่ภายในประเทศมาวิเคราะห์วิจัยหับประกันเหตุให้การส่งข้อมูลข่าวสารมีความชัดเจนและมีคุณภาพคณะซีนำระดับชาติดำเนินกองประสมข้างปฐมฤกษ์เพื่อปฏิบัติเวียกงานบริการผ่านประตูเดียวแขวงเวียงจันทน์หาลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานจีนเกียมขยายการนำเข้าอุปกรณ์เทคโนโลยีและสินค้ากสิกรรมที่มีคุณภาพสูงองค์การสหประชาชาติกล่าวเตือนความคืบหน้าที่บ่สม่ำเสมอกันในบันต่อสู่ต้านภัยอึดหิวต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นเน้นนักให้สื่อมวลชนต้องรับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกและอยู่ภายในประเทศแต่ละสมองแต่ละมือมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อประกันเหตุให้การส่งข้อมูลข่าวสารออกสู่สังคมมีความชัดเจนและมีคุณภาพเนื่องการให้เกียรติอุลมโตกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นในระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์สหายทงรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นว่าสื่อมวลชนต้องรับเอาบรรดาทัศนะที่แตกต่างต่อแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสมเทียบกันอย่างจะแจ้งภาวะวิสัยรับเอาความอยากรู้อยากเข้าใจแต่ละเหตุการณ์ของคนในสังคมว่าอันใดเป็นข่าวโปมข่าวลวงข่าวอกุศลหับมาเพื่อวิจัยค้นคว้าสิ่งสำคัญกว่าหมู่หมดต้องหับเอาแนวทางนโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐมาเป็นบ่อนเองในการนำใส่เข้าในการปฏิบัติหน้าที่ของตนพร้อมทั้งหับเอาความมุ่งมั่นปรารถนาของคนในสังคมที่อยากรู้ข้อมูลข่าวสารและหับเอาคำเสนอคำตำหนิติชมของคนในสังคมต่อบุคคลต่อการจัดตั้งและอื่น
2: ๆสื่อมวลชนลาวยังมีความละนาเกียรติหน่วงที่จะต้องได้ประเสริฐหนากับยุคสมัยใหม่นี้ในการยึดมั่นที่ตั้งของผู้เป็นสื่อบริสุทธิ์โปร่งใสเป็นธรรมในเมื่อสื่อทุกประเภทเป็นผู้ให้อาหารเลี้ยงจิตใจและมันสมองของผู้ฟังผู้อ่านผู้เบิ่งผู้เสพข่าวอย่างขาดบ่ได้ของชีวิตประจำวันของคนเฮานั้นซื้อมีหน้าที่เป็นผู้รับและเป็นผู้ให้การเป็นผู้รับนั่นก็คือรับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้หรือว่าในประเทศนี้ในแต่ละมื้อแต่ละสมองมาวิจัยคือว่ารับเอาทัศนะที่แตกต่างของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคนเฮามาสมเทียบรับเอาความอยากรู้อยากเข้าใจของแต่ละเหตุการณ์ของคนในสังคมว่าอันใดเป็นข่าวปลอมอันใดเป็นข่าวลวงข่าวอกุศลรับมาเพื่อวิจัยค้นคว้า
1: สหายทองลุนศรีสุริตเน้นนักตื่มว่าสื่อมวลชนต้องให้ความรู้ด้านต่างๆที่บ่มีมือสิ้นสุดแก่คนอย่างกว้างขวางให้การศึกษาอบรมคนในทั้งกงและทางอ้อมไปในตัวให้คำแนะนำเพื่อสร้างความมีสติมีความสะดุ้งไวมีความระวังตัวที่จะนำไปสู่สิ่งที่ถูกต้องของกระแสสังคมโดยหลีกเลี่ยงการไปเมามัวน้ำข่าวคาวที่เป็นผิดภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกายสุขภาพใจของคน
0: กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะซีนำระดับชาติเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบริการของรัฐผ่านประตูเดียวจัดขึ้นในเมื่อวานนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านเสริมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลประธานคณะซีนำระดับชาติเพื่อจัดตั้งปฏิบัติกลไกบริการของรัฐผ่านประตูเดียวมีรองรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงในขอบเขตทั่วประเทศประธานหองประธานและกรรมการคณะซีนำระดับชาติเพื่อจัดตั้งปฏิบัติกลไกการบริการของรัฐผ่านประตูเดียวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม ท่านเสริมไสยกรมสิทธิ์มีคำเห็นว่ากองประสมครั้งนี้ถือเป็นบาดกาวสำคัญแสดงให้เห็นถึงความหมายมั่นและเจตนาอันแห่งกล้าของภาคและรัฐบาลในการปรับปรุงการบริการที่ดีของรัฐหาบไสประชาชนและถือเอาประชาชนเป็นใจกลางในการพัฒนาอย่างแท้จริงโดยสุมไสปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานกลไกการบริการของรัฐผ่านประตูเดียวกลไกและระเบียบการยกสูงความสามารถในการคุ้มครองและบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพติดพันกับการหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นแบ่งสิทธิ์และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่การบริการของรัฐให้มีความสะดวกว่องไวและโปร่งใสทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่เป็นเอกภาพเกี่ยวกับพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของคณะซีนำระดับชาติเพื่อจัดตั้งปฏิบัติกลไกการบริการของรัฐผ่านประตูเดียวที่ได้กำหนดไว้ในดำรัสของรัฐบาลเลขที่218ลงวันที่26มิถุนายน2006พร้อมทางรับฟังการรายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติกลไกการบริการของรัฐผ่านประตูเดียว2006หา2006ผ่านแผนการเคลื่อนไหวของคณะสีนำระดับชาติระยะ5ปี2006หา2030ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดบรรดาหน้าเวียการบริการของรัฐที่ต้องนำเข้าจัดตั้งปฏิบัติอยู่ศูนย์บริการของรัฐผ่านประตูเดียวแต่ละขั้นการกลัวงบประมาณของรัฐในการเคลื่อนไหวปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการของรัฐให้ทันสมัยรวมทั้งปรึกษาหารือเป็นเอกภาพเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการของรัฐแบบรวมศูนย์ประตูเดียวผ่านระบบออนไลน์แอปเติมเงินมือถือหรือระบบธนาคารภายหลังสำเร็จกองประชุมในครั้งนี้คณะซีนำระดับชาติจะได้สืบต่อแต่งตั้งคณะรับผิดชอบจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบริการของรัฐผ่านประตูเดียวและพัฒนาระบบการบริการของรัฐผ่านประตูเดียวแบบทันสมัยของกระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อเหตุเวียกอย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาการบริหารรัฐขณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคในการค้นคว้ากำหนดขอบนิติกรรมระเบียบกำหนดหน้าเวียกบริการของกระแหน่งการตนที่จะนำเข้าบริการอยู่ศูนย์บริการของรัฐผ่านประตูเดียวแต่ละขั้นรวมทั้งนำเอาหน้าเวียกการบริการของกระแหน่งการตนเข้าในระบบการบริการของรัฐผ่านประตูเดียวแบบทันสมัย
1: เมื่อวานนี้ที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์ฐานทองสวรรค์พรหมวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนลาวสืบโตเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวก3ครั้งที่17กองประชุมเวทีภาคพื้นอาเซียนครั้งที่33และกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกองประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกหรือ EAS ครั้งที่16กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวก3ครั้งที่27ได้ทบทวนการร่วมมือภายใต้ขอบของอาเซียนบวก3ในระยะผ่านมาโดยเฉพาะความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกการร่วมมืออาเซียนบวก3สำหรับระยะปี2023หา2027กองประชุมได้เห็นดีให้สืบต่อหัดแน่นการร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและพลังงานในท่ามกลางความประเด็นนอนของภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจทั่วโลกหัดแน่นการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นการหลอกลวงทางออนไลน์การฟอกเงินและอื่นๆกองประชุมยังได้แสดงความยินดีต่อการรับรองแผนงานการร่วมมือการท่องเที่ยวอาเซียนบวก3 2006 หา 2030เพื่อส่งเสริมการไปมหาสู่ระหว่างประชาชนในภาคพื้นและได้ปรึกษาลือเพื่อกระเกียมให้เกกองประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ครั้งที่29ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเวทีภาคพื้นอาเซียนครั้งที่33ได้ทบทวนคืนบรรดากิจกรรมที่ได้จัดตั้งปฏิบัติในขอบกองประชุมเวทีภาคพื้นอาเซียนในปีผ่านมาและได้เห็นดีห้ามห้องเอาบรรดากิจกรรมสำหรับปี2026หา2027พร้อมนี้ยังได้ห้ามห้องเอาปุ่มวิสัยทัศน์ความมั่นคงเวทีภาคพื้นอาเซียนประจำปี2026กองประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการร่วมมือในต่อหน้าและเห็นดีห้ามห้องเอาแผนปฏิบัติงานมะนิลา2026หา2036ซึ่งจะเป็นเอกสารสำคัญในการร่วมมือภายใต้กองประชุมเวทีภาคพื้นอาเซียนใน10ปีต่อหน้านอกนั้นบรรดาประเทศสมาชิกเวทีภาคพื้นอาเซียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาที่พ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกันเป็นต้นสภาพการในตะวันออกกลางที่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงานของภาคพื้นและในโลกการต้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์การเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและอื่นๆกองประชุมยังได้รับฮ้องเอาอังกฤษเข้าเป็นสมาชิกใหม่อันดับที่28ของเวทีภาคพื้นอาเซียนกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกองประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกหรือ EAS ครั้งที่16ได้ปรึกษาหารือและทบทวนคืนความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติงาน EAS ปี2024หา2028กองประชุมเห็นดีสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือในคงเขตการต้านอาชญากรรมข้ามชาติการเสื่อมโจทและการหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดสาธารณสุขการฟื้นฟูภัยพิบัติและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างความอาจสามารถด้านดิจิตอลและการศึกษาระดับสูงกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือเพื่อกระเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดEAS ครั้งที่11ที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้รวมทั้งการเสนอบรรดาเอกสารผลกองประชุมสุดยอดดังกล่าว
0: ระยะผ่านมาสื่อมวลชนป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการติดตามกวดกาข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ที่พิดเบือนความจริงพร้อมทางรายงานขันเทิงเพื่อขอที่ซี่นำในการตอบโต้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามขั้นตอนพลตีสุรินาแก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบประกอบความเห็นในหัวข้อสื่อมวลชนป้องกันความสงบกับการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันสภาพการในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14หา15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินาคอลมังจันวาสื่อมวลชนป้องกันความสงบได้เคลื่อนไหวตอบโต้ข่าวบิดเบือนหลายเหตุการณ์ที่กลุ่มคนบ่หวังดีโฆษณาใส่ให้ป้ายสีผักหลัดเป็นต้นเหตุการณ์เคลื่อนเสเปลี่ยนเสน้ำน้อยโครงการทางรถไฟแล้วจีนการระบาดของพยาธิโควิด -19 ปัญหาเศรษฐกิจปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมหรือสแกมเมอร์และอื่น
3: สื่อมวลชนป้องกันความสงบก็แม่นผักส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเป็นพาหนะอันแหลมคมทั้งด่านการเมืองแนวคิดของผักหลัดก็คือกระทรวงป้องกันความสงบในการเฮ็ดหน้าที่โฆษณาเผยแพร่สกัดกั้นและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนความจริงเพื่อปกปักรักษาความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติสื่อมวลชนป้องกันความสงบรวมมีสื่อหนังสือพิมพ์วารสารวิทยุโทรภาพและดิจิตอลได้เป็นกระบอกเสียงที่จงหักผักดีในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของผักระเบียบกฎหมายของรัฐนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอย่างงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านความสงบเหตุหน้าที่ส่องแสงรายงานข่าวสารเหตุการณ์และผลงานการเคลื่อนไหวของกำลังป้องกันความสงบแต่ศูนย์กลางลงหอดท้องถิ่นโดยผ่านสื่อดั้งเดิมและสื่อแบบใหม่คือสื่อออนไลน์ให้สังคมรับรู้อย่างถูกต้องและทันการสำหรับสื่อมวลชนป้องกันความสงบกับการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันสภาพการในระยะผ่านมาสื่อมวลชนของกำลังป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการติดตามกวดกาข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ที่บิดเบือนความจริงพร้อมทั้งรายงานขันเทิงเพื่อขอทิศสีน้ำในการตอบโต้อย่างเป็นระบบและถือขั้นตอน
0: พลตีสุรินาแก้วประเสริฐให้ฮู้ตื่อว่าในตอนหน้าเพื่อหับประกันให้การตอบโต้ข่าวบิดเบือนโดยเฉพาะข่าวที่พัวพันกับความสงบและข่าวอื่นๆทันสภาพการสื่อมวลชนป้องกันความสงบจะได้สุ่มใส่หันเป็นดิจิตอลและนำใส่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการกวดจับจัดตั้งและนำใส่ระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถกวดจับวิเคราะห์และแจ้งเตือนข่าวปลอมหรือห่างเสียงทางลบที่พัวพันกับเวียกงานป้องกันความสงบอยู่ถึงสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นผ่านทาง Facebook, TikTok, YouTube และสื่อออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ตั้งแต่วินาทีทำอิดรวบรวมกลอุบายรูปแบบการบิดเบือนและบัญชีเพจที่มีพฤติกรรมบ่ดีไว้เป็นระบบเพื่อความง่ายในการติดตามและดำเนินคดีทางกฎหมาย
1: เมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมห้องการประกันสังคมแขวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมร่วมกับครูร่วมงานเพื่อปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในแขวงโดยการเป็นประธานของท่านเต่งเม่งย่างลือไซหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงมีหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการอมคางแขวงบรรดาบริษัทหัวหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องพร้อมทางพนักงานวิชาการเข้าร่วมท่านสัมพันธ์บัวริวันหากสาการหัวหน้าแขนงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงเวียงจันทน์ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแขนงแห่งงานอยู่ภายในแขวงว่าจุดบริการจัดหางานภายในแขวงมีภาระบทบาทโฆษณาเผยแพร่แนะนำอาชีพจัดงานนัดพบแห่งงานสนองข้อมูลข่าวสารตลาดแห่งงานให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแห่งงานให้ผู้โชคหาเวียกเหตุงานทำผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระและผู้ต้องการแห่งงานในเวียกงานจัดหางานภายในและต่างประเทศสำหรับแขวงเวียงจันทน์ประกอบมี11เมือง431บ้านมีพลเมือง 498,716 คนหญิง 247,182 คนในนี้การดุลเดียงโค้งประกอบด้านกำลังแห่งงานมีทั้งหมด 268,480 คนคงเขตกสิกรรม 161,081 คนคงเขตอุตสาหกรรม 46,045 คนและคงเขตบริการ 61,347 คนมีหัวหน่วยแห่งงานทั้งหมด 2,545 หัวหน่วยใน6เดือนต้นปีนี้ได้ลงทะเบียนผู้สนใจมีเวียกเหตุงานทำภายในและต่างประเทศทั้งหมด 5,104 คนหญิง 1,837 คนได้ส่งแรงงานไปเหตุเวียกอยู่สาธารณรัฐเกาหลีทั้งหมด 1,494 คนหญิง 506 คนส่งเสริมเวียกเหตุงานทำภายในได้196คนหญิง87คนสำหรับทิศทางในต่อหน้าจะสุกยู่ให้หัวหน่วยแรงงานสร้างแผนความต้องการแรงงานเป็นแต่ละระยะสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการรอบด้านให้แต่ละวิชาการรับผิดชอบจุดบริการจัดหางานขั้นแขวงและขั้นเมืองเป็นต้นเทคนิครูปแบบวิธีการการนำใช้เครื่องมือโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างหรือปรับปรุงเครื่องมือโฆษณาเวียกงานจุดบริการจัดหางานให้หลากหลายสร้างกลไกการร่วมมือกับหัวหน่วยแห่งงานให้มีส่วนร่วมขึ้นทะเบียนตำแหน่งงานการสนองข้อมูลแห่งงานสนองงบประมาณเพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่หับใส่เวียกงานจุดบริการจัดหางานให้เข้าถึงผู้วางงานที่กำลังโศกเวียกให้ได้และทั่วถึงในสังคมในกองประชุมครั้งนี้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการและแผนกการที่เข้าร่วมได้พร้อมกันปรึกษาหารือการแก้ไขการขาดแคลนแรงงานภายในแขวงเพื่อพร้อมกันแก้ไขการร่วมมือในต่อหน้าระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของจุดบริการจัดหางานเพื่อเข้าถึงการบริการจัดหางานของหัวหน่วยแห่งงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในแขวงเวียงจันทน์ให้มีความถูกต้องและมีความสะดวกว่องไวขึ้นในต่อหน้า
0: ต่อไปเสริญทันฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนกรกฎนี้ที่สโมสรใหญ่กองบัญชาการทหารแขวงเสียงขวางได้มีพิธีปาฐกถาหวนคืนหมุนเสื้อวันสั่งตั้งแม่หญิงลาวที่สาวกรกฎครบรอบ71ปีโดยการปาฐกถาของพลจัตวาวันทองพงสวรรค์คณะประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง
4: สายพลจัตวาวันทองพงสวรรค์ได้ยกให้เห็นถึงต้นกำเนิดและการเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวในระยะ71ปีที่ผ่านมานับแต่ได้รับการสร้างตั้งขึ้นแม่หญิงลาวประดาเผ่าได้ประกอบส่วนอุทิศกายแห่งและสติปัญญาเข้าในภารกิจต่อสู่กุศลเคียงป้าเคียงไล่กับพิษสายด้วยความองอาจกล้าหาญแม่หญิงลาวได้เป็นกำลังแห่งอันแข็งแกร่งอยู่เบื้องหลังโดยมีส่วนร่วมในการขนส่งเสบียงอาหารอาวุธกระสุนเหตุนาทีติดต่อสื่อสารส่งข่าวและเบื้องแยงทหารบาดเจ็บอยู่แนวหลังพร้อมกันนั้นแม่หญิงลาวก็ได้สืบโตเสริมขยายมวลเสื้อดุมันขยันเพียรตั้งหน้าประกอบส่วนเข้าในภารกิจปลุกปักหัตถ์และสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นก้าวๆมา พร้อมนี้สหายผลจัตวาบรรทองพงสวรรค์ยังได้เรียกร้องให้สะพันแม่หญิงทั่วกองประชาการท่านเกวียงเสียงขวางจงสืบต่ออาจจะใส่ศึกษาอบรมกันบางแนวคิดให้แก่สมาชิกแม่หญิงรักษามูลเสื้ออดีงามของสะพันแม่หญิงลาวเพื่อสร้างให้แม่หญิงมีคุณทัศน์การเมืองที่นักแน่นปฏิบัติหน้าที่เวทงานที่ขั้นเริงมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายสืบต่อปรับปรุงการจัดตั้งสะพันแม่หญิงแต่ละขั้นให้นับมือนับเข้มแข็งอาจจะใส่และเป็นเจ้าการในการพัฒนาตนเองทางด้านความรู้ความสามารถเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเรียกงานแม่หญิงก็คือการพัฒนาเรียกงานของตนให้เติบใหญ่เข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งพร้อมทั้งถือเอาข้อเคียงกัน 3D ติดพันกับขบวนการเคลื่อนไหวเรียกงานวิสาสะเพาะเติมอีก
0: ต้นเดือนกรกฎนี้ที่ห้องว่าการแขวงอุดมไซทานวงสวรรค์ไสยวงศ์ห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซพร้อมโดยคณะให้การต้อนรับทานนางเมแกนจอนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวพร้อมโดยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมคำนับและเหตุเวียกอยู่แขวงอุดมไซในต้นเดือนกรกฎนี้
5: ในโอกาสดังกล่าวท่านปริญญาเอกวงสวรรค์ไสยวงศ์ต่างนาการน้ำแขวงได้แสดงความยินดีต้อนรับขณะยังอบอุ่นความทางแจงให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับสภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงที่ทั้งการพัฒนาตามแผนจุดส่งเสียใจกลางยุทธศาสตร์สภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมทางสภาพการระบาดของพยาธิขยงลายและเวียกงานอื่นๆจากนั้นท่านนางเมเกนจอนได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากการน้ำแขวงพร้อมทางแจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับสภาพรวมของออสตาเลียในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนการพัฒนาด้านกฎหมายการศึกษาและคงเขตสำคัญอื่นๆพร้อมแจ้งจุดประสงค์ของการเดินทางมาเฮ็ดเวียกเพื่อติดตามและเยี่ยมยามบรรดาโครงการที่รัฐบาลออสตาเลียให้การสนับสนุนอยู่แขวงอุดมไซประกอบมีโครงการปกป้องการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขและโภชนาการที่มีคุณภาพอยู่บ้านสามัคคีไซเมืองลาเยี่ยมยามโครงการมูลนิธิเฟรชฮอลลอสที่ห้องหมอกเขียนหนุ่มไซด้านการดูแลสุขภาพตาเข้าความกิจกรรมปล่อยยุงโวบักเคลียเพื่อลดพรกันแพร่ระบาดของพยาธิขยุงลายและปปะแลกเปลี่ยนกับซิดเก่าออสตาลีที่กำลังเห็นเบียกอยู่เขียนหนุ่มไซการเข้าเยี่ยมคำดับเลดเบียกของเอกอัครทูตออสตาลีเป็นโอกาสอันดีในการสืบต่อเสริมสร้างสายพันธุ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับออสตาเลียโดยสปอร์ตในกรุงเขตสาธารณสุข
6: กันสลีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงดุมไซ
0: กลางเดือนกรกฎนี้ท่านสีไลสีแสวงสุขรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือพร้อมด้วยคณะกรรมการเกี่ยวข้องของแขวงได้เดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหัวของเวียดนามโดยแมนทานเหวียนแทงหารองประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงหัวพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ
7: โอกาสดังกล่าวคณะผู้แทนทั้งสองแขวงได้มีการพบปะปรึกษาหารือด้านการหัวมือระหว่างสองแขวง2026-2030ให้นับมือนับพัฒนาและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในการพบปะครั้งนี้สหายศิไลศรีแสวงสุขได้ตั้งหน้าให้คณะนำของแขวงที่ราคาสูงในการเยี่ยมยามการหัวมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกก่าวสำคัญในการเสริมสร้างสายพันธุ์อันดีงามและความหัวมืออันไกลสิทธิ์ระหว่างแขวงอัตปือกับแขวงหัวให้สืบต่อพัฒนาอย่างยืนยงก็คือประกอบส่วนส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมืออันดีงามลาวเวียดนามพร้อมเดียวกันนี้สองแขวงได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการหัวมือในหลายคงเขตโดยสุ่มใส่การส่งเสริมการหัวมือตามตะแห้งและจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเพื่อพร้อมกันคนขั้วบาดเก่าที่เป็นทิศทางในกรอบสายพันธุ์สำคัญต่อการสุกอยู่และขยายการหัวมือของสองแขวงให้นับมือเข้มแข็งและเกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้คณะผู้แทนแขวงอัตปือยังได้เข้าร่วมงานเทศกาลบุญทะเลยาจ้างแข็งหัวประจำปี2026ท่ามกลางการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นและสวยสดงดงามของนครยาจ้างที่มีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของแขวงแข็งหัว
8: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
9: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส ภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและตกปานกลางอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา33องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา34องศาสำหรับแขวงไสสมบูรณ์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา31องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าท่านซุนเหมยจินหัวหน้าสำนักงานภาษีแห่งชาติจีนเปิดเผยให้ฮู้ว่าจีนเตรียมขยายการนำเข้าอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงอะไหล่ที่สำคัญทรัพยากรพลังงานและสินค้าเกษตรกรรมคุณภาพสูงพร้อมทั้งเพิ่มความหลากหลายของประเทศคู่ค้าให้หลายขึ้นระหว่างการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับ15ปี2026หา2030โดยจะมีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการประสานงานระหว่างการนำเข้าและส่งออกให้หลายขึ้นการเจรจาและลงนามในเอกสารความร่วมมือทางการค้าพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าคุณภาพจากทั่วโลกเข้าไปสู่ตลาดจีนเพื่อเปิดรับโอกาสทางการค้าในตลาดขนาดใหญ่ของจีนร่วมกับสากลเป็นการเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นให้แก่ผู้บริโภคชาวจีน
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามบทรายงานประจำปีขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและสารอาหารสีให้เห็นว่าโลกได้บรรลุความคืบหน้าจำนวนหนึ่งในการแก้ไขภัยอึดหิวในซุมปีมอมอมานี่แต่หมากผลระหว่างบรรดาภาคพื้นแมนบอสม่ำเสมอกันทานเดวิดลาบรอสผู้อำนวยการคณะเศรษฐกิจกสิกรรมและเสบียงอาหารขึ้นกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ให้ข้อสังเกตว่าจุดใจกลางของภัยอึดหิวได้หันเปลี่ยนจากทวีปอาซีไปสู่แอฟริกา

0: แจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
2: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
3: หากบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจถอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
4: สบายดีมิตรหักแฟนรายการทุกท่าน
3: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเราออกอากาศเป็นประจำเริ่มตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวสำหรับรายการของพวกเราในมื้อวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เนาะพวกเราจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันและมื้อวันเสาร์พวกเราจะสลับสับเปลี่ยนมานำเหนือเกี่ยวกับข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวให้บรรดาท่านได้รับรู้และก็เข้าใจเวียกงานของแขนงการธนาคารของพวกเราหลายขึ้นซึ่งว่ามื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราช
4: และข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์นท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็คงกับวันศุกร์วันที่24กรกฎาคมปี2026ในมื้อขึ้น10ค่ำเดือน8ลาวพ.ศ. 2569นั่นเองเน
3: า
4: ะท่านผู้ฟังซึ่งว่าพวกเราก็ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเกือบว่าในเดือนกรกฎนี้อีกบ่พอเท่าใดอาทิตย์ข้างหน้านี่ก็จะหมดเดือนกันแล้วเช่นว่าหลายๆท่านก็อาจจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนด้วยความจุกเจ้าเฮาหันและก็มีแผนว่าทิศทางใน6เดือนต่อหน้าหรือว่าอีก5เดือนต่อหน้านี้พวกเราจะมีแผนการแล้วใดฉะนั้นกับทางรายการของพวกเราก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้บรรดาทานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่จงประสบผลสำเร็จตามที่บรรดาทานได้มุ่งหวังไว้และพร้อมเดียวกันนี้ทางรายการของพวกเราก็ฝากติดตามมายังท่านผู้ฟังทุกท่านซึ่งว่าในปัจจุบันก็ยังมีมิจฉาชีพเนาะท่านผู้ฟังที่ว่ายังมีกลอุบายที่ว่าหลอกลวงนับมือนับมีการพัฒนาเลยท่านผู้ฟังที่ว่ามีการตัวย่อหลอกลวงอย่างต่างๆโดยการหลอกเอาข้อมูลบัญชีของท่านอย่างต่างๆโดยการส่งข้อมูลหรือว่าส่ง SMS เข้าบรรดาท่านเพื่อว่าให้บรรดาท่านกดลิงก์หรือว่าบอกรหัส OTP อย่างต่างๆนี
3: ้
4: ท่านอย่าหลงไปกดลิงก์เด็ดขาดเนาะท่านผู้ฟังหรือว่าไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนตัวของท่านหรือว่ามีการโทรเข้ามาว่าอันเบอร์ของท่านนี่ถูกล็อกเด้อส่ง OTP หรือว่าเข้าอันรหัสบัญชีอันธนาคารท่านนี่จะต้องได้เปลี่ยนรหัสใหม่ต้องได้ส่งอันขอรหัสที่ว่าข้าเจ้าได้ทรงหาบรรดาท่านนี่เอาบอกให้ข้าเจ้านี่อย่าเฮ็ดเด็ดขาดเนาะท่านผู้ฟังนั่นก็แม่นกลลวงของมิจฉาชีพซึ่งว่าธนาคารนี้จะบ่ไปขอเด็ดขาดเกี่ยวกับ OTP ของบรรดาท่านนั่นเอง
3: แม่นแล้วนะท่านท่านใดเนาะพบกับปัญหาดังกล่าวหรือบ่มั่นใจว่าสิ่งที่พบเจออยู่ในตอนนี้แม่นเทบ่แม่นกันหลอกลวงตัวยั่วต่างๆบ่ก็สามารถโทรสอบถามได้เนาะที่สายด่วนศูนย์ต้านการหลอกลวงออนไลน์1533 1533โทรสอบถามเพิ่นได้เพื่อเพิ่นจะได้ให้คำแนะนำหลายๆอย่างเนาะเฮ็ดให้เฮานี่บ่หลงเชื่อหรือว่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีนั่นเองกันนี่ก็ฝากกันไว้ตื่มเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาซึ่งว่ามื้อนี้พวกเฮาทั้ง2มาพบพ่อเนาะมิตรฮักแฟนรายการแบบนี้พวกเฮาแน่นอนพวกเฮาจะนำเอาในเรื่องของข้อตกลงต่างๆกฎหมายต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับรู้และก็เข้าใจเวียกงานของแขนงการธนาคารของพวกเฮาหลายขึ้น ซึ่งว่ามื้อนี้พวกเฮาจะมาสืบต่อในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับท้อหอล้อลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่าดังที่ท่านได้ฮู้กันเนาะในจุดประสงค์หลักๆของข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้ก็คือเพิ่นได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินธุรกิจการเคลื่อนไหว

0: การคุ้มครองและการติดตามกฎกาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้เคลื่อนไหวถูกต้องและก็มั่นคงแนใส่สั่งเงินขายแก่การพัฒนาพื้นฐานโครงล่างด้านการเงินอำนวยความสะดวกให้แก่การเข้าถึงแรงทุนของบุคคลนิติบุคคลหรือวิสาหกิจโดยเฉพาะจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินั่นเองซึ่งวันนี้พวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอต่อจากเมื่อวานนี้ที่ว่าได้นำเสนอไปเน
1: า
0: ะในหมวดที่7การบัญชีการรายงานและก็การตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบภายนอกกันแล้ว
1: ซึ่งว่าในมื้อนี้เนาะบุญมีพวกเราจะมาสืบต่อในการนำเสนออยู่ในหมวดที่8เจ้าก็คือการยุบเลิกและการล้มละลายซึ่งว่าอยู่ในหมวดที่8นี้ก็มีหลายๆมาตราที่ว่าน่าสนใจที่ว่าซึ่งบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้จะต้องได้ปฏิบัติตามซึ่งว่าในมื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตรา60ก็คือการยุบเลิกบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแต่ว่าตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ทานไปหาฟังสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงมาพบกับแฟงสุรีและบุญมีในระยะต่อไป
2: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
3: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
2: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
4: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
5: เฮามาร่วมแรงร่วมใจกัน
6: ปกปักรักษา
7: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
8: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
9: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
4: อยู่เมืองลาว
10: ใส่แต่เงินกีบ
0: หนังสือแจ้งเซินประมูลฉบับเลขที่151ทับหอกอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่15กรกฎาคม2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลการสนองเครื่องจักรรับใช้เวียกงานวิสาสะเพาะให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรเกี่ยวข้องทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวมีจุดประสงค์จะจัดซื้อเครื่องจักรรับใช้เวียกงานวีซ่าสะเพาะจำนวน2เครื่องเพื่อรับใช้เวียกงานวีซ่าสะเพาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวสนั่นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรดังกล่าวเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมต้องมีมาตรฐานเงินขายเบื้องต้นดังลุมนี้1ระยะที่1ขั้นตอนขาย2ประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อ2ประมูลได้ต้องมีเงินขายครบถ้วนคือ1มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำใช้ได้ในปัจจุบัน2มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3มีใบยั่งยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำรองย้อนหลัง3เดือนเดือน4หาเดือน6ปี2026 4มีใบจดลิขสิทธิ์เครื่องจักรประเภทดังกล่าวจากโรงงานผู้ผลิตและใบยั่งยืนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า5มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรืออื่นๆที่ติดพันอย่างหน่อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการสนองเครื่องจักรประเภทดังกล่าวในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้องมีเอกสารยั่งยืนมาพร้อมสำหรับมาตรฐานและคุณสมบัติในการใช้งานของเครื่องจักรเกี่ยวข้องได้ระบุอยู่ในเอกสารซ่อนท้ายขัดติดมาพร้อมนี้หมายเหตุบริษัทที่จะเข้าร่วมซื้อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสารตามหารายการข้างถึงอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแม้ราคา2ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆ2ระยะที่2ขั้นตอนการประมูล ผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร 2. สำหรับมือเปิดซองประมูลธนาคารแห่งสปป.ลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองประมูลตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้อง 3. ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาห่วมเวียกกัน 4. บริษัทที่ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเครื่องจักรดังกล่าวให้สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวเสียงขวงและสวรรณเขตบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลอยู่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์020-56654196เริ่มแต่วันที่15กรกฎปี2026หาวันที่10สิงหาปี2026ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แก่นวงศ์พจันทร
1: ์สายเงินกีบทั่วทั้งชาติสั่งพ้นบาทค่าเงินลาวท่านผู้ฟังที่ทานรับฟังไปแล้วนั้นก็แมนสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานำมาฝากเป็นประจำกับรายการเพื่อนธนาคารตอนนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับโฆษกแฝงสุรีและบุญมี
0: ครับ
1: หน้าที่ดำเนินรายการเพื่อนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179/ทห.ล.ลงวันที่31 ตุลา 2024ซึ่งว่ามาในระยะนี้พวกเราจะมาสืบต่อในการนำเสนอหมวดที่8ก็คือการยุบเลิกและการล่มละลาย
0: เจ้าสำหรับหมวดที่8การยุบเลิกและการล่มละลายพวกเราจะมานำเสนอในมาตราที่60สืบต่อจากเมื่อวานนี้ที่พวกเราได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่59กันแล้วสำหรับมาตราที่60การยุบเลิกบริษัทค้ำประกันสินเชื่อกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจจะตกลงยุบเลิกบริษัทค้ำประกันสินเชื่อในกรณีใดหนึ่งดังนี้1. ตามการห้องขอของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเองโดยอิงใส่มติตกลงของกองประสุมผู้ถือหุ้น 2. ได้หับอนุญาตสร้างตั้งบนพื้นฐานการสนองข้อมูลที่บ่ถูกต้อง 3. บ่ดำเนินธุรกิจของตนภายในเวลา90วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจเป็นต้นไป 4. ถูกปฏิบัติมาตรการต่อการละเมิดแล้วแต่บ่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาว 5. มีการควบธุรกิจซึ่งพาให้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อเสียฐานะนิติบุคคลในการยุบเลิกตามวรรค1ข้อ1หาซีของมาตรานี้แมนบุญเงินขายที่บริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องมีทรัพย์สินเพียงพอในการสำหรับสะสางหนี้สินทั้งหมดของตนและภายหลังได้รับการเห็นดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาวให้ยุบเลิกบริษัทค้ำประกันสินเชื่อหรือได้ถูกสั่งยุบเลิกโดยธนาคารแห่งสปป.ลาวแล้วบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องแต่งตั้งคณะรับผิดชอบเพื่อดำเนินการสำหรับสะสางด้วยตนเองหลังจากสำเร็จการสำหรับสะสางแล้วบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องรายงานผลการสำหรับสะสางให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวทราบสำหรับการยุบเลิกบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่เป็นวิสาหกิจของรัฐแม้นให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบการที่เกี่ยวข้องภายหลังการยุบเลิกบริษัทค้ำประกันสินเชื่อจะถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและดำเนินการสำหรับสะสางนั่นเองเจ้าและนี้ก็คือมาตราที่60การยุบเลิกบริษัทค้ำประกันสินเชื่อซึ่งว่าการยุบเลิกบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้เพิ่นก็จะมีในแต่ละกรณีว่าตกอยู่ในกรณีใดจึงถ
1: ู
0: กยุบเลิกบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองซึ่งว่านอนอยู่ในหมวดที่8การยุบเลิกและก็การล่มละลาย
1: เจ้าผู้ฟังหลังจากที่บาบุญมีได้นำเสนอเกี่ยวกับมาตรา60การยุบเลิกบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแล้วอยู่ในมาตรา61นี้เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับการยุบเลิกสาขาของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเติมอีกนะท่านผู้ฟังสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ว่ามีจุดประสงค์ยุบเลิกสาขาของตนนี้ต้องรายงานให้กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจทราบล่วงหน้าอย่างน้อย30วันก่อนการยุบเลิกสาขานั้น พร้อมทางสนองข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจซึ่งว่ากลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจนี่ก็อยู่ในภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจนี้สามารถยุบเลิกสาขาของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแบบบังคับถ้าหากตกในกรณีใดหนึ่งก็คือ 1. บ่ดำเนินกิจการภายในเวลา6เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออนุญาตสั่งตั้งสาขาเป็นต้นไป 2. ก็แม่นดำเนินธุรกิจกิจการของสาขาบ่มีความต่อเนื่องเป็นเวลาหลายกว่า6เดือนเนาะท่านผู้ฟัง 3. ก็แม่นบ่ครบเงื่อนไขในการอนุญาตให้สั่งตั้งสาขา 4. ก็แม่นได้รับอนุญาตสั่งตั้งสาขาบนพื้นฐานการสนองข้อมูลที่ว่าบ่ถูกต้อง 5. ก็แม่นบ่สามารถสนองข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของสาขาตามการเรียกร้องของกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้จะต้องรายงานให้กลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจทราบภายในเวลา30วันหลังจากที่ว่ายุบเลิกสาขาตามที่ระบุไว้อยู่ในวรรคที่1ของมาตรานี้เนาะท่านผู้ฟังก็คือต้องแจ้งให้สังคมทราบโดยผ่านช่องทางที่เหมาะสมภายในเวลา30วันเช่นเดียวกันเนาะนั่นก็แมนการยุบเลิกสาขาของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเนาะท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตรา62เพิ่นยังได้กำหนดเติมเกี่ยวกับการล้มละลายเนาะท่านผู้ฟังสำหรับการล้มละลายของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแมนให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ว่าได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจเจ้าเลยนั้นก็อยู่ในหมวดที่8ที่เพิ่นได้กำหนดบ่ว่าจะเป็นการยุบเลิกและการล้มละลายก็คือนับตั้งแต่มาตรา65มาตรา62นั่นเองถือว่าเป็นมาตราที่ว่าสำคัญที่ว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อจะต้องได้ปฏิบัติอย่างเข้มงวดนั่นเอง
6: แม่นแล้วก็ฝากกันไว้เนาะในหมวดที่8การยุบและก็การล้มละลายซึ่งว่าเฮาได้ฮู้รายละเอียดชัดเจนเลยว่าการยุบเลิกบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้ต้องมีในกรณีใดนอนในกรณีใดแล้วก็การยุบเลิกสาขาของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเดต้องอยู่นอนในกรณีใดแน่และก็การล้มละลายดีเนาะจะต้องมีขั้นตอนแบบใดจึงจะถือว่าเป็นการล้มละลายได้ก็ถือว่านอนอยู่ในหมวดที่8การยุบและก็การล้มละลายสำหรับข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสาบับเลขที่1179ทับทอรอลงวันที่31ตุลา2024นั่นเองเอาเป็นว่าและอย่างนี้เนาะให้บรรณาธานได้รับฟังการหลากหลายมาตรากันแล้วตอนนี้ให้เปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของมอกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการเพราะว่าระยะต่อไปพวกเราทั้งสองเนาะยังจะมีมาตรา อื่นในหมวดต่อๆไปมานำเสนอให้กับบรรณาธานได้รับฟังกันเติมอีก

0: ยู่เมืองลาวไส้เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกลับเข้ามาสู่ไรยานียังอยู่กับข้าพเจ้าบุญมีแล้วก็แฝงสุรียังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาซึ่งว่าไรยานีพวกเฮาจะมาสืบต่อนำเสนอในหมวดที่9ข้อห้ามซึ่งจะสืบต่อในมาตราที่63ข้อห้ามทั่วไปห้ามบุคคลนิติบุคคลที่บ่แม่นบริษัทค้ำประกันสินเชื่อมีพฤติกรรมดังนี้1ดำเนินธุรกิจการค้ำประกันสินเชื่อโดยบ่ได้รับอนุญาต2นำใช้คำว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อหรือคำศัพท์ที่มีความหมายเป็นบริษัทค้ำประกันสินเชื่ออยู่ในธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือการบริการของตนโดยบ่ได้รับอนุญาตดำเนินธุรกิจค้ำประกันสินเชื่อ3สวยไส้การบริการของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเข้าในการดำเนินธุรกิจที่บ่ถูกต้องตามกฎหมาย4ปฏิเสธหรือบ่ให้การร่วมมือแก่การปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง5นำใส่ข้อมูลที่บ่ถูกต้องหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้บริการของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อ6มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการนั่นเองเจ้าและนี้ก็คือข้อห้ามทั่วไปสำหรับมาตราที่63ซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่9ข้อห้าม
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นมาตรา63ข้อห้ามทั่วไปอยู่ในมาตรา64เพิ่นยังได้กำหนดเติมเกี่ยวกับข้อห้ามสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อท่านผู้ฟังสำหรับข้อห้ามบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพิ่นห้ามก็คือห้ามมีพฤติกรรมอันที่1ก็คือรับเงินฝากหรือว่าปล่อยเงินกู้ในนามตนเองหรือผู้อื่นหรือลงทุนในนามผู้อื่นเนาะท่านผู้ฟัง2ก็แมนให้การค้ำประกันที่อาจสนับสนุนทางกงหรือว่าทางอ้อมให้แก่การเคลื่อนไหวที่ว่าผิดกฎหมาย3ก็แมนนำใช้วิธีที่ว่าบ่ถูกต้องตามกฎหมายในการให้ค้ำประกันและในการเก็บกู้หนี้เนาะท่านผู้ฟังและข้อห้ามสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่ออันที่4ก็แมนดำเนินธุรกิจอื่นโดยที่ว่าบ่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวและข้อที่5ก็แมนห้ามสั่งตั้งสาขาลงทุนในนิติบุคคลอื่นโดยที่ว่าบ่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาว6ก็แมนห้ามแสดงความคิดเห็นหรือว่าเคลื่อนไหวในลักษณะขุ่นขวยโน้มน้าวเพื่อว่าผลประโยชน์ของตนเองและผู้ที่ว่าเกี่ยวข้องนั่นเองและอันที่7ข้อสุดท้ายก็คือห้ามมีพฤติกรรมอื่นที่ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการนั่นเองและนั่นก็แมนมาตรา64ข้อห้ามสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ว่าเพิ่นกำหนดอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้มี7ข้อด้วยกันที่ว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้ห้ามเฮ็ดเด็ดขาดเนาะท่านฟัง
0: เจ้าหลังจากที่เฮาฮู้ในเรื่องของข้อห้ามสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อในมาตราที่64กันแล้วมาสืบต่อในมาตราที่65ข้อห้ามสำหรับพนักงานขององค์การคุ้มครองซึ่งว่ายังนอนอยู่ในหมวดที่9ข้อห้ามกันอยู่สำหรับข้อห้ามสำหรับพนักงานขององค์การคุ้มครองห้ามพนักงานขององค์การคุ้มครองมีพฤติกรรมดังนี้1เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับเวียกงานการคุ้มครองบริษัทค้ำประกันสินเชื่อโดยบ่ได้รับอนุญาต2เสยไส้หน้าที่ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง3ทวงเอาขอเอารับสินบนล้ำเอียงกดนวงทวงดึงสมหู้ร่วมคิดและปลอมแปลงเอกสาร4ดำเนินธุรกิจที่เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพนักงานของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่พัวพันกับความรับผิดชอบของตน5เหมือนเสยต่อความรับผิดชอบของตนหรือต่อพฤติกรรมที่บ่ถูกต้องของผู้ดำเนินธุรกิจบริษัทค้ำประกันสินเชื่อ6มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการนั่นเองเจ้าและนี้ก็คือมาตราที่65ข้อห้ามสำหรับพนักงานขององค์การคุ้มครองซึ่งว่านอนอยู่ในหมวดที่9ดังที่บุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำเสนอให้บรรณาธานได้รับฟังกันมีรวมทั้งหมด3มาตรานำกันเนาะฮะมาตราเริ่มจากมาตราที่63ข้อห้ามทั่วไปมาตราที่64ข้อห้ามสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและมาตรา65มาตราสุดท้ายข้อห้ามสำหรับพนักงานขององค์การคุ้มครองนั่นเอง
1: เจ้าถือว่าพวกเราได้นำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื
0: ่อ
1: ฉบับเลขที1179ทับท่อรอลงวันที่31ตุลา2024ถือว่าหลายๆหมวดนอนนับตั้งแต่ ป็นหมวดที่1มาจนฮอดหมวดที่9ซึ่งว่ายังมีอีกอยู่ประมาณ12หมวดจริงจะหมดเนาะท่านผู้ฟังก็คือข้อตกลงฉบับนี้มีทั้งหมดอยู่12หมวดด้วยกันซึ่งว่าหลายๆท่านอาจจะฟังแล้วว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี่มันแม่นหยังบางคนก็อาจจะบ่เข้าใจเนาะว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี่มันคือแนวใดก็คือบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี่ก็คือแม่นสถาบันการเงินที่ว่าได้รับการสั่งตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้อนุรับอนุญาตให้บริการค้ำประกันสินเชื่อตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ก็คือข้อตกลงว่าโดยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองและนั่นก็แม่นความหมายที่ว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ว่าเพิ่นกำหนดนิยามอยู่ในข้อตกลงดังกล่าวนี้เนาะท่านผู้ฟังถ้าหากว่าท่านอาจจะบ่ทันได้ติดตามแต่ต้นจนจบเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ท่านก็สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งสปป.ลาวพิมพ์คำว่า www.bol.gov.la ซึ่งว่าท่านก็พิมพ์คำว่าข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อก็จะเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ตั้งแต่มาตราทำอิฐไปจนฮอดมาตราสุดท้ายกันเลยและนอกจากนั้นอยู่ในเว็บไซต์ก็มีหลากหลายข้อมูลอีหลีได้ด้านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นข่าวการเคลื่อนไหวหรือว่านิติกรรมกฎหมายของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่ที่ออกในแต่ละระยะพวกเฮาก็จะเอาลงในเว็บไซต์เช่นเดียวกันและนอกจากนี้เนาะขอฝากอีกอันนึงให้กับท่านผู้ฟังที่ว่าติดตามมาฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาเนาะซึ่งว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี้ก็ได้เฮ็ดเกี่ยวกับวารสารการธนาคารซึ่งว่าพวกเฮาได้เฮ็ดเป็นประจำไตรมาสซึ่งว่าปีนึงเนาะจะมีอยู่4ฉบับด้วยกันถ้าหากว่าบรรดาท่านที่ว่ามีความสนใจหรือว่ามักหักในการขีดเขียนเกี่ยวกับการลงวารสารอย่างต่างๆที่ว่าเกี่ยวกับการเขียนเกี่ยวกับแขนงธนาคารเนาะหรือว่าการเงินการบัญชีอย่างต่างๆเพื่อเป็นความรู้ให้กับน้องๆ นักศึกษาหรือว่าท่านผู้ฟังทุกๆท่านท่านก็สามารถส่งบทเนาะบรรดาท่านที่เขียนบ่ว่าจะเป็นบทความบทวิจัยบทค้นคว้าบทสารานาหู้นิติกรรมอย่างต่างๆท่านก็สามารถส่งเข้ามาได้ที่ห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งว่าบรรดาบทความทานที่ว่าได้ถูกตีพิมพ์เนาะลงวารสารการธนาคารพวกเราก็จะมีนโยบายในการให้ในน้ำปากกาของธนาคารเช่นเดียวกันนั้นก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับผู้ที่ว่ามีจิตใจมักหักในการขีดเขียนอย่าลืมเขียนบทความส่งกันเข้ามาที่ห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ในแต่ละระยะเลยพวกเราจะเปิดรับตลอดไปเลยเนาะโดยที่ว่าบ่มีการกำหนดท่านก็สามารถส่งเข้ามาได้เนาะเช่นเดียวกัน
0: เจ้านอกจากนี้เนาะท่านก็สามารถเลือกติดตามเนาะช่องทางอื่นเนาะรายการของธนาคารแห่งสปป.ลาวของเฮาได้ตื่มอีกบ่จะเป็นทั้งโทรภาพเนาะซึ่งว่าออกอากาศทุกๆวันจันทร์เวลา 13:40 กับรายการการเงินเงินตาแห่งซาและจะออกอากาศอีกครั้งนึงในวันอังคารเวลา 21:00 เนาะท่านใดที่ว่าอยากจะติดตามในรายการโทรภาพก็สามารถติดตามกันได้ตื่มหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นเนาะดังที่แฟงสุรีได้แนะนำไปบ่จะเป็นทางเว็บไซต์ของมูฮาวก็สามารถเข้าไปติดตามอ่านข้อมูลต่างๆได้บ่จะเป็นข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำเฮาหรือว่าจะเป็นนิติกรรมข้อตกลงต่างๆที่ท่านใดฟังบ่ทวงบ่ทันแบบนี้อยากจะฟังคืนอ่านคืนก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ของมูฮาวตื่มอีกหรือว่าจะเป็นทาง TikTok ของมูฮาวก็ได้เนาะ BOL_channel แล้วก็ YouTube Bank of the Lawpedia ท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ตื่มอีกหรือท่านใดที่ว่าอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆผ่านทางรายการของมูฮาวหรือต้องการอยากจะให้พวกเฮานี่นำเอาข้อตกลงใดกฎหมายใดนิติกรรมใดมาเผยแพร่ให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์021264797 021264797
1: เจ้าแล้วก็ฝากไว้แล้วกันช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ว่าบุญมีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแต่น่าเสียดายเนาะท่านผู้ฟังเวลาของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
0: บุญมีสุทธิวงศ์นอราช
1: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารพร้อมด้วยนายสังควบคุมเสียงรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ความสุขโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแขวงจำปาสักมีบทบาทสำคัญเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐ สนองข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้สาระและความบันเทิงแก่สังคมท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโฆษณาอมหมแขวงจำปาสักประกอบความเห็นในหัวข้อบทบาทของวิทยุท้องถิ่นในการศึกษาอมหมแนวทางนโยบายของพรรคอยู่แขวงจำปาสักในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ว่าสถานีวิทยุแขวงจำปาสักสร้างตั้งขึ้นในปี1968ภายหลังปลดปล่อยแล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงมีหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่เสื่อมซึมผ่านขยายแนวทางนโยบายมติของพรรคกฎหมายของรัฐและข่าวสารต่างๆของพรรคและรัฐไปสู่ประชาชนทุกสั้นโคนภายในแขวงมาฮอดปัจจุบันสถานีวิทยุแขวงมีรายการออกอากาศทั้งหมด36รายการประกอบมีรายการที่ผลิตโดยสถานีวิทยุของแขวง18รายการรายการจากบรรดาแผนกการอ้อมข้าง16รายการและรายการข่าวท้องถิ่นและข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพร้อมนั้นยังมีรายการเฉพาะที่เน้นใส่เวียกงานการเมืองแนวคิดและการโฆษณาศึกษาอมหมท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีให้ฮู้เติมว่าสิ่งที่พ้นเด่นและสำคัญที่สุดในการศึกษาอมหมแนวทางนโยบายของพรรคแม้นได้โฆษณาให้แก่3วันประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติและของบรรดาผู้นำโฆษณาและออกรายการให้แก่ขบวนการกักเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคโฆษณาประชาสัมพันธ์การกักเกียมให้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงปัจจุบันแม่นสุ่มใส่การผ่านขยายมติ12ของพรรคและมติ9ขององค์คณะพรรคแขวงจบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีมิตรรายการนะมิตรรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพอกันกับเมื่อวันศุกร์

พวกเขามวลไทยเฮ็ดเวียกกับสัปดาห์นี้นะก็ชื่อว่าเป็นมือทีค่อนข้างจะวุ่นอ่ะโดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐพวกเขาเมื่อวันศุกร์ไล่คนกับอัดรายการเศร้าทิดไว้บางคนก็มาจัดสดก็แล้วแต่พบพ่อกันระยะนี้กันหน้าฝนเต็มทีแล้วล่ะทิศหน้าทิศไหนนี่ก็เข้าพรรษาแล้วเด็กแล้วดูฝนแบบสีสิ่งหนึ่งเตือนกันเรื่อยๆนั่นก็คือพยาธิไข้เลือดออกพยาธิไข้ยุงลายเศร้าทิศก็ยากจะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นเบิ่งออมแอมยาวเงินตัวเองนั่นล่ะปฏิบัติ5ปอนะเบิ่งกระปุกกระป๋องยาหยุกต่างๆเป็นตาตัดกระตัดเป็นตาทิ่มกระทิ่มแหน่ได้ก็ได้หยุงก็ไล่ๆได้เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ห่างไกลพยาธิไข้เลือดออกแต่ละปีแล้วดูฝนนี่ถือว่าเป็นฤดูที่พวกเรามีความเสี่ยงหลายต่อการเป็นพยาธิไข้ยุงลายเบอร์เก่าเบอร์เดิมเด้อมีรายการสามารถสื่อสารกันได้ผ่าน030 5787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายกับมื้อวันศุกร์พวกเราปล่อยเพลงตามใจอยู่แล้วจะเป็นเพลงซ้าเพลงใหม่เพลงเก่าเพลงใหม่ก็สามารถประกอบกันเข้ามาหรือว่าฟีดแบคกันเข้ามาคอกันเข้ามาผ่านช่องทางนี้ติดตามผ่านห้อยสามก็ดีหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของเรา94ก็ได้ก็สามารถกิ้งก้างกันเข้ามาติดตามฟังเพลงทักทายกันก่อนมีอะไรกันหยิบเพลงนี้มาให้มีอะไรกันได้ฟัง

ก็เป็นเสียงของนักร้องสาวแคนาดาเซรีนีออนนะเพลงนี้ A New Day Has Come เป็นซิงเกิลที่นักร้องคนนี้ท้องไว้ในอัลบั้มที่เป็นภาษาอังกฤษอะผู้เกี่ยวส่วนใหญ่ก็จะฟ้องเป็นฝรั่งฟ้องเป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นอัลบั้มที่เป็นภาษาอังกฤษอัลบั้มที่5ปล่อย2002สาวปลายปีเองซึ่งอธิบายถึงการคองคอยความว่างอันใหม่คองคอยสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตมันคือความว่างมันคือการคองคอยที่เป็นกำลังใจที่มีหอยยิ้มประมาณนั้นหยิบมาให้มีรายการได้ฟังนะทึกใจบุทึกใจจังได้กับฟีดแบ็กกันมาหักเพลงแบบได้ก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน03057870520ยินดีต้อนรับนั่นล่ะสำหรับแถวใดฝนตกฝนเลนการไปการมาลำบากถนนหนทางยากจะแจ้งผ่านสองทางนี้การยินดีนะคอยไปคอยมานั่นแหละฝนตกก็ไม่ถึงถนนหนทางลายเส้นลายสายมันกับเปกาเพเป็นคุ้มหมื่นใช้รถโดยเฉพาะรถจักรรถใหญ่นะก็คอยไปคอยมาขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการคงทราบกันแล้วเนาะว่าตอนนี้ทางบริษัทนั้นเพิ่นแจกรางวัลครบฮอบการสร้างตังนะ30ปีเพิ่นก็แจกไปทุกท้ายเดือนนะมื้อนี้ก็เซาซีแล้วเด้มีรายการท้ายเต็มที่แล้วล่ะดังนั้นเคี่ยวปฏิบัติตามเงินไข่เดือนนี้เพิ่นก็จะแจกไป100ล้านน่ะเดือนหน้าก็เซ็นกันจนถึงท้ายปีแล้วท้ายปีนี้เพิ่นมีเป็นรางวัลใหญ่มวลท้ายฉะนั้นก็ติดตามไปนํากันเนาะเงินไข่ก็คือพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาเวลาตื้มเงินน่ะตื้นแพ็คเก็บแพ็คเกจตัวใดก็แล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมต้องแน่ใจว่าบ่หลุด 100,000 เด้อเพื่อเฮาจะได้เข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมเด้กันลุ้นไปนำกันขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนและให้พวกเฮาได้มีโปรโมชั่นมาให้พวกเฮาได้ลุ้นน่ะเนาะทุกฤดูกาล

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นรับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
3: อ
4: แฮ่วะอีลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45 กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70 กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
9: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
8: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
9: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
8: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
10: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to colorful music. Enjoy.

คงจะทราบกันไปสิ่งที่น่าสนใจเนาะที่พวกเราหยิบมาปล่อยมีรายการได้ฟังบ่ว่าจะเป็นการแจ้งรางวัลของเราโทรคมบริการยิ้มกับ Family Package เป็นแพ็กเกจเฉพาะผู้ที่ใช้บริการเบื้อตื้มเงินสามารถเลือกแพ็กเกจยิ้มกับ Family นี้ซื้อแพ็กเกจเดียวแบ่งปันกันใช้ทั้ง Data ทั้งเบอร์โทรทาง Data ทางมูลค่าโทรแล้วลงทะเบียนนำกันในแพ็กเกจ1อ่ะ1แสนนี่ลงได้3เบอร์5อ่ะ1แสน 50,000 ลงได้5เบอร์สิก็ถือว่าเป็นทางออกอันหนึ่งให้กับผู้ใดที่อยากจะอยู่โดยการเสื่อมต่อกันตลอดหรือว่าการติดต่อกันบ่ขาดสายแต่ประหยัดสุดๆซึ่งเขาสามารถซื้อแพ็กเกจเดียวแบ่งปันกันไซด์เด้นอกจากนั้นยังมีบริการ Fiber to the Room ซึ่งเน้นความแห่งของอินเทอร์เน็ตภายในเหือนทุกห้องมันมี Fiber to the Home เป็นว่าบริการ FTTH และก็มี Fiber to the Roomอันนี้ก็เป็นบริการในเครือเดียวกันแต่เขาเน้นความแห่งของเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนเปิดให้พ่อแม่พี่น้องได้ลองใช้นครหลวงเมืองจันทร์ก็เป็นแพ็กเกจ 1,500,000 สินะเป็น3เดือนได้ถือว่าคุ้มอ่ะมิดรายการน้องก็สามารถซอฟท์ไทม์ติดต่อได้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต131ซอฟท์ไทม์ได้บริการมือถือกัน101ตั้งโต๊ะกัน175 178เด้อมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการขอบใจที่ทูนอินมาสำหรับผู้ใดหากดทูนมายังจะบอกว่าเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้รายการ Colorful You ก็เป็นรายการเพลงสากลมีให้มีรายการที่ติดตามทุกมื้อ1-5 โมงมักเพียงแบบใดก็สามารถติดต่อหรือว่าสามารถกิ้งกังกันเข้ามาผ่าน030-578-7052จะเอาเพลงอังกฤษเอาเพลงฝรั่งหรือว่าเอาเพลงอื่นๆเพียงแต่บอกซื้อมามาต่อด้วยผลงานของโลลายังนะเพลงนี้บ่ได้ปล่อยโดนละวางล่างๆนี้ก็หยิบมาปล่อยเรื่อยๆเพลงนี้ใส่ชื่อว่าเมสซี่กับมอมให้กับทุกคนที่ติดตามหาฟัง

ังว่าก็ค่อนข้างได้ใจโลลาย่างร้องเพลงนี้แมสซี่แมสซี่ก็หมายถึงก็บ่เป็นระเบียบส่วนไลน์เฮามักใช้คำนี้กับยาวเหือนว่าเออเหือนบ่เป็นระบบระเบียบ The house is messyเพลงนี้ปอยโดนแล้วบอกคือเกี่ยวกับปอย2024กลางปีอ่ะเนาะก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่6ในอัลบั้มที่2ของหนาใส่ชื่อว่า This wasn't mean for you anyway ก็ได้รับความนิยมได้ปีแล้วปีก่อนหน้าเนาะก็ได้รับความนิยมเพลงนี้ก็เคยเข้าไปชาร์ตอันดับหนึ่งนะแล้วตอนนี้ไม่โลล่ายังก็มีซิงเกิลอื่นๆปล่อยออกมาอยู่ก็เลยหยิบมาให้รายการได้ฟัง

0: เพิ่นแจ้งมาแต่เดือนแล้วเดือนนี้จะเป็นของผู้ใดเขาก็ลุ้นไปนำกันมื้อนี้เสาร์4แล้วอีกบ่พอเท่าใดมือเพิ่นก็จะแรนเดิมนะแจ้งไปเดือนนี้ห้อยล้านเดือนหน้าห้อยล้านเดือนในจนถึงท้ายปีท้ายปีแล้วเพิ่นมีรางวัลใหญ่มาโมะใส่เส้นว่ารางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อแล้วเป็นคำนี้ซ่องสามห้อยปลายล้านได้ลุ้นกันไปกับเราโทรคมกับบริการอื่นๆรายการก็สามารถติดตามผ่านช่องทางนี้หรือว่ายังมีคำถามอยู่เพิ่นก็มีช่องทางให้มีรายการได้สอบถามได้เป็นบริการ5858ก็เป็นบริการไส้ด่วนบริการเสริมของเหล่าโทรคมสามารถสอบถามแพ็กเกจต่างๆตึมเบี้ยตึมเงินหรือว่าเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรคะแนนแลก data หรืออีกตึมซองทาง1อ่ะ101สินะเกี่ยวกับบริการมือถือก็สามารถสอบถามได้มีรายการจะเป็นอินเทอร์เน็ตนี่เขาก็สามารถสอบถามไปอย่าง131บริการตั้งตัวก็175178ก็สามารถเข้าถึงเพิ่นได้เนาะสอบถามได้หรือจะติดตามผ่านคาราฟูลพวกเขาพวกเขาก็หยิบมาเว้ามาว่าเกี่ยวกับบริการต่างๆหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆหยิบมาให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้ฮู้ได้ลุ้นไปนำกันอะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz.
3: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แฮ่วะอีลีวะ
5: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของเล้าโทรคม
2: Colorful Music The Best Radio in Town
7: สนับสนุนโดย
8: เล้าโทรคมเล้าโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: เออแฮงได้ใจอีหลีได
10: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
9: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
10: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
9: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการ

0: นครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to Colorful Music. Enjoy!

ก็ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการอย่าฝากมูลคืนไปใส่เถื่อก็ยังมีอีกตึมเครื่องสมองเดินทางพร้อมกันกับเมื่อวันศุกร์เนาะเคียงคู่กับข่าวดีๆจากทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนลักแล้วก็คือบริษัทลาวโทรคมกิ่งไม้หยิบมาปล่อยกิ่งไม้หยิบมาวาวแล้วพวกเขายังนำสาระสาระต่างแดนที่พวกเขาอ่านพบอ่านพอหยิบมาวาวส่วนไล่เดี๋ยวนี้กันเน้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศวางแล้วๆกิ่งไม้ก็หยิบไม้มีรายการได้ฟังเนาะเกี่ยวกับอากาศฮอนอยู่แถวยุโรปส่งผลกระทบต่อประชากรแถวนั้นมื้อนี้มาเว้าเกี่ยวกับเรื่องโลกเฮามีความเสี่ยงจะมีไฟไหม้ป่าหุนแห่งในปีนี้จากปรากฏการณ์เอลนีโญมีรายการนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าหุนแห่งทำลายสถิติในเขตแอฟริกาอาซีพวกเขาและไล่พื้นที่ในโลกปีนี้โดยเพิ่นติดตามสถานการณ์ตั้งแต่ต้นปีมาก็เห็นว่ามีแนวโน้มหายแห่งเมื่อเพิ่นติดตามว่าลาดูฮอนในซีกโลกเหนือยังบ่มาถึงเต็มที่แต่ก็ยังมีผลกระทบกันมาแล้วและปรากฏการเอลนีโญอีกซึ่งผลกระทบอย่างหายแห้งเลยข้อมูลที่รวบรวมโดยกลุ่มเครือข่ายการหัวมือด้านสภาพอากาศนานาซาตเอิ้นว่า World Weather Attribution ซึ่งเป็นกลุ่มที่วิจัยศึกษาบทบาทศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของภาวะโลกฮอนต่อกับสภาพอากาศสุดขั้วภาวะโลกฮอนต่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วเพิ่นบอกว่าไฟป่าระวางเดือน2เดือน3ที่ผ่านมาเนาะเพิ่นเก็บกรรมเพิ่นติดตามมาพอฮอดเดือน4เดือน5ตามข้อมูลมันก็บอกว่าได้สร้างความเสียหายในระดับที่บ่เคยเกิดมาก่อนโดยการเผาผลาญพื้นที่ไปแล้ว937ล้านไร่ซึ่งไล่กว่าสถิติเดิมห้อยละ20ที่เพิ่นบันทึกไว้ฉะนั้นเพิ่นจึงระบุว่าอุณหภูมิโลกในปีนี้อาจจะทำลายสถิติสูงสุดอีกครั้งส่งผลเหตุให้เกิดมีภัยแห้งแล้งวงกว้างไฟไหม้ป่ายางหุนแห้งขึ้นโดยหลักๆ ก็คือผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดจากฝีมือมนุษย์เฮานี่ล่ะและก็ภัยธรรมชาติจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

มิตรรายการฮู้บ่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านไฟป่าทานรีโอดอสคลิปปิ้งจาก Imperial College London จากวิทยาลัย Imperial และเพิ่นก็เป็นสมาชิกกลุ่มวิจัยเพิ่นกล่าวว่าแม้นว่าหลายพื้นที่ของโลกและดูการไฟไหม้หลักยังบ่มาถึงเต็มที่แต่การเริ่มต้นที่หุนแหงเช่นกันปรากฏการณ์เนาะเอลนีโญเฮ็ดให้กำลังผสมกับแนวโน้มที่จะเกิดไฟไหม้ป่าหุนแหงเป็นพิเศษแล้วตามข้อมูลที่เก็บกำพันมามันก็มีแนวโน้มแบบนั้นเพิ่นแสดงให้เห็นว่าต้นปีจนถึงปัจจุบันพื้นที่ทวีปแอฟริกาถูกไฟไหม้ไปแล้ว531ล้านไฮไล่กว่าสถิติเดิม431ล้านถึงหอยละ23มีรายการสาเหตุหลักก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั่นล่ะบอนซุ่มกับซุ่มลายบอนแรงกับแรงลายมานี่มาเบิ่งอยู่ในเขตอาซีพวกเฮาเพิ่นระบุแบบนี้เพิ่นว่าไฟป่าได้เผาผ่านพื้นที่ไปแล้วประมาณ275ล้านไฮซึ่งสูงกว่าสถิติเดิมในปี2014เกือบหอยละ40ปุ่นได้มีรายการในอาซีพวกเฮาในประเทศที่ได้รับผลกระทบหุนแหงนั้นก็มีอินเดียมีเมียนมามีประเทศใกล้เคียงเฮาประเทศไทยประเทศลาวและประเทศจีนฉะนั้นเป็นกระเตือนมีความเสียงสูงในท้ายปีเมื่อละดูฮอนมายามอีกครั้งแล้วพื้นที่ที่เพิ่นเตือนไฟไผ่แห้งแรงสูงในโลกนั่นก็คือแถวออสเตรเลียกานาดาสหรัฐและพื้นที่ในเขตปาอเมซอนอันนี้เพิ่นไม้แดงไว้ก็หยิบมาเว้ามาว่ามีรายการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่างๆมื้อนี้ถ้าว่ามีเวลาจริงไหมจะหยิบการวิจัยหรือว่าการคาดการณ์มาสักการ7ประเทศเกาะเอิ้นว่าเกาะสวรรค์เกาะที่ไล่คนตั้งเป้าว่าครั้งหนึ่งในชีวิตย่างจะไปเยี่ยมยามอาจจะจมไปกับแผนที่โลกอาจจะหายไปจากแผนที่โลกใน2050เอิ้นว่ามี7เกาะด้วยกันมาฟังเพลงก่อนตื่มหนึ่งเสียงเพลงมีรายการเดี๋ยวกิ่งไม้เบิ่งเวลาก่อนนะถ้าว่าเวลาเพียงพอก็จะหยิบมาเว้ามาว่าให้ฟัง

0: ก็เห็นคำว่า rain rain แต่ว่าเออหลายอย่างนี่พวกเขาก็เห็นฝนตลอดก็เลยหยิบเพลงนี้มาฟัง rain over me แปลตามโตก็คือว่าปล่อยให้ฝนตกมาทำเห่านั้นล่ะแต่เนื้อในแท้ๆของเพลงที่นักฮ้องลูกซอดคิวบาอเมริกันแรปเปอร์นักฮ้องแรปเปอร์พีซบูนฮ้องอ่ะเนาะใน2010ปลายปีแล้วล่ะ16ปีนะปีนี้ฮ้องรวมกับแม็กแอนโทนีซึ่งเป็นนักฮ้องสาวอเมริกาคือกันผู้เกี่ยวฮ้องเพลงนี้ไม่ความวายเรนโอเวอร์มีไม่ถึงการยอมรับความจริงยอมประเสริฐหน้ากับบัญหาต่างๆบอนี่บัญหาซึ่งในนี่คำว่าเรนพวกเกี่ยวไม่ถึงบัญหาความกดดันอุปสรรคต่างๆที่โฮมเข้ามาซุ่มเข้ามาในชีวิตฉะนั้นเพลงนี้รวมๆก็คือการก้าวผ่านปัญหาและความเจ็บปวดโดยที่บอยานกลัวอันใดอันเนาะแล้วใช้ชีวิตให้เต็มที่โดยบ่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคบ่หนีบัญหาเกิดขึ้นก็ยอมรับแล้วซอกทางแก้ไขประมาณนั้นจึงเป็นที่มาของเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Rain Over Me 16ปีผ่านไปแต่ก็ยังอยู่ในใจของหลายคนโดนๆเพิ่นก็กิ้งกางมาอยากจะฟังจริงไหมก็เลยบ่ขัดใจขอบใจเราโทรคมเด้อที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ย้ำๆกันตอนนี้ก็คือเพิ่นแจ้งรางวัล นั่นล่ะเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าและเป็นการขอบใจที่อยู่เคียงข้างกับบริษัทมา30ปีฉะนั้นเพิ่นแจกทุกเดือนเดือนนี้ก็ห้อยล้านแจกเป็นเงินสดออกไปเดือนหน้าเดือนไหนจนถึงท้ายปีอ่ะรวมมูลค่าที่แจกมานี้เนาะรวบรวมมูลค่าทั้งหมด1ปีนี่เอิ้นว่า1ปีว่าครึ่งปีนะพอเพิ่น5ก็แจกเดือนแล้วซ่องตื้อซ่องตื้อปลายนะฉะนั้นในเดือนสุดท้ายของปี2026ก็จะเป็นแจ็คพอตใหญ่ฉะนั้นก่อนที่ถึงระยะนั้นนะเฮาก็ลุ้นไปนํากันเดือนนี้ตื่ม 3-4-5 มือนี้เพิ่นจะแรนเดิม100ล้านนะมอบออกไปเพียงแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขาอย่าลืมเนาะเวลาตื่มเงินน่ะตื่มให้ถึงหรือว่าตื่มบ่หลุด 100,000 เด้อเพื่อจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมเด้เพิ่นแรนเดิมเดือนแล้วนี้เนาะการแสดงความยินดีกับผู้ใดที่ได้รับรางวัลเดือนนี้เราก็มาลุ้นนำกันว่ารางวัลนั้นจะเป็นของผู้ใด
1: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าหลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านหลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ก็ขอบใจมีรายการที่เดินทางพร้อมๆกันอยู่เพราะเขายังมีเวลาประมาณ8นาที7นาทีสีเบาถ่านบ่เนาะเกี่ยวกับซาลาตัวนี้ก็ขอบใจเราโทรคมที่ให้โอกาสพวกเราได้นำซาลามาเมามาว่าเมื่อกี้กิ่งไม้บ่ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแล้วเราเพิ่นก็ศึกษาว่า7ประเทศที่เป็นเกาะสวรรค์ที่ไล่คนยากจะไปเยี่ยมยามครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะจมหายไปจากแผ่นที่โลกใน2050ปีนี้ก็2026อีกตื่มเช้าปลายปีเขาก็ยังคงจะเห็นในจุดนั้นเนาะรักษาสุขภาพไปนำกันเพิ่นบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ climate change กำลังทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบอย่างเด่นชัดเลยล่ะอย่างเห็นได้ชัดเจนระดับน้ำทะเลในโลกเพิ่มขึ้นถึงแม้นว่าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นซึ่งเขาเห็นเนาะ1องศาเซลเซียสเบิ่งว่ามันคือน้อยแต่ผลกระทบนั้นอย่างแสนสาหัสบ่ได้มีรายการฉะนั้น7ประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดีย1ใน5มันมีมัลดีฟซึ่งประกอบด้วยเกาะ 1,200 เกาะในนั้นเนาะกว่า80ของพื้นที่มีระดับสูงบ่ถึง1เมตรจากระดับน้ำทะเลอันนี้เป็นรายงานของ IPCC ปี2021แล้วเพิ่นบอกว่าคาดว่าน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้น 0.63 เมตรในท้ายทศวรรษนี้อาจจะเหตุให้เกาะส่วนใหญ่บ่สามารถอาศัยอยู่ได้ต่อไปบวกกับผลกระทบจากการเสาะเนาะสายฟังกัดเสาะสายฟังและการห้าแรงน้ำจืดยากน้ำจืดก็กลายเป็นน้ำเค็มสินะอีกตื่มเกาะหนึ่งกิริบาตีเป็นเกาะที่ประกอบด้วยเกาะปะการังวงแหวน33แห่งซึ่งบ่มีพื้นที่ได้สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกิน4เมตรแบบว่าสูงสุดเป็น4เมตรแล้วปัจจุบันนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำใต้ดินปนเปื้อนและก็น้ำเค็มเนาะอย่างหุนแหงเหตุให้พื้นที่กสิกรรมมีผลกระทบและก็การนำดื่มคาดแขนอันนั้นเป็นซองเกาะที่กิ่งไม้เบาไปอีกตึมเกาะหนึ่งเป็นเกาะโซลามอนไอซ์แลนด์อยู่มหาสมุทรแปซิฟิกโครงการวิจัยเสียเห็นว่าในรอบ7ทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ในแถวนั้นมีเกาะจมหายไปใต้บาดาลจมหายไปแล้ว5เกาะและอีก6เกาะสูญเสียพื้นที่ไปไล่กว่าร้อยละ20จนประชาชนแถวนั้นเนาะต้องได้อพยพไปอยู่ที่อื่นอีกตื่มเกาะหนึ่งใส่ซือวาตูวาลูเกาะปะการังเก้าแห่งที่มีพื้นที่รวมเพียง26กิโลตาเมตรและก็มีประชากรอาศัยอยู่ 11,000 คนส่วนลายพื้นที่ที่ว่าสูงสุดนะระดับน้ำทะเลสูงสุดนั้นแมน4.6 เมตรเท่านั้น และก็มีพื้นที่ต่ำว่าฮอตแมทหรือว่าแมทปลายก็มีอ่ะคาดว่าจะเป็นประเทศต้นๆได้ที่จะจมหายไปในที่จะจมหายไปอ่ะเพราะว่าระดับน้ำทะเลนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้นนักในปัจจุบันถ้าว่าอัตราน้ำทะเลมีความเพิ่มสูงขึ้นในจุดทุกมือนี้ก็มีความเสี่ยงหลายอีกตื่มเกาะหนึ่งแมนเกาะมาร์แชลล์ไอซ์แลนด์ระดับน้ำทะเลในพื้นที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง7มิลลิเมตรต่อปีรายงานจากธนาคารโลกเพิ่นเตือนหากน้ำทะเลสูงขึ้น1เมตรก็จะเฮ็ดให้น้ำท่วมน้ำท่วมตึกอาคารต่างๆเพิ่งห้อยละ40ในเมืองมาจูโรซึ่งเป็นเมืองหลวงและท่วมเกาะบางแห่งเฮ็ดให้เกาะบางบอนนั้นหายไปแบบท่าบอนเลยอะนะอีกตื่มเกาะตัวหนึ่งเป็นฟิจิปัญหาน้ำท่วมแถวนั้นก็มีซ้ำซากจำเจโดยเฉพาะอยู่หมู่บ้านวูนูโดกูราต้องอพยพประชากรไปอยู่ที่สูงนอกจากนั้นป่าสายเลนก็ยังทึกทำลายส่งผลกระทบฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยงถ้าว่าระดับน้ำทะเลซึบต่อสูงขึ้นในปี2050ก็มีความเสี่ยงจะหายไปในพื้นที่โลกะมิลกะเวลาเมื่อพอดีขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนขอบใจมีรายการที่ติดตามรายการต่อไปห้างห้ากะเกียมไว้แล้วพอกันมืออื่นมื้อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัย See you tomorrow
1: officers and alley through the exit ramp.

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันสถาบันโยธาธิการและขนส่งได้พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเขตสงวนทางโดยนำใช้งบประมาณของธนาคารโลกผ่านโครงการคะแนงขวาทางระยะทรงกำลังเฮ็ดทดลองอยู่โครงการเส้นทาง13ไต้แต่กิโลเมตรที่71หากิโลเมตรที่346ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีความเห็นว่าสถาบันโยธาธิการและขนส่งได้เก็บกรรมขึ้นทะเบียนทรัพย์สินที่นอนอยู่ในเขตสงวนทางแล้วป้อนข้อมูลใส่ไว้ในฐานข้อมูลซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์และสร้างเป็นบทรายงานเกี่ยวกับผลกระทบและประเมินมูลค่าการสดเสยผลกระทบเบื้องต้นท่านบุญทวีวิไลสอนมีความเห็นตุว่าผ่านมาแขนงการโยธาธิการและขนส่งได้ออกใบตัดดินความเอาเขตสงวนทางซึ่งอยู่ในกฎหมายแม้ได้กำหนดเขตสงวนทางในดำรัดในกฎหมายที่ดินมีการแบ่งที่ดินออกเป็น8ประเภทโดยเฉพาะที่ดินคมนาคมได้กำหนดอย่างละเอียดและจะแจ้งจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
3: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
3: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานม่วนสื่น
2: เอาไปจังไหนมาจังไหนนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหันเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
3: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งศาสตร์หรือพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษีมาหากันมื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์มื้อศุกร์สันนันสาศุกร์อุราพาเพลินพามวลพาจิตแจ่มใสเพลิดเพลินเจริญจิตเจริญใจสุกุลากันแหละเมื่ออื่นกันที่เข้าวันเสาร์แล้วเด้วันอาทิตย์กันไปเอาเมียนเงินเมียนซานกระโปกระป๋องน้ำในความไทยอูเองไฮมูนีเดอร์ญาญูถากทางในอ้อมเงินอ้อมซานกล้วยหอมกล้วยรอให้น้ำหลวงน้ำไรวันสุกมืดมือได้มือนี่ได้เสาร์สี่วันเต็มเต็มเป็นมือคืนสิบคำเดือนแปดพศสองพันห้อยหกสิบเก้ามาว่ามาว่าถากทายยายองพี่น้องป้องไปเขาก็มีข้าวมีข้าวมาฝากมาต้มนะมาฝากมาต้อนมายอมมาเยินกันมากมายไก่กองซอกซื้อซอกคาไปอยู่ไปกินกันได้เนาะตามอัธยาศัย
4: ท่านเคยทุ่มเทเฮ็ดเวียกหาเงินแล้วก็ดูแลคนอื่น
3: จนลืมดูแลสุขภาพตนเองความเจ็บป่วยหลายอย่างบ่ได้มาแบบกระทันหันแต่จะค่อยๆส่งสัญญาณเตือนให้เฮาฮู้ว่าถ้าเฮาใส่ใจและลืมดูแลตั้งแต่มื้อนี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตมื้อนี้เฮาจะมี9สัญญาณเตือนต่อห่างกายที่กำลังบอกเฮาได้เนาะมี9สัญญาณเตือน1เมื่อยง่ายอ่อนเพลียทั้งที่พักผ่อนเพียงพออาจเป็นสัญญาณให้ควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ2วิ่นหัวปวดหัวหรือหน้ามืดดุดุบ่ควรประมาทเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดหรือสาเหตุอื่นๆนอกเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดสูงหรือว่าสาเหตุอื่นๆ3มือซ้าตีนซ้าหรือเป็นปั้นแข้งปั้นขาเนาะควรกวดสุขภาพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง4นอนบ่หลับหรือหลับบ่สนิทถ้าเป็นตัวเนื่องควรปรึกษาแพทย์5ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดคอหรือปวดคอสำเหื่ออย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา6แผลหายยากเป็นบาดและเศร้ายากนะหรือว่าติดเชื้อง่ายควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ7ใจสั่นหายใจเมื่อยหรือแน่นอกโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานควรไปหงหมอโดยไวเนาะโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานใจสั่นหายใจเมื่อยเนาะควรไปหาแพทย์กวดกาโดยไว8น้ำหนักลดหรือผิดปกติโดยบ่ฮู้สาเหตุก็เป็นอีกสัญญาณที่ควรใส่ใจเนาะที่8ได้อันที่9อันสุดท้ายผลกวดสุขภาพผิดปกติเช่นน้ำตาลไขมันหรือความดันสูงแม่นควรเริ่มดูแลตนเองอย่างจริงจังสุขภาพดีบ่มีขายแต่สามารถสร้างได้ด้วยการเริ่มดูแลรักษาตนเองตั้งแต่มื้อนี้กินอาหารให้ครบหมดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและกวดสุขภาพเป็นประจำนี่อันนี้ได้9สัญญาณเตือนเด้อพี่น้องเด้อมาเว้าให้กันฟังมิดรายการเฮาฉะนั้นท่านที่มีปัญหาต่างๆอย่าลืมเนาะซอกอยู่ซอกกินกันได้โนนี้เอนไซม์อย่ากระชายเส้นหรือว่ายาฟอกเลือดนั่นแหละยากระชายเส้นยาฟอกเลือดพวกเรามีเนาะให้ท่านได้อยู่ได้กินกันเด้อจากนั้นซอกซื้อซอกหาได้ติดต่อและปรึกษานำพวกเราได้กับบริษัทไอรดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599พวกเขาช่วยทานได้เนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลๆเป็นความสุขเด่นในรายการเฮาซะก่อน
4: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
5: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449020-88-565-599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญขิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยน้อสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนําเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาสำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัดโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอาบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเพราะเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เนี่ยตัวนี้ได้แมนโครงการดีๆของบริษัทไอราดาลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจเด้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนิเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกท่านซื้อ1ชุดเนาะสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น5ล้านกีบเด้สาวาทันซื้อ3ชุดเด้เนาะ
พิเศษระดับ VIP เมื่อทานซื้อ6ชุดเนาะ6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้

0: นอกโครงการของพวกเขาโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อโครงการสุขภาพดีมีกำไรจะเป็นอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โทรเลยถ้าว่าท่านได้สนใจเข้าโครงการของพวกเขาโทรได้ที่หมายเลข020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เดียวนี่โครงการดีๆเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เข้าโครงการนำพวกเขาได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าโครงการนำพวกเขาก็เป็นติดต่อเบอร์โทรที่ให้ไปหันเนาะมี3ผลิตภัณฑ์ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ได้ผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้น3ผลิตภัณฑ์นี้เนาะเมื่อท่านซื้อเป็นสุดนะก็จะได้รับสิทธิ์เอาความโครงการกับพวกเขาได้สุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการดีๆของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำมาฝากมาตอนท่านใดที่สนใจต้องการจะเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยหมายเลขโทรศัพท์020-8856-5599 020-8856-5599 020-5449-5449ท่านใดที่สนใจจะเข้าโครงการนะพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยเนาะ1สุดนอนห้องหมอ 300,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตครับ2ล้านกีบเมื่อท่านซื้อ1สุดซื้อ3สุดนอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต5ล้านกีบ VIP 6สุด 900,000 กีบนอนห้องหมอ1ล้าน 800,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต10ล้านกีบ VIP Plus ซื้อ10สุดฐานะ VIP Plusสิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบกเกิน2ล้านกีบต่อครั้งนอน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถหับสิทธิ์ซ้ำได้เมื่อครบ10สุดแน่เป็นเครือจังสันโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อจากบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลเอามาฝากมาตอนกัน
1: เอาบัดนี้มาฟังนิทานกันต่อไปเชิญท่านฟังบั้นพญาแถนเทือกแห้วอ้ายกำพร้า

แถมหลวงเจ้าโกธาเกี้ยวโกรธอำนาจกล้าผันเข้าแลนต่ำหัวแทนเข้าคาคืนบ้วงบาดหัดผูกแน่นแทนเจ้าผู้เดียวไผพลย่านแตกตื่นพลันหนีแล้วแต่ตัวไผมันปบตายทางย่านแทนเต้นดิ้นบ้วงบาดแหงหักก็หากเหลือแหงมันบ่หวังหนีได้เลยบ่ติ่งตนได้โหยแหงอิดอ่อนแทนเราเอิ้นพลเท้าช่วยกู่เถ่แม่ก็บ่มีไผผู้อาสาไปช่วยตู่ข่อยย่านเขาแล้วสิตายนี่แล้วโอ้ตู่อีกแล้วชุมตู่ขย่านในชุมตู่นะเออนายหันไอ้แทนก็โอ้ใจหายแล้วคือว่าบ่มีผู้เด้อจะเข้าไปกูสิเข้าไปรองมึงนูมันเก่งซําน่ะมนต์เข้ามาก็ถึกแห้วซะแล้วไผพลเห็นก็ย่านแล้วแตกตื่นโอ้บ่ได้แล้วเป็นเอานี่ๆสู้ไปบ่ไปบ่ไปบ่ไปโอ้ชุมตู่ก็บ่ไปแล้วชุมตู่พากันปบแล้วหนีป้าแทนใหญ่แทนหลวงเพิ่นแหละบ่มีไปกล้าเข้าไปใกล้ไปหมอดิ้นเท่าใดก็แห้งหัดหัดเข้าหิงๆเข้าว่าซั่นซะจนสิตายเอาเข้าคักๆเพิ่นก็อิดอ่อนเมื่อยซะละได้บัดนี้เมื่อยดิ้นเมื่อยโดดเมื่อยทื่นเมื่อยทกแล้วก็บ่ลุดบ่ออกได้ก็เลยเมื่อยเอาซื่อๆบางสมาชิกเพิ่นมานํากันบางอ้ายก็บ่กล้าเข้ามาช่วยแหละย่านเพื่อว่าเห็นฤทธิ์เท่าย่านสันกว่าตายจึงได้พากันหนีปล่อยวางตัวเฒ่าอ้ายกำพ้าน้อยอ่อนทั้งสองเขาก็ลงเฮือนไปบ่เพิ่งกว่าย่านแถนก็ยินอายหน้าผัวนางน้อยหน้าแถนก็กลับเพศให้เป็นแบ่ทึกขุยแถนก็เสียเดชกล้าขนหัดขาคอก็บ่มีเดชาอยู่เงาคาบ้วงสองขาเท้าไปดูบ้วงบาดเห็นแต่แบ่ทึกเท่าคาบ้วงอยู่เงาโอ้เป็นอันนี้มันบ่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยละอายดิบ่ได้แปลงเพศเป็นแบ่ก่อนเฮาอ่ะแปลงเพศเป็นแบ่ได้พญาแทนก็ได้ย่านเสียหลับเด้แปลงเพศเป็นแบ่

0: บ่มีผู้ใดมาช่วยเด้เป็นแบ่ทึกเพราะว่าฤทธิ์เดชก็หมดแล้วดีนจังได๋ก็บ่ได้แล้วคนอันนั้นกับคนวิเศษแท้ๆยักเข้ายักเข้าเป็นบ้วงก่อสองขาเพิ่นกับเบ้อทางกำพากับนางเข็มมาก็ไปเบิ่งซะแล้วเห็นแต่แบ่ทึกเท่าขาบ้วงอยู่เหงาเพิ่นว่าขาบ้วงเหงาอยู่แหละเจ้าจึงห้องเฮียกเอิ้นห้องเปล่าชาวเมืองแม่นแบ่ไผเว้ยถูกคืนขาบ้วงแบ่ไผแท้ให้มาเอาเวรหีบ่ดังนั้นตูสิข่าใส่งายโอ้โธ่บ่แม่นดังงายโอ้ยน้องเอ้ยบ่แม่นบ้าบ่มีหยังมีแต่แบ่นี่ได้น้องเอ้ยมันคงไผว่าดังงาก็ว่าว่าน้องกับบ่ฮู้คือกันแท้แม่นแบ่ผู้ใดไอ้ลองห้องเบิ่งโดคันบ่มีเจ้าของเฮาก็ค่ากินเข็มมาอยากกินแบ่เมื่อนั้นเท่ากำพากับเป้อห้องขนาดเอ้ยพี่น้องป้องป้ายเอ้ยแม่นแบ่ไผเนาะนี่เนาะตู่ยื้อแท้ใดมาเบิ่งเอาเด้อคันว่าบ่มีเจ้าของเฮาอีค่ากินเด้อนี่เด้อว่าซะไหนเท่าก็ลิงเห็นแล้วเป็นแทนหลวงใหญ่ตูข้าเคิงพาโลให้แทนกัวย่านน้อยบ่ซาจับดึงทกแก่จับติ้วขึ้นบายค้อนฟาดตีสองขาเท้าพัดเปลี่ยนกันตีพอประมาณใส่คอกหมูขังไว้โอ้มันบ่มีเจ้าของหรอกน้องเอ้ยเอ้าค้อนนี่นำรู้ละ ทางกูเมียเพิ่นนำกันนำไอ้เอ้าฟาดมันลดให้มันตายข้านี่ละขังไว้อยู่ในคอกเนาะไอ้เนาะตบตบแล้วแบกจะแล้วบัดนี้มื้อใดอึดอยากกั้นเขินขาดแรงงายเฮาคอยเอามาคัวลาบกินยังแบ่ค่อมว่าแล้วเท้าตาวเมื่อเหือนสมนางงามอยู่เฟืองแฝงน้องเว้ยแทนก็ทงทุกแท้ในคอกหมูเล้าถึง10วันจึงออกมาดึงแก้ไผอยากกินอบแบ่มาทันกันซอยเฮ็ดลาบก้อยกินแก้มเหล้าขาวเบ้อบาดนี่เอาเด้อผู้เด้ออยากกินแบ่เด้อได้10วันแล้วเฮาคั่งไว้นี่นะจอยหมดละมาค้ากินซะเอาเหล้าข้าวมาเหล้าปลูกๆเด้อเหล้าให้เด้อว่าซะเด้แทนเท่าเก่งกว่าย่านความตายจนสั่นทั้งเหล้าขายขี้หน้านางน้อยและใหญ่บัดนี้ยังมีสายหามผู้เดินมาฮอดมันก็ถามชื่อแบ่ไปฆ่าพอกผีพอดีมีสายผู้หนึ่งแล้วมาเห็นเด้แบ่อยู่ในคอกหมูก็เลยถามเอาแบ่นี่สิขายเท่าใดชุมตู้อยากได้นะชุมตู้สิไปฆ่าพวกผีเลี้ยงผีนี่มีเท่าใดสิขายนี่คือว่าเป็นตะแซ่บอยู่ได้ตัวใหญ่ดีแบ่นี่เนาะว่าซะโอ้สายมาแต่สวรรค์บ่ได้ถ้าว่าแบ่ค่อยนี่หายเสือกบิดเบือนแท้ได้คันว่าอ้วนเอาไปปล่อยเสียดายล่ะมันจะมีความเว้าจากกันความยากคันว่าขายขาดแล้วไผสิซื้อบ่ขีนมันกล่าวต้านขานตอบบาคานค่อยจะเอาคำพวงให้เป็นคำแล้วมันก็บายคำให้บาคานห้อยหนึ่งอ้ายกำผ้าบายไว้บ่นานคันว่าในนั้นหันเฮาสิให้เป็นคำนะบ่ให้เอาเรื่องเอาเล่าเพียงกันดอกมันสิให้เสือกบิดเบือนปานใดก็อย่าเฮาเอามันได้บ่มีปัญหาท่านเอ้ยว่าซะเด้พี่น้อยแก้เปลี่ยนเสือกให้จูงมาถึงมือมันมอบเวรวางให้เสือกเก่าน้อยเปลี่ยนเส้นใหม่แหวนดีแล้วได้เส้นเก่าของมูลมังค่อยก็ยังเสียไว้ค่อยจูงยังแบ่ถึงมือเวรมอบเจ้าแล้วอันว่าคำห้อยนี่ของค่อยขาดคำแล้วเนอทางพี่น้อยก็ละว่าก่อนนะบอกไปนั่งเอาค่อยเปลี่ยนเสือกให้เจ้าแล้วค่อยเอาเสือกนี่แน่นหน้าดีให้เจ้าละเด้อมัดให้แบ่เจ้านี่เจ้าจูงไปรถคำของเจ้าค่อยสิเอาไว้ให้ไอ้กับไอ้คอยว่าซะได้พี่น้อยก็ว่าจังซั่นคันว่ามันได้แบ่มันหีบจูงหนีถึงกลางทางแบ่เลยตื่นเต้นขยงขยิงเต้นไปมาเปียปินเสื้อขาดบั้นแถนเท่าแล่นหนีอ้ายนี่ซื้อแบ่ได้บัดนี้ได้คันว่าเป็นจังซั่นเฮาก็เอาแบ่ไปแล้วบัดนี้สิไปได้เฮาไปสวรรค์ผู้ใดนี่ได้ว่าซั่นซะจูงแบ่ไปฮอดระยะนึงโอ้แบ่กระดิ้นกระดันเนาะแท้ว่าจนเสือกขาดแล้วก็เลยตัวนี้เลยแบ่ตัวนั้นก็ได้พญาแถนแล่นหนีปบตายไปมันก็คว้าตีเต้นโตนนําเลยไหลแบ่ตื่นเต้นผันเข้าป่าหนามมันก็เวียนซอกอ้อมหุ่นแฮงเลยบ่จวบมันหากหนีทางใดก็บ่มีเห็นหยังแบ่มันหากหนีทางใดก็บ่เห็นหยังแบ่ก็หากเหลือแฮงแล้ว เซาแค้นนั่งอยู่เคาะเฮ็ดให้เสียแบ้ตื่มคำโอ้ยเสียคำแล้วบ่แล้วเสียแบ้พร้อมมันก็เป็นเวรแล้วอันนี้ก็ได้มีแต่แนวเสียแบ้อันนี้ก็ไวแท้ๆซอกก็บ่เห็นนั่งจมอยู่แล้วเสียแบ้เสียคำไปพร้อมมันจมแล้วเลยเล่าหนีเมือแทนก็หนีเมือบนฮอดเฮือนทางเฝ้าแทนก็ไขคำต้านจ่าเขาลายหลากเคาะ5เคาะ5ห้อยปางนี้สันแมงตายโอ้ยเกือบกูตายชู้เอ้ยชู้กันนี่ปากกูบ่เนาะใครแล้วกูเป็นแบ้นี่ป้อมเป็นแบ้เต้นมานี่นะคันซั่นแล้วมันตายแล้วสู้นี่โอ้ยเคาะกูแท้ๆว่าซั่นไอ้กำพ้าพัดพวกถูกตีกูนี่ทำสันใดมันบ่กลัวเก่งย่านกูจึงบังเป็นแบ้เขาหลังตัวใหญ่เพิ่นจึงมาซื้อแบ้เมื่อข้าสู้ผีมันก็เอาคาแล้วปะปล่อยวางไปถึงกลางทางโดดหนีเลยม้มกูก็เลือใจแท้ผีมาคุ้มสวยผีน้อยบ่มาสวยคุ้มกูสิได้พยอดนางโอ้กูเลือใจนี่เด้บักพี่น้อยนี่มันมาสวยเนาะสวยเข้านะคันพี่น้อยมันบ่มาคุ้มสวยนี่กูได้นางแล้วเบิ้งมึงเด้อพี่น้อยเนี่ยเกือบกูมาบ่ได้นี่เด้อืมโอ้เต้นโตนมาแล้วนี่นะว่าซะบัดนี้ไผญาใจต้านเอานางเมือลุ้มเขาจะตัดหัวตายจากเฮือนเฮาล่ากูจะสอนสั่งให้สู่จงจือจำเอากูหากเห็นตัวจริงให้จือจำคำเว้า โอ้บัดนี้ได้เว้าแล้วบัดนี้เนาะเป็นหลาบตายได้ไอ้แทนเพิ่นนี่ก็ได้บัดนี้ได้สั่งสอนลูกน้องเพิ่นได้บัดนี้สุขสั่งสอนบรรดาผีเพิ่นทั้งหลายผีปอบผีพงผีลมผีฟ้าผีอย่างสมปีแหละแทนหลวงต้านจากเขาก้อยกาวค่อยเล่าย่านกลัวเท้าสันสายเออเจอไว้ชั่วเอ้ยกูไปเห็นตัวจริงบักกำพามันเป็นตาย้อนแท้ๆมันมีเส้นวิเศษอีกความได้ช่วยเจอไว้ให้ยาเว้าเรื่องนี้อีกเด้อว่าซะนี่ให้ยาเว้าจะถึงเมืองลุมผีอยู่ดินและฟ้ายังอ่อนกว่ากูแทนก็เลยบ่เว้าอันเต้าที่สองดีทอสมนางงามอยู่เมืองแทนพี่พี่น้อยขึ้นเมื่อแทนฟังอยู่ก็บ่มีความหมายว่าสิคืนเอาแก้วทุกทั่วเมืองแทนพุ่นเลยเย็นสงัดอยู่พี่น้อยลงจากฟ้าถึงห้องแห่งเมืองพี่น้อยก็ไปนั่งฟังแทนหลวงจมแล้วก็บ่มีท่าทีว่าจะมาตบตีเอาคืนอีกมิดเงียบอยู่สงบว่าซั่นซะย้อนฮู้ว่าเท่ากำพ้าบ่ย่านพญาแทนหลวงแล้วบ่ย่านแล้วจังซั่นก็พี่น้อยก็จึงฮู้ข่าวว่าพญาแทนหลวงนี่จะบ่มาสู้เอานางงาคืนแล้วมีแต่สิเบิ่งอยู่เทิงพุ่นละเหลียวเบิ่งพอได้น้ำลายเหยว่าซั่นซะเอ้าพี่น้อยต้านจ่าต่อบาคานทั้งเมืองแทนเงียบเงาทั้งค่ายนั่นไอ้เอ้ยบ่ต้องย่านแล้วบัดนี้น้องหักก็ลงมาแต่เมืองแทนนี่มันเงียบมัดทั้งค่ายทั้งกลุ่มมันบ่มีการเน่งเต็งมันย่านอายเด้ว่าซะนี่ทั้งกำพาเลยบอกกันว่าคันว่าแนวนั้นก็สงบแล้วก็ดีอึดแนวอยากได้มาเอาเมียเฮาเนาะเมียเฮางามนี่ว่าซั่นซะอันว่าทางเฮาพี่ยินดีสมซื่นจริงแล้วอ้ายกำพาสมน้องบ่วางเป็นแต่บุญบาสร้างปางหลังชาติก่อนแถนอยู่ฟ้าก็ยังย่านอ่อนกลัวคันบ่ทอเจ้านี่ก็คือว่าแล้วเนาะเอ้าเฮาก็เป็นย้อนบุญย้อนวาสนาเฮาแต่ปางก่อนนั่นแล้วแท่นอยู่ถึงฟ้ากันยังย่านกลัวเฮาเว้ยเอ้าขอบใจเด้อพี่น้อยเด้อโอ้ยเฮาสิไปชมน้องเข้มมาเฮาซะก่อนว่าซั่นเว้าแล้วก็ไปเชยชมน้องชมมาอันนั้นแหละเพิ่นว่าบั้นนึงบั้นพญาแถนถึกแห้วลาบแล้วแม่นบ่คืน
1: รายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวนซื่นว่าว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวนซื่นโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซน์นำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซน์นำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใส่โนนิเอนไซด์เด้อพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใส่โนนิเอนไซด์ ช่วยทานได้ได้พี่ปาราเฮาโนนี้เอนไซของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีแล้วบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แ
1: ม่นระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มขุ่นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีแล้วบ่นี่เด้น้ำหมักไมโนนี้เอ็นไซอาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้
1: แม่นแล้ว
3: น้ำหมักไมโนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ค่อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมักไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินปัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี้มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี้เป็นดอกก้อนจืดเหม็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตรีแอฟริกาและอเมริกาได้แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนื่นโนนี้เอนไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
4: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นชั่วโมงผ่านมาลาวได้ประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายรอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงเฮ็ดให้ค่าของชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเช่นปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานต่อกองประชุมสรุปเรียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อบ่ดนมานี้ว่าเทิงว่าพวกเฮาจะสืบต่อขยายสายพันธุ์การหัวมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเสื่อมโยมยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาวท่านนางดารณีพรหมวงศาไฮฮู้เติมว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งหน้าแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวลาวมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นลื่นคาดหมายถึงอย่างใดก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด้านสากลเข้าออกประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานีท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อภาพผลรวมและคุณภาพของการท่องเที่ยวในเวทีสากลจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
5: เออนี่ตุน
6: หึ
5: กูบ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็คเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็คเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โห
5: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็คเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
5: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เฮาจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 และนอกจากนั้นก็ยังมีระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 นาที ถึงเวลา 15:30 นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรธารกุลท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงในมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาจะให้ท่านผู้ฟังได้ฮับฟังการสัมภาษณ์และสนทนาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินเป็นต้นก็แม่นความหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินแม่นหยังคู่กรณีสามารถเลือกและข้านตัวผู้ตัดสินได้หรือบ่และนอกจากนั้นก็ยังมีการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินนี้แม่นมีการปฏิบัติแนวใดและมีกำหนดเวลาหรือบ่และปัญหาสุดท้ายก็คือในเวลาที่คู่กรณีบ่พอใจในคำตัดสินสามารถขั้นคำตัดสินได้หรือบ่ซึ่งวันในทั้งหมดก็จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในมื้อนี้ซึ่งทางรายการของพวกเฮานั้นได้รับเกียรติจากท่านปริญญาเอกวงสวรรค์นวลณวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเฮาในมื้อนี้เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวสำหรับรายละเอียดจะเป็นอะไรนั้นจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในระยะหน้าแต่ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลจากทางรายการของพวกเฮาก่อน

0: สบายดีเซี่ยวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
1: สบายดีอยู
0: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
1: ่ก็คือเก่าตามสภาพหั่นล่ะแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระวนกันอยากปั่นมูลกัน
0: โอ้แม่นวะตัวเด้สันก็แม่นลูกคือกัน
1: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
2: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
0: โอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันที่ทําแห่งชาติใหม่ๆมันมาได้
1: โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ
2: ่มีละบ่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กําหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีรัฐหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
0: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
2: บ่เป็นหยังหมู่กันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031นำพาท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการคมฮู้ทางด้านกฎหมายที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับผู้ดำเนินรายการปาวีคําเพชรกุลท่านผู้ฟังที่เคารพดังที่ได้นำเสนอในระยะทําอิดว่าในมื้อนี้ทางรายการของเฮาจะได้สัมภาษณ์และสนทนาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินซึ่งเฮาได้รับเกียรติจากท่านปริญญาเอกวงสวรรค์นวลนวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมเพิ่นจะมาสนทนาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวฉะนั้นพวกเฮามาสัมภาษณ์และสนทนากับท่านกันเลยสบายดีท่าน
3: สบายดี
2: ก่อนอื่นขอให้ท่านได้แนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังก่อนขอเชิญ
3: เจ้าข้าพเจ้าชื่อปอวงสวรรค์นวลนวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรม
2: เจ้าเนื่องในโอกาสที่ท่านได้เข้าร่วมสัมภาษณ์และสนทนากับทางรายการของเฮาอยากถามท่านว่าการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินมีความหมายคือแนวใดท่าน
3: สำหรับการตัดสินข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจความหมายแมนการตกลงเห็นดีของคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายให้คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้แก้ไขให้โดยการยื่นคำร้องขอไปหาศูนย์หรือห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ
2: เจ้า
3: เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการตัดสินตามพระราชบัญญัติซึ่งว่าคำตัดสินของคณะกรรมการแม่นถือเป็นอันสุดท้ายและมีผลบังคับปฏิบัติต่อคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายในทันใด
2: เจ้า
3: แต่ว่าการตัดสินข้อขัดแย้งนี้ก็ถือว่ามีความแตกต่างกับการไกล่เกลี่ยเนาะสำหรับการไกล่เกลี่ยแม่นการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยคู่กรณีเองเนาะด้วยความปณิปนอม
2: เจ้า
3: การเจรจาและปรึกษาหารือซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยอาจจะมี1ท่านหรือหลายท่านที่ว่าเป็นคนกลางมาแก้ไขให
2: ้เจ้าอันนั้นก็แม่นเว้าถึงความหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินเนาะท่านเนาะและคำถามต่อไปอยากถามท่านว่าคู่กรณีนี้สามารถเลือกผู้ตัดสินและขั้นตัวผู้ตัดสินได้หรือบ่ท่าน
3: เจ้าถือว่าคู่กรณีสามารถเลือกผู้ตัดสินหรือว่าข้ามตัวผู้ตัดสินได้เนาะ
2: เจ้า
3: สำหรับการเลือกผู้ตัดสินนี่เนาะในการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยคณะกรรมการนี้คู่กรณีสามารถเลือกผู้ตัดสินได้หมายความว่าสกส.หรือหกส.ภายหลังที่คู่กรณีได้ยืนคำร้องเพื่อแก้ไขแล้วเนาะ
2: เจ้า
3: สกส.จะเสนอบัญชีรายชื่อผู้ตัดสินขององค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจให้คู่กรณีเลือกเนาะในการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยการตัดสินนั้นคณะกรรมการตัดสินต ้องประกอบด้วยการตัดสินแต่3คนขึ้นไปเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: ตามการตกลงเห็นดีของคู่กรณีแต่ต้องเป็นจํานวนคีกอยู่เสมอในกรณีเลือกเอากรรมการ1ท่านแม้นให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายตกลงเลือกนํากันเน
2: า
3: ะสมมุติว่าคู่กรณีเลือกเอากรรมการแก้ไข1ท่านกับคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายกับพร้อมกันเลือกเอา1ท่านมาแก้ไขให
2: ้เจ้า
3: ในกรณีเลือกเอาผู้ตัดสิน3ท่านแม้นให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายเลือกเอาผู้ตัดสิน1ท่านหลังจากนั้นแม้นให้ผู้ตัดสินที่ถูกเลือกนั้นเลือกเอาผู้1มาเป็นประธาน
2: เจ้า
3: ทั้ง2กรณีนี้ถ้าว่าคู่กรณีเลือกบ่ได้สกส.หรือหกส.หรือว่าคะแนนส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมและแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นผู้เลือกให
2: ้เจ้าอันนั้นเมนเว้าถึงการเลือกผู้ตัดสินเนาะท่านเนาะและต่อไปนี้เมนการขั้นตัวผู้ตัดสินเนาะท่าน
3: เจ้าสำหรับการขั้นตัวนี้เนาะถือว่าคู่กรณีก็สามารถขั้นตัวนะผู้ตัดสินหรือว่าคณะกรรมการตัดสินได้เน
2: า
3: ะ
2: เจ้าก
3: รรมการตัดสินมีสิทธิ์ถอนตัวจากการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเนาะถ้าหากว่าตนหากเป็นญาติพี่น้องหรือมีส่วนผัวพันกับผลประโยชน์หรือว่ามีข้อขัดแย้งกับคู่กรณีฝ่ายใดหนึ่งหรือบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: คู่กรณีเองก็มีสิทธิ์ข้ามตัวผู้ตัดสินเนาะถ้าหากเห็นว่าผู้ตัดสินหรือว่าคณะกรรมการตัดสินเป็นญาติพี่น้องหรือมีส่วนผัวพันกับผลประโยชน์หรือว่ามีข้อขัดแย้งกับคู่กรณีฝ่ายใดหนึ่งเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: ถ้าว่าคู่กรณีฝ่ายอื่นบ่เห็นดีนำการข้ามตัวผู้ตัดสินบ่ยอมถอนตัวด้วยความสมัครใจสกส.จะเป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับการคัดค้านดังกล่าวเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าอันนั้นก็แม่นเว้าถึงการคัดตัวผู้ตัดสินเนาะท่านเนาะถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงทั้ง2คำถามที่พวกเราได้สนทนาไปเนาะก็มีความหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินและคู่กรณีสามารถเลือกและคัดตัวผู้ตัดสินได้นั่นเองสำหรับระยะหน้าจะสืบต่อสนทนาเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินนี้จะปฏิบัติคือเท่าใดมีกำหนดเวลาหรือบ่และในกรณีที่ว่าคู่กรณีบ่พอใจคำตัดสินสามารถคัดค้านคำตัดสินได้หรือบ่ฉะนั้นในระยะหน้าจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแต่ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเราตื่น

0: บายดีเชียวเป็นอะไรสบายดีบ่บ่เห็นกระดนยังแห้งๆคือเก่าบ
1: ่สบายดีเฮาแข็งแรงอยู่ตัวเดียวล่ะเป็นแนวใดแข็งแรงดีบ
0: ่โอ้ยเฮายังแข็งแรงเหมือนเดิมบ่เห็นกระดนเนาะวันเท่าใดมื้อแลงไปหานั่งฟังเพลงตามจอกนำกันจักหน่อยเนาะหมู่หลายคนนัดกันมื้อนี้ได้มีผู้สาวนำในมื้อนี้น่ะ
1: โอ้แม่นวะเบิ่งตัวจริงเด้อเฮาขับไปรับลูกอยู่โรงเรียนน่ะเมียเฮาพัดเลิกการศึกษาอีกอย่างตอนแรงก็เป็นซนๆนำเบียครอบครัวแ
0: ท้โอ้ยโดนๆเถอะนะไปๆๆให้เมียไปรับตัวเป็นผู้ชายก็ต้องมีสังคมของเขาเด้อวะคือเฮาแม่แต่งงานแล้วให้เมียออกเวียกอยู่เฮือนเฮ็ดเวียกเฮือนการศึกษาเลี้ยงลูกก็พอแล้วนะมันเป็นหน้าที่ของแม่หญิงอันเลี้ยงลูกกับเฮือนการศึกษานี่มันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ชายคือพวกเฮาได้เมียควรอยู่แต่เฮือนเองอยู่ก็กินเลี้ยงลูกเต้าเขาอ่อนก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เฮาสบายแล้วได้เลือกเวียกกะเลาะลิ้นสร้างสรรค์นำมู
1: อย่าว่าสันแม่หญิงเข้าเจ้าก็มีบทบาทในสังคมหลายด้านไดเดี๋ยวนี้มีสิทธิเสมอภาพเท่าเทียมคือกันกับเพศชายนี่ละและยังมีกฎหมายคุ้มครองปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์แก่แม่หญิงและเด็กน้อยนำอีมันบ่ถูกต้องใดสิ่งที่โตเฮือนน่ะมีหยังก็ช่วยกันบ่ว่าสิเป็นเวียกเฮือนการศึกษาฮอดการเบิ่งแง่งเลี้ยงดูลูกเต้าอันที่จริงแม่หญิงเข้าเจ้าก็ลำบากกว่าเฮาอีต้องเบิ่งแง่งลูกและเอาใจใส่เวียกครอบครัว
0: โอ้ยพ่อๆโทรมาสวนบ่แม่นโทรมาฟังเทศบ่ซำนี้ก็รู้สึกเป็นคนเห็นแก่ตัวบ่ให้เกียรติแม่หญิงรู้สึกผิดขึ้นมาเลยได้นี
1: ่เออถ้ารู้สึกผิดก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นการดีได้เสียวพ่อครอบครัวก็ต้องการคนหน้าครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกครอบครัวเพื่อครอบครัวและสังคมที่สงบสุข
2: สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: เสียงเพลงมวลๆก็ได้ผ่านพ้นเป็นที่เหียบห้อยแล้วหวังว่าจะสร้างความบักบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรกับข่าวสู่รายงานนี้ก็ยังอยู่กับทางรายการความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวิคำพิธารกุลและผู้ให้สัมภาษณ์ท่านปริญญาเอกวงศ์สวรรค์นวลนวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมสำหรับรายงานนี้เราจะมาสืบต่อสนทนาในหัวข้อต่อไปนั่นก็คือการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินนี้ปฏิบัติคืออะไรท่านและมีกำหนดเวลาหรือบ
4: ่เจ้าสำหรับการตัดสินข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจคือดังที่ข้าพเจ้าได้เสนอไปเบื้องต้นนี้ภายหลังที่ว่าคู่กรณีได้ถูกเชิญให้เข้ามารับทราบคำฮ้องแล้วเนาะ
3: เจ้า
4: คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายพร้อมกันเลือกเอาวิธีแก้ไขด้วยการตัดสินทั้งสกสหรือว่าหกสพวกเรานี้ก็จะเสนอบัญชีรายชื่อผู้ตัดสินให้ภายหลังที่ว่าคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเลือกเอาผู้ตัดสินแล้วเนาะ
3: เจ้า
4: ทางศูนย์หรือว่าห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจนี้ก็จะได้แต่งตั้งกรรมการตัดสินภายหลังที่ว่ากรรมการตัดสินได้รับการแต่งตั้งแล้วเนาะก
3: ็
4: คือว่าพวกเจ้าก็ต้องได้เนิมดำเนินการตัดสินข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้ให้สำเร็จภายในกำหนดเวลา3เดือน
3: 3เดือนนะท่านเนาะ
4: เจ้า
3: และคำถามสุดท้ายเนาะที่ว่าอยากถามท่านว่าในเวลาที่คู่กรณีบ่พอใจในคำตัดสินสามารถคัดค้านคำตัดสินได้หรือบ่ท่าน
4: ได้เนาะที่ว่าในกรณีที่ว่าคู่กรณีบ่พอใจคำตัดสินสามารถคัดค้านคำตัดสินได้เนาะ
3: เจ้า
4: โดยทั่วไปคู่กรณีแม้นมีพันธะปฏิบัติผลของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนับแต่วันที่ได้มีการตกลงคำตัดสินหรือรับทราบคำตัดสินเป็นต้นไปแต่ว่าคู่กรณีก็สามารถคัดค้านคำตัดสินได้เนาะหากเห็นว่าคำตัดสินดังกล่าวบ่ถูกต้องเนาะก็สามารถคัดค้านคำตัดสินได้เนาะในระยะเวลากำหนด30วันเนาะคู่กรณีสามารถยืนคำตัดสินดังกล่าวไปหาศาลที่มีสิทธิอำนาจยกตัวอย่างศาลประชาชนนครหลวงเนาะเพื่อพิจารณาออกคำสี่ขาดภายในกำหนด15วันนับแต่วันที่ได้รับคำฮ้องถึงคู่กรณีสามารถคัดค้านคำตัดสินตามเงื่อนไขดังนี้1คู่กรณีบ่ได้ตกลงให้แก้ไขข้อขัดแย้งด้วยรูปการตัดสินหรือการตกลงนั้นเป็นโมฆะ
3: เจ้า
4: 2การประกอบกรรมการตัดสินบ่สอดคล้องกับการตกลงของคู่กรณีและกฎหมาย3การดำเนินการตัดสินบ่สอดคล้องกับระเบียบการกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจและบ่นำใช้ระเบียบการกฎหมายในการแก้ไขตามที่คู่กรณีได้ตกลงกันในสัญญา
3: เจ้า
4: 4ข้อมูลหลักฐานที่เป็นพื้นฐาน ในการตัดสินนั้นมีการปลอมแปลงหรือว่าผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการตัดสินรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นหรือมีการลำเอียงส่งผลกระทบต่อการตัดสิน5ข้อขัดแย้งบ่อยู่ในขอบเขตสิทธิ์ที่ต้องนำมาพิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา16ของกฎหมายฉบับนี
3: ้
4: 6คำตัดสินเกินหรือบ่ครบถ้วนตามคำฮ้องของคู่กรณีซึ่งบ่ได้รับการแก้ไข
3: เจ้าทานก็ถือว่าคู่กรณีนี้ถ้าว่าบ่พอใจในคำตัดสินก็แม่นสามารถคัดค้านคำตัดสินได้เนาะแต่ว่าในการคัดค้านนั้นก็ต้องมีเหตุผลและก็ครบตามเงื่อนไขที่เพิ่นได้กำหนดไว้เนาะทานเนาะถ้าผู้ฟังที่หักแพงทั้งหมดนั้นก็แม่นการสัมภาษณ์และสนทนาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินหวังยั่งยิ่งว่าจะเป็นความรู้ให้ทานได้หลายพอสมควรสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจกับทานปริญญาเอกวงศ์สวัสดิ์นวลนวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมที่ให้เกียรติเข้าร่วมสนทนากับทางรายการของพวกเฮาและหวังอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าท่านจะเข้าร่วมสนทนากับทางรายการของพวกเฮาตื่นอีกเนาะท่านเนาะและในโอกาสที่ท่านได้เข้าร่วมสนทนากับทางรายการของพวกเฮาในมื้อนี้พวกเฮาก็ขออวยพรไซอันประเสริฐมายังท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานชีวิตส่วนตัวและครอบครัวขอขอบใจ
4: ขอขอบใจ
3: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดตอนนี้ก็ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของทางรายการของพวกเฮาแล้วก็ต้องขอขอบใจกับท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการป่าวีคำเพชรากุลและท่านปริญญาเอกวงสวรรค์นวลนวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายสางควบคุมเสียงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ในมื้อนี้นอกจากถือว่าเป็นอีกหนึ่งมื้อที่สันติภาพจะนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อโดยเฉพาะแมนบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐบ่ว่าจะเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ดีเกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเบื้องต้นโดยการกำหนดเลือกห้องหมอเนาะการกำหนดเลือกห้องหมอซึ่งระยะที่ผ่านมาก็มีความเข้าใจผิดหลายพอสมควรในการเลือกห้องหมอซึ่งในแบบฟอร์มในการเลือกห้องหมอนั้นเพิ่นก็ได้มีการเลือกมีการระบุว่าซั่นซะห้องหมอที่1และห้องหมอทรงต่อห้องหมอที่2นะอันนี้ก็หลายท่านก็เนื่องจากว่าบ่ได้ไปเบิ่งด้านหลังเนาะการอธิบายในการวิธีขั้นตอนการเลือกห้องหมอเนาะหลายท่านก็บ่ค่อยมีเวลาเพิ่นก็บ่ได้อ่านนะและเพิ่นก็ประกอบเอกสารเขียนมาด้วยตัวเองหั่นล่ะเนาะด้วยความที่บ่เข้าใจเวลาที่จะเขียนใส่อันน่ะห้องเลือกห้องหมอหั่นอันน่ะคืออยู่ศูนย์กลางเนาะบางท่านก็จะเขียนห้องหมอมิตรภาพห้องหมอธมิตรและห้องหมอส่งต่อห้องหมอที่2มโหสถอันน่ะบางท่านก็เขียนอันน่ะห้องหมออันน่ะกับห้องหมอใหญ่กับห้องหมอใหญ่อ่ะแหละว่าง่ายเนาะซึ่งมันมีความเข้าใจผิดในกรณีคือบางกรณีมีการระบุใส่เลือกของหมอเมืองเลือกของหมอเมืองและก็กำหนดห้องหมอใหญ่ใส่เนาะตัวอย่างว่าห้องหมอเมืองสังทองและก็ห้องหมอที่2เลือกใส่ห้องหมอมโหสถห้องหมอใหญ่นะแต่ว่าเขียนแบบนั้นอยู่ทั้งที่ตัวเองก็บ่เข้าใจว่าอันนะเพิ่นคุ้มครองแนวใดเนาะโดยส่วนตัวแล้วเนาะหลายท่านนี่เข้าใจผิดว่าเลือก2ห้องหมอห้องหมอเมืองแน่ห้องหมอมโหสถแน่หรือว่าห้องหมอเศรษฐาแน่ห้องหมอมิตรภาพแน่เป็นห้องหมอที่2หมายความว่าตัวเองคณะเนาะเข้าใจผิดนั่นแหละเนาะเข้าใจว่าคันว่าเฮาเลือก2ห้องหมอเฮาไปห้องหมอใดก็ได้ได้เนาะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเด้อเวลาท่านประกอบเอกสารอันน่ะขึ้นทะเบียนเบื้องต้นนะเนาะเป็นความเข้าใจผิดบัดนี้คันว่าเป็นคนหนึ่ง2คนเนาะก็สิแม่นพออธิบายได้อยู่แต่ว่าบางบริษัทเนาะประกอบเอกสารมา100คนขึ้นทะเบียน50คนขึ้นทะเบียนเนาะจะมาถามแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็คือสิยากเนาะสําหรับผู้ที่นะเอิ้นว่ารับเอกสารก็คือแผนกเกี่ยวข้องที่รับเอกสารของท่านนะก็เอิ้นว่าจํานวนคนหลายเนาะคันว่าสิไปถามหมดทุกอันนะว่าท่านเข้าใจแล้วบ่ว่าเลือกของหมอแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ได้อันนั้นเนาะเนาะก็คิดว่าบางกรณีเพิ่นก็จะรับไปเลยนะเนาะก็อาจจะบ่ได้ถามนะเนาะก็ย้อนว่าคนหลายเนาะมันก็เพราะว่านอกจากว่าบริษัทหนึ่งมีผู้ขึ้นทะเบียนหลายแล้วยังมีบ่หลายบริษัทที่ว่าเลี้ยนแถวกันมาเพื่อจะมาประกอบเอกสารขึ้นทะเบียนเนาะเอิ้นว่าเวลามันบีบแฮงเนาะก็จะเป็นต้องได้รับตามที่เพิ่นเขียนมาเลยนะจักเพิ่นเข้าใจหรือบ่เข้าใจแนวใดทางเฮาก็รับไปเพื่อประหยัดเวลาให้กับหลายๆบริษัทที่ต้องการขึ้นทะเบียนเช่นเดียวกันเนาะหมายความว่าเรียนแถวต่อคิวกันอยู่ก็อันองค์การประกันสังคมแห่งชาติของพวกเขาอันนั้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วจึงขออธิบายให้บรรดาท่านได้เข้าใจเพราะว่ามีความสำคัญหลายเวลาที่อันประกอบเอกสารเบื้องต้นในการขึ้นทะเบียนนะในการขึ้นทะเบียนบ่แม่นว่าเขียนไปซื่อๆเนาะเขียนไปแล้วมันมีความหมายโดยเฉพาะแม่นการเลือกห้องหมอเนาะสิ่งที่อยากฝากไว้นั่นก็คือแมนการเลือกของหมอในเบื้องต้นเนาะถ้าว่าเฮาอยู่ในตัวเมืองเฮ็ดเวียกอยู่ในตัวเมือง

นครหลวงจันทน์ความจริงแล้วก็กับบบกว้างแบบไหนเนาะแต่ว่าก็ถ้าเฮาเฮ็ดเวียกอยู่ในโซนตัวเมืองนะอยากแนะนำก็คือแม่นอยู่ในฟอร์มมันจะมี2อันเนาะห้องหมอทำอิฐห้องหมอที่1และห้องหมอทรงต่อนะถ้าว่าเฮาอยู่ในนครหลวงจันทน์เนาะก็คือแม่นให้เลือกใส่ห้องหมอใหญ่ห้องหมอเดียวหั่นเลยเนาะใส่ห้องหมอทำอิฐหั่นส่วนห้องหมอที่2บ่ต้องเขียนหยังใส่เนาะให้เขียนใส่แต่ห้องหมอทำอิฐเป็นห้องหมอใหญ่มิตรภาพบ่มโหสถบ่เศรษฐาบ่ห้อย3บ่ให้ระบุแบบนี้เลยใส่ห้องหมอทำอิฐฮะแต่ว่าห้องหมอที่2บ่ต้องใส่หยังแล้วก็แล้วหมายความว่าเพราะว่าเฮาระเบียบประกันสังคมก็คือแม่นให้ไปใส่ห้องหมอเดียวเท่านั้นคณะอยู่แขวงก็แม่นระบุใส่ห้องหมอแขวงเลยเนาะเป็นห้องหมอทำอิฐทันเลยแต่ตัวที่2ก็บ่ต้องเขียนเนาะห้องหมอทรงต่อบ่ต้องเขียนก็คือเฮาเวลาเจ็บป่วยเฮาก็ไปห้องหมอแขวงนะแต่ว่ายกเว้นกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินอันนั้นแม่นไปห้องหมอรัฐห้องหมอใดก็ได้ที่ใกล้ที่สุดนะแต่ว่าย้ำว่าต้องเป็นห้องหมอรัฐแล้วก็โทรแจ้งภายใน3วันเบอร์โทรโทรศัพท์อยู่สายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของแต่ละท่านนั้นเนาะอันนั้นแม่นกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินโทรแจ้งภายใน3วันไปหาหมอที่บ่ได้เลือกแต่ว่าต้องเป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและเนาะก็คือแม่นการเลือกหาหมอนี้เป็นอย่างจึงมี2ห้อง2ห้องนะที่นี่เนาะก็คือแม่นไว้ในกรณีสำหรับผู้ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเนาะอยู่ห่างจากตัวเมืองตัวอย่างถ้าเราอยู่เมืองปากงืมบางเทื่อเราสะดวกในการใช้อยู่ห้องหมอเมืองเราสามารถเลือกห้องหมอเมืองได้เนาะแล้วก็เลือกห้องหมอทรงต่อห้องหมอหยังแต่เราจะเอิ้นว่าจะเป็นทุกครั้งต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนเราจะบ่สามารถไปห้องหมอใหญ่เลยที่เป็นห้องหมอทรงต่อถ้าว่ากรณีเฮามีการกำหนดเลือกห้องหมอเมืองอยู่ในฟอร์มนะเฮาต้องไปผ่านห้องหมอเมืองทุกครั้งจะบ่สามารถไปห้องหมอใหญ่เลยเนาะจะบ่สามารถไปเลยได้ต้องไปผ่านห้องหมอเมืองถ้าห้องหมอเมืองปิ้นปัวบ่ได้เพิ่นจะนำส่งไปห้องหมอใหญ่อันนี้คือขั้นตอนที่ถูกต้องบ่ได้หมายความว่าเลือกห้องหมอเมืองแล้วเลือกห้องหมอทรงต่อหมายความว่าจะไปห้องหมอใหญ่เลยเนาะหมายความว่าจะไปได้2ห้องหมอพร้อมกันเลยบ่แม่นเนาะท่านต้องผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนยังบ่เข้าใจเนาะหลายคนยังบ่เข้าใจในการกรณีเลือกห้องหมอขึ้นทะเบียนในเบื้องต้นนะเนาะแม่นอยู่มี2ห้องถ้าว่าท่านเลือกห้องหมอใหญ่ห้องหมอหนึ่งแล้วก็แล้วเลยนะบ่ได้เกี่ยวบ่บ่ยุ่งยากเลยว่าง่ายตั้งใจสิไปห้องหมอใดแม่นเลือกห้องหมอนั้นเลยแต่กรณีถ้าท่านเลือกห้องหมอเมืองนะแล้วระบุห้องหมอทรงต่อเป็นห้องหมอใหญ่ตัวนี้ท่านต้องไปห้องหมอเมืองทุกครั้งกรณีจะเป็นทั่วไปต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนถ้าเมืองปัวบ่ได้เมืองจะเฮ็ดไปนำส่งมาห้องหมอใหญ่ท่านจึงจะสามารถมาห้องหมอใหญ่ได้เพราะฉะนั้นแล้วจึงอยากแนะนำว่าถ้าว่าท่านเฮ็ดเวียกหรือว่าท่านใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองจะบ่แนะนำให้ท่านเลือกห้องหมอเมืองให้ท่านเลือกห้องหมอใหญ่หั่นเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าการที่เฮาเลือกห้องหมอเมืองนี่ถ้าว่าเพิ่นบ่เฮ็ดใบนำส่งเฮาก็บ่สามารถไปใช้อยู่ห้องหมอใหญ่หั่นได้เฮาต้องไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอเมืองเท่านั้นเนาะแต่อย่าลืมว่าห้องหมอเมืองก็เป็นห้องหมอน้อยเฉพาะเมืองแน่นอนอุปกรณ์การแพทย์เพิ่นก็มีแต่พื้นฐานเนาะจะบ่ครบวงจรคือกับห้องหมอใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วคันว่าเฮาอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าอยู่ในตัวเมืองอยู่แขวงให้เลือกห้องหมอแขวงหรือให้เลือกห้องหมอใหญ่อยู่ศูนย์กลางนี้เลยเนาะเพื่อบ่เป็นปัญหา
คือบางท่านนี่จะเป็นเราจะไปห้องหมอใหญ่เลยแต่ว่าข้าจุบันว่าตัวเองเลือกห้องหมอเมืองนี่นะไว้ต้องไปผ่านเมืองก่อนจะไปห้องหมอใหญ่เลยนี่บ่ได้นอนจะบ่มีสื่อทานอยู่ห้องหมอใหญ่สื่อทานจะไปอยู่ห้องหมอเมืองนะต้องไปผ่านเมืองทุกครั้งถ้าว่าทานเลือกห้องหมอเมืองดีแท้แม่นเลือกห้องหมอใหญ่ไว้นะห้องหมอเมืองบ่เลือกห้องหมอเมืองมีไว้เฉพาะให้สำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่นอกเมืองเอิ้นว่าสถานบริการปิ้นปัวคันว่าสิเข้ามาตัวเมืองนี่มันยากขนาดเนาะเฮามีไว้ให้เฉพาะผู้ที่มีเงื่อนไขใส่อยู่นอกเมืองเนาะหมายก็ว่าบ่จําเป็นต้องได้เข้ามาจะเป็นซ้ําใดซ้ําหนึ่งก็คือแม่นปัวอยู่ห้องหมอเมืองนะสามารถเลือกได้นะสามารถเลือกได้เพื่อสําหรับผู้ที่เคลื่อนว่าเฮ็ดเวียกอยู่ท้องถิ่นเพื่อผู้ที่มีสถานที่พักอาศัยอยู่ท้องถิ่นอยู่ซานเมืองแมนให้เรียกของหมอเมืองเพราะว่าอย่างเพราะว่าภูมิสันฐานเนาะของแต่ละแขวงนี่ต่างกันนครหลวงจันทร์นี่เอาใครแต่ละเมืองนี่ก็บ่ไกลหลายน้อยการเดินทางก็ถือว่าเอาใครแต่ว่าอยู่ต่างแขวงผัดต่างเด้เนาะแต่ละเมืองของแขวงต่างกันทุกคนบ่สะดวกเนาะที่จะมาใช้อยู่ของหมอแขวงแน่นอนตัวอย่างอยู่หัวพันสมมติว่าเลือกของหมอแขวงหัวพันแต่ว่าที่พักอาศัยพุ่นอยู่อยู่เมืองหัวเมืองพุ่นเนาะอยู่เมืองซำใต้พุ่นจะสะดวกบ่มาเป็นปัวอยู่ของหมอแขวงตัวนี้แมนท่านสามารถเลือกของหมอเมืองได้เนาะเพื่อการเป็นปัวจะเป็นทั่วไปถ้าว่าแขวงห้องหมอเมืองปิ้นปัวบ่ได้เพิ่นจะเฮ็ดใบนำส่งมาปิ้นปัวอยู่ห้องหมอแขวงนั่นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเอิ้นว่าสะดวกสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลก็คือมันใส่ห้องหมอเมืองหั่นแหละสะดวกถึกแล้วแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในตัวเมืองท่านบ่จำเป็นต้องไปเลือกห้องหมอเมืองเนาะท่านเลือกห้องหมอใหญ่หั่นไว้เลยเพราะว่ามันจะครบวงจรการปิ้นปัวหลายพญาติและก็เสื้อว่าท่านก็จะมีความสะดวกในการเดินทางอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วย้อนว่าเข้าใจผิดซื่อๆดอกหลายอย่างที่ผ่านมาจึงมีการเลือกของหมอเมืองสำหรับผู้ที่อยู่ในตัวเมืองไปเลือกของหมอเมืองอีกแล้วก็เลือกของหมอแขวงบัดนี้แทนที่ตัวสิไปใส่อยู่แขวงกับอยู่ใกล้ๆแต่ว่าไปบ่ได้เนาะค่าเลือกของหมอเมือง เพราะฉะนั้นแล้วเนาะพวกเขาก็มีระเบียบการท่านสามารถเปลี่ยนห้องหมอได้ปีหนึ่งเปลี่ยนได้ทีหนึ่งเนาะจะเปลี่ยนต้นปีกลางปีหรือว่าท้ายปีก็ได้หมายความว่าไปยกเลิกบ่เลิกแล้วห้องหมอเมืองเอาแต่ห้องหมอใหญ่จังซี่ฮะนะเนาะท่านสามารถเฮ็ดได้ปีหนึ่งเปลี่ยนได้ทีหนึ่งนะเพื่อนะสำหรับผู้ที่อาจจะหลงนะไปเขียนห้องหมอเมืองใส่แล้วก็นะเฮ็ดให้ยุ่งยากเนาะเวลาเจ็บป่วยทันทีตัวสะดวกไปห้องหมอใหญ่อยู่แต่ว่าไปลงเขียนใส่ว่าเรื่องของหมอเมืองเพราะว่าคิดว่าสิไปได้2ห้องหมอพร้อมกันอันน่ะเนาะอันนี้มันความเข้าใจผิดท่านก็สามารถมาเปลี่ยนได้มาเปลี่ยนด้วยตัวเองก็ได้ถือสมณโคครัวพร้อมบัตรอันน่ะประกันสังคมเข้ามาเขียนฟอร์มเซ็นตัวเองเขียนชื่อก็ได้คันว่าบ่มีลายเซ็นเนาะแล้วก็ยืนประมาณ2อาทิตย์สามารถใส่ห้องหมอใหม่ได้เนาะอันนี้แม่นโอ้เราให้มีรายการได้ฟังในเบื้องต้นในกรณีที่มีการขึ้นทะเบียนนะไปเขียนห้องหมอเมืองใส่ย้อนความเข้าใจผิดแต่ว่าบางท่านก็มีเงื่อนไขเพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีให้กับผู้ที่อยู่ห่างไกลซอกลีกอยู่ต่างเมืองที่อยู่ไกลจากตัวเมืองนะเนาะก็สามารถเลือกใส่ห้องหมอเมืองหันใดเนาะอ่ะตอนต้นรายการโอลมกันสำเนียงก่อนจะได้จึงมาโอลมกันตื่นเกี่ยวข้องกับกรณีการขึ้นทะเบียนในการเลือกห้องหมอเมืองและก็ห้องหมอใหญ่มันมีความแตกต่างกันแนวใดตอนนี้ไปหาฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

ผ่านไปสำหรับผลงานเพลงมอบเป็นความปลอบใจมันซื่นให้กับมิตรรายการที่รับฟังรายการประกันสังคมอยู่ในปัจจุบันนี้นะมื้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่นำมาโอ้มาล้มให้มิตรรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับการเลือกของหมอกรณีเลือกของหมอเมืองเลือกของหมอใหญ่พร้อมมันมีเหตุผลมันมีความหมายความแตกต่างกันอะไรเนาะคือสันติภาพได้ว่าไปในเบื้องต้นนั่นแหละเนาะคันว่าเฮาไปเลือกของหมอเมืองทุกครั้งเฮาต้องไปใช้บริการอยู่ของหมอเมืองก่อนในกรณีที่มีการเจ็บเป็นทั่วไปจะบ่สามารถไปของหมอใหญ่ได้แต่คันว่าเฮาได้หลงเลือกไปแล้วเฮาก็สามารถมาแจ้งเปลี่ยนนะปีนึงสามารถเปลี่ยนของหมอได้เทื่อนึงนะก็หมายความว่ายกเลิกของหมอเมืองแล้วเลือกของหมอใหญ่หันแทนเนาะเวลาเจ็บป่วยเฮากลับไปของหมอใหญ่หันเลยเพราะว่าของหมอใหญ่จะเพิ่นจะมีความสะดวกในการให้การบริการครบวงจรนะเฉพาะของหมอเมืองก็จะเป็นข้อดีสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลซอกลีกเส้นทางไกลจากตัวเมืองอันนี้ก็จะเหมาะสมสำหรับผู้ที่อยู่ไกลจากตัวเมืองก็แม่นสามารถเลือกของหมอเมืองได้แต่ว่าสำหรับผู้ที่มีความสะดวกอยู่ในตัวเมืองแล้วก็เน้นให้เลือกของหมอแขวงหรือของหมอใหญ่ที่อยู่ส่วนกลางเลยเพราะว่ามันจะสะดวกสำหรับท่านนั่นเองเนาะรายการนอกจากนั้นแล้วสำหรับการย้ายของหมอการเลือกของหมอเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นเพราะว่าการประกอบเอกสารต้องได้ประกอบให้ชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้นเฉพาะในการเลือกของหมอนะก็อย่าลืมว่าในกรณีที่เขาอยากเปลี่ยนของหมอก็แมนปกติแมนปีหนึ่งเปลี่ยนได้เท่านึงนะแต่สำหรับผู้ที่มีการยกย้ายบอนประจำการหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยจากดำรงชีวิตอยู่แขวงเสียงควงอยู่หลวงพระบางแล้วย้ายมาอยู่เคยเป็นสมาชิกประกันสังคมแล้วย้ายมาอาศัยอยู่นครหลวงวิงชันตัวนี้เราทานก็สามารถเอาไปยังยืนที่อยู่จากบ้านอยู่ปัจจุบันเนาะมาแจ้งย้ายของหมอหันได้เลยนะหรือว่าผู้ที่มีข้อตกลงแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่ตั้งแขวงหรือว่าจับตั้งแขวงมาประจำการอยู่นครหลวงวิงชันก็สามารถอิงใส่เอาใบแต่งตั้งใบยกย้ายมาประจำการนั้นมาแจ้งเปลี่ยนหูหมอเนาะได้เลยเส้นเดียวกันเนาะหัวข้อนี้สันติภาพก็เคยเอามาเว้าสู่มิตรรายการได้รับฟังกันแล้วเกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายหูหมอเปลี่ยนหูหมอเนี่ยต่างๆเนาะก็จะมีระเบียบการเฉพาะเพราะฉะนั้นแล้วคันว่าท่านมีความสนใจเนาะในเวียกงานใดเนาะหรือว่าอยากให้ทางประกันสังคมของพวกเขาลงไปอธิบายเผยแพร่ถึงสถานที่ถึงบริษัทถึงกรมกองถึงองค์การของท่านนะหรือแม้แต่อำนาจการปกครองบ้านที่เห็นว่าลูกบ้านมีความสนใจในเกี่ยวข้องกับเวียกงานประกันสังคมสามารถเต้าโฮมลูกบ้านแล้วนัดหมายให้ทางประกันสังคมนะลงไปอธิบายเผยแพร่ระเบียบการกฎหมายให้พนักงานได้รับฟังกันได้เพื่อจะเป็นความรู้นะเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนที่มาร่วมรับฟังนั้นนะเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆซึ่งทีมงานเราก็จะมีในเรื่องของแผ่นโฆษณานะเป็นแผ่นพับที่จะไปแจกจ่ายอันสองมาคันว่ามีเงื่อนไขในการสายเป็นสายโปรเจคเตอร์เนาะอธิบายพวกเขาจะมีบทบรรยายทุกภาคเนาะภาครัฐภาควิสาหกิจแล้วก็ภาคสมัครใจเอาไปเปิดสายนะก็จะเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมรับฟังนี่ได้เห็นนะก็จะเข้าใจแจ้งตื่มนะซึ่งบทบรรยายดังกล่าวก็จะมีการระบุถึงรูปแบบการคิดรายเงินทอกเข้าประกันสังคมแต่ละประเภทเนาะจะเป็นภาครัฐภาควิสาหกิจภาคสมัครใจเองก็ดีและก็ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือแม่นสูตรการคิดไล่เงินอุดหนุนแต่ละประเภทชัดเจนให้ทานได้เข้าใจเนาะการแน่นอนการใช้เวลาบางแขนงการก็มีเวลาจำกัดบางแขนงการบ่มีเวลาจำกัดก็จะได้ความรู้หลายแต่คันว่ามีเวลาจำกัด
เนาะพวกเขาก็จะเว้าแบบสั้นๆย่อๆกระทัดรัดเน้นตัวที่สำคัญแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งบทให้กับฝ่ายผู้ประสานงานเพื่อส่งต่อนะให้กับพนักงานให้กับลูกบ้านสามารถไปศึกษาเบื้องตื้มนะเป็นบทบรรยายเป็น PowerPoint สามารถส่งให้ทางบทแอปสามารถเปิดเบิ่งศึกษาเวลาว่างได้นะก็จะเป็นข้อมูลความรู้ให้กับผู้ที่สนใจอยากศึกษาข้อมูลประกันสังคมเข้าใจง่ายว่าง่ายเนาะจะเป็นบทย่อมาจากกฎหมายมาเป็นตัวเลขมาเป็นสูตรคิดไรเป็นตัวอย่างอธิบายเนาะมีเงินทอเข้าเท่านี้เงินเกิดลูกเงินเสียชีวิตเงินแบบนั้นสิได้เท่าใดเนาะมีสูตรคิดไรให้เนาะมีสูตรคิดไรอธิบายให้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้เนาะก็มื้อนี้ก็เอาเรื่องของการเลือกห้องหมอในเบื้องต้นก็หวังว่าระหว่างห้องหมอเมืองกับห้องหมอแขวงให้ท่านรับฟังก็หวังว่าจะมีความเข้าใจนะแต่คันว่ามื้อนี้เวลามีจำกัดแน่นะยังบ่เข้าใจหรือว่าสันติภาพอาจจะว่าไวแน่บ่เนาะมันก็หลายหัวข้อนะท่านก็สามารถโทรมาสอบถาม1508ได้ด้วยตัวเองเนาะบ่จำเป็นเดินทางมาหาพวกเขาก็ได้เนาะเปลืองน้ำมันมีความเสี่ยงยันเกิดอุบัติเหตุเพียงแต่ท่านโทรมา1508โทรบ่เสียค่าในโมงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าหา4โมงแรงเนาะก็สามารถอธิบายให้ท่านได้รับฟังเข้าใจผ่านสายด่วนของพวกเราได้เลยเนาะกับเบิ่งเวลาก็ขอขอบใจมิริการพบพ่อกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลามิริการไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมีทักกับรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับบรรดาท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท้อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมท่านสามารถติดตามรับฟังได้จากทางรายการของพวกเขาออกอากาศทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. ทางระบบ FM 103.7 MHz และท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden ก็ได้เช่นกันท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนต้นของรายการมาติดตามรับฟังข่าวสารข้อมูลกันก่อนมาที่ข่าวนี้จะมีการปรับผังเมืองใหม่3เมืองซึ่งความเอา35บ้านนครหลวงวิ่งจันทร์ได้จัดกองประชุมสัมมนาเพื่อเสนอพิจารณาหับห้องโครงการสำรวจออกแบบวางแผนเทศบาลของ3เมืองประกอบมีเมืองนาไซทองเมืองหาดไซฟองและเมืองปากเงิมอยู่ที่ห้องว่าการนครหลวงวิ่งจันทร์ท่านบุญยวัฒน์นิลไซยหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงวิ่งจันทร์ได้รายงานให้ฮู้ว่าแผนพังรวมของทั้ง3เมืองได้นำไส้มาเป็นเวลาหลายสิบปีและบ่ทันสอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองในปัจจุบันส่งผลให้การปลูกสร้างบางพื้นที่บ่เป็นไปตามแผนพังมีการขุดดินถมดินถมห้องระบายน้ำและหนองธรรมชาติจนเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมขังกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเปลี่ยนระเบียบของตัวเมืองซึ่งโครงการปรับปรุงแผนผังข้างนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสังคมพัฒนาโครงรางพื้นฐานคุ้มครองการนำไส้ที่ดินให้เป็นระบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสงวนพื้นที่สาธารณะพร้อมทั้งรักษาแหล่งธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างยืนยงและขอบเขตของโครงการก็ประกอบมีเมืองนาไซทองมีเนื้อที่ 10,306 เฮกตาร์ความเอา16บ้านประชากรแมน 41,617 คน 8,945 ครอบครัวส่วนเมืองหาดไซฟองมีเนื้อที่ 7,361 ตารางเมตรความเอา14บ้านประชากร 22,119 คน 4,736 ครอบครัวและเมืองปากเงือมีเนื้อที่ 5,400 เฮกตาร์ความเอา5บ้านประชากร 5,912 คน 1,229 ครอบครัวซึ่งอิงตามปกครองนครหลวงจันทร์ยืนยันว่าการปรับปรุงแผนผังเทศบาลของทั้ง3เมืองถือเป็นบาดก้าวสำคัญในเวียกงานวางหากฐานการพัฒนานครหลวงวิ่งจันทร์ให้เป็นเมืองที่ทันสมัยมีระเบียบปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็แม่นอีกหนึ่งเวียกพัฒนาโดยเฉพาะก็แม่นการปรับผังเมืองใหม่ใน3เมืองก็คือเมืองนาไซทองเมืองหาดไซฟองและเมืองปากเงิมถ้าหากมีความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแนวใดทางรายการชีวิตติดพันสังคมจะมานำเสนอให้กับบรรณาธานได้รับฟังกันเติมตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปจึงกลับมาพบกับทางรายการของพวกเฮาหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นเฮียกห้องให้ทุกคนร่วมใจกันเป็นเจ้าการสกัดกั้นต้านอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเอาใจใส่เตือนสติทุกภาคส่วนในสังคมเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อเวียกงานสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินหากมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นก็สามารถโทรแจ้งสายด่วน1190ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ทันการและเพื่อป้องกันและลดพรการเกิดอัคคีภัย9ข้อควรปฏิบัติและอีก4ข้อห้ามเพื่อความปลอดภัยพันเอกบริวงศ์วงหลวงราชหัวหน้ากลุ่มตำรวจสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยได้เน้นหนักให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและแจ้งการสบับเลขที่10ทับต่อรอลงวันที่15มังก่อน2006อย่างเข้มงวดก็คือ9ข้อควรปฏิบัติ1ก็แม่นการกวดการระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่าหรือเปเพต้องซ่อมแปลงหรือเปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อใส่แล้วต้องปิดและถอดปลั๊กเสียบออกทุกครั้งสองแมนเว้าเรื่องเกี่ยวกับการจุดธูปเทียนก็ต้องมีคนติดตามและมอดให้สนิทหลังสำเร็จห้านบูชาควรเฮ็ดด้วยวัตถุทนไฟและห่างจากสิ่งไวไฟสามแมนการคุ้มครองวัตถุไฟฟ้าการนำไส้ขนส่งและจำหน่ายธาตุเคมีหรือวัตถุไวไฟต้องได้มาตรฐานเทคนิคความปลอดภัยซีแมนการจัดเมียนเฮือนซานหรือว่าห้องการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบบ่ให้หกเหื้อและห่างจากแหล่งความร้อนเช่นว่าเตาแก๊สเหล่านี้เป็นต้นและ5การติดตั้งบั้งมอดไฟยานพาหนะแต่4ล้อขึ้นไปทุกสนิทต้องมีบั้งมอดไฟประจำรถและ6ต้องมีการเวียนยามและฝึกอบรมทุกภาคส่วนต้องจัดตั้งการเวียนยามกาเกี่ยมอุปกรณ์มอดไฟให้เพียงพอและจัดฝึกอบรมวิธีมอดไฟขั้นเบื้องต้น 7. อาคารที่สูงต้องมีแผนผังหนีไฟและระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน 8. แมนหัวมือกับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ในการลงกวดกาและโฆษณาเผยแพร่ให้ความรู้ 9. แมนการรับมือเมื่อเกิดเหตุผู้รับผิดชอบสถานที่ต้องระดมกำลังมอดไฟเบื้องต้นพร้อมแจ้งสายด่วน1190และให้ความร่วมมือในการสืบสวนสำหรับ4ข้อห้ามเด็ดขาด1กระแมนห้ามจุดขี้เหงื่อซาซายใกล้สถานที่สำคัญคั้งสางหรือว่าเขตซุ้มซ้นหนาแน่น2ห้ามจุดปาลาเนื้อจุดให้สวนโดยบ่มีการเฮ็ดแนวป้องกันไฟลาม3แมนห้ามเก็บรักษาน้ำมันเสื้อไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ในเหือนห้องการห้ามตักน้ำมันใส่ตุ๊กวางขายสะซ้ายและต้องกวาดกาการหัวไหลอยู่ปั๊มน้ำมันเสมอ 4. ห้ามใส่โทรศัพท์สูบยาหรือเฮ็ดให้เกิดประกายไฟอยู่เขตปั๊มและสางน้ำมันส่วนว่ารายงานของผลการเคลื่อนไหวในปี2025ท่านผู้ฟังในปี2025ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยได้สุ่มใส่2หน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือเวียกงานสกัดกั้นปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมโฆษณาผ่านสื่อต่างๆลงฝึกอบรมวีซ่าเฉพาะให้ภาคส่วนต่างๆ115ครั้งซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลายกว่า 7,600 คนและมีการลงกวดการระบบความปลอดภัยพื้นฐาน218ครั้งส่วนเวียกงานต้านอัคคีภัยหรือว่าเวียกงานสู่หบที่เป็นเขียนไว้เนาะก็มีการประจำการ24ชั่วโมงรับสายแจ้งเหตุ 1,206 สายแจ้งไฟใหม่98สายออกมอดไฟตัวจริง10ครั้งและป้องกันความปลอดภัยในกล่องประชุมงานสำคัญต่างๆ63ครั้งสถิติอัคคีภัยและความเสียหายตลอดในปี2025ทั่วประเทศมีอัคคีภัยเกิดขึ้นทั้งหมด193ครั้งแขวงที่เกิดหลายที่สุดกระแมนจำปาซัก46ครั้งนครหลวงวิ่งจันทร์33ครั้งและสวรรณเขต28ครั้งแขวงนี้ฮู้สึกว่ามีแต่แขวงใหญ่ๆแล้วก็มีพลเมืองที่หนาแน่นท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นจำปาซักนครหลวงแล้วก็สวรรณเขตส่วนผลเสียหายก็มีผู้เสียชีวิต11คนบาดเจ็บ8คนเฮือนซานถูกไฟไหม้185หลังห้องการลาด2หลังโรงเฮียน3หลังสางเก็บเครื่อง4หลังโรงงาน3หลัง
ห่างห้านเศร้าสามหลังหลุดใหญ่13คันและอาคารที่ได้รับผลกระทบ169หลังมูลค่าความเสียหายรวมนี่แม่นหลายกว่า208ตื้อกีบสาเหตุลักๆของไฟใหม่กระแมนไฟฟ้าลัดวงจร98ครั้งความเลื่อนเลิกขาดสติ37ครั้งด้วยการจุดทูบเทียนแตงกินจุดที่เหงื่อและเจตนาจุดนี่แม่น18ครั้งขาดความรับผิดชอบทางด้านเทคนิค8ครั้งระบบพาหนะไอที่คัดของ7ครั้งอุบัติเหตุรถปีน3ครั้งฟ้าผ่า1ครั้งและอยู่ระหว่างสืบสวนอีก21ครั้งซึ่งเหตุการณ์ที่พ้นเด่นเกิดขึ้นในปี2025ในวันที่14กุมภาพันธ์2025นี่แม่นเกิดเหตุไฟไหม้และระเบิดหุนแฮงอยู่ห้านขายอะไหล่รถของนักธุรกิจจีนที่เมืองไซแขวงอุดมไซสาเหตุเกิดจากการทิ่มก้นยาสูบสะไซใส่ธาตุระเบิดเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง4คนบาดเจ็บ6คนเหือนซานเสียหาย1ห้อย43หลังและมูลค่าเสียหายหลายกว่า51ตื้อกีบสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าทั้งกลุ่มตำรวจสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยจะมีการสืบต่อสุกยู่ติดตามเวียกงานวิสาเฉพาะทั่วประเทศค้นคว้านิติกรรมลุมกฎหมายห่วมกับการแข่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มทวีการล้มกวดการและฝึกอบรมพร้อมทั้งประจำการเกี่ยมพร้อมเซาซีสมงนอกนี้ยังจะเล็งจะตั้งปฏิบัติโครงการปรับปรุงเวียกงานอัคคีภัยในพื้นที่เมืองมรดกโลกหลวงพระบางห้าแห่งและนครหลวงวิงจันทร์อีก7แห่งพร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้เพื่อขยายโครงการระยะที่2ไปทั่วประเทศท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็แม่นอีกเวียกงานหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือเวียกงานสกัดกั้นต้านอัคคีภัยก็เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแต่ว่าทุกคนต้องได้มีส่วนห่วมเอาใจใส่ในการป้องกันเช่นเดียวกันเอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพสินค้ากสิกรรมหนึ่งในความหวังการส่งออกของลาวในอนาคตซึ่งอยู่ในกล่องประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2006ได้จัดขึ้นในวันที่24มิถุนายน2006ผ่านมาท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าใน6เดือนต้นปี2006ลาวเฮาสามารถส่งออกสินค้าเกษตรกรรมมีมูลค่าถึง800กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนสินค้าที่ส่งออกได้แก่หมากกล้วยมันต้นแห้งหมากโมแป้งมันต้นและกาแฟในระยะผ่านมาแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแม้นได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานลัก3ด้านคือด้านการค้ำประกันเสบียงอาหารและการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกลไกเงินสีเขียวและสินเชื่อคาร์บอนและด้านการปรับปรุงกลไกบริหารซึ่งปัจจุบันนี้สปป.ลาวสามารถสำเร็จการเปิดตลาดส่งออกกับประเทศคู่ค่าได้ทั้งหมด84รายการในนั้นประกอบมีสปจีน41รายการพืช36รายการและสัตว์อยู่5รายการสสเวียดนาม19รายการพืชประเทศไทย17รายการพืชกัมพูชา6รายการพืชและ1รายการสัตว์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมยังได้กล่าวย้ำในอนาคตแน่นอนว่าสินค้าเกษตรกรรมของลาวเฮาอาจจะมีหลายรายการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นว่าหมักทุเรียนพืชผักหมักไม้นานาสนิทและข้าวปลาอาหารนับมื้อหลายขึ้นดังนั้นพวกเขารับรู้กันแล้วว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดินดอนต้นหญ้าภูผาป่าไม้แม่น้ำลำเซธรรมชาติอันสวยสดงดงามมีเนื้อที่ทำการผลิตอุดมสมบูรณ์ที่สุดว่าได้ว่าเป็นค้ำเขียวถึงแผ่นดินลาวเป็นต้นกระแมนเขตภูเพียงบริเวณเพราะว่าเป็นเขตภูไฟระเบิดมาหลายพันปีทั้งมีอากาศหนาวเย็นฝนตกซุ่มซื่นตลอดปีส่วนอยู่ทางภาคเหนือด้านตะวันออกเส้นแขวงไซสมบูรณ์แขวงหัวพันก็มีอากาศซุ่มซื่นอันเป็นเงื่อนไขในการปลูกพืชนานาชนิดส่วนแขวงเสียงขวางก็มีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์นอกจากที่เว้ามานี่แล้วท่านผู้ฟังก็ยังมีธงเพียงเวียงจันทน์ธงเพียงสวรรณเขตสารวันและจำปาสักนอกจากนั้นก็ยังมีสาขาแม่น้ำของหลายแห่งที่เป็นท่าแห่งในการกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ขอเพียงแต่พวกเขานี่พร้อมกันบุกทะลุเพื่อเฮ็ดให้สินค้ากสิกรรมกลายเป็นหนึ่งในการส่งออกของลาวเฮาให้นับมือแข็งแห้งหลากหลายทั้งกลายเป็นหนึ่งในแรงรายรับอย่างมหาศาลให้ผู้ประกอบการและประเทศชาติหั่งนี้เข้มแข็งในอนาคตท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่พวกเราต้องได้ช่วยกันว่าเรื่องเกี่ยวกับกสิกรรมก็เป็นหนึ่งความหวังในการส่งออกของเราในอนาคตท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วต้องขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งซองทางโฆษณาท่านสามารถติดต่อหาการตลาดของพวกเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ดุมันสื่อสัตว์ประจัดอดทนผ่านทุกคนพ้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพผู้มีรายการที่แข็งทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเรานี้ก็มีนำเสนอให้มีรายการให้ฟังทุกวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 น.หาเวลา 17:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ถึงอีกเพื่อว่าให้มีรายการให้รับฟังอย่างทั่วถึงถ้ายังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะสามารถรับฟังได้ทั่วโลกก็คือพวกเราฮู้วันเวลานาทีหมุนเวียนเป็นไปไวกระเดาะเนาะไวแท้ๆวันเวลานาทีบ่คงคอยท่าไปอีกบ่พอเท่าใดมื้อก็เบิดเดือนหลายคนก็โอ้คงคอยค่าเงินเดือนโอ้เดือนนึงเฮาสิเฮ็ดหยังแด่แน่บัดใดน้อเงินเดือนสิออกบางคนก็คงคอยมาซั่นซะเนาะนั่นแหละก็แล้วแต่เนาะฮอดมื้อฮอดยามเพิ่นก็สิออกให้อยู่ดอกฝากรัฐบาลก็เพิ่นก็บ่ได้ทิ่มได้ปากพวกเฮาได้พวกเฮาก็รับเฮ็ดหน้าที่รับใช้หน้าที่เวียกงานการเมืองของพรรคของรัฐฉะนั้นก็เฮ็ดอันใดสิเป็นผลงานเพื่อว่าคณะฮอบต้อนวันสำคัญต่างๆหรือว่าเป็นผลงานที่ว่ารับใช้ภาครัฐนี่พวกเราก็ต้องเฮ็ดหน้าที่การเมืองของตัวเองให้มันหล่อนหน้าที่ว่าซะสำเร็จตามการมอบหมายที่พรรครัฐมอบหมายให้โอกาสจะตั้งมอบหมายให้รวมถึงเวียกงานตัวใดมันยังคงค้างก็จะตั้งผันขยายให้มันสำเร็จเวียกงานตัวใดมันสำเร็จดีแล้วมันเฮ็ดดีแล้วเราก็สืบต่อผันขยายให้มันสำเร็จไปขึ้นกว่าเก่าอีกว่าซะเนาะเอาอันนี้ก็เฮ็ดเวียกใดก็แล้วแต่เนาะสมาอาชีพใดก็แล้วแต่ขอเพียงแต่เฮาตั้งมุ่งตั้งใจเฮ็ดหน้าที่ตัวใดก็ขอให้มันสำเร็จผลฉะนั้นผลสำเร็จก็จะตามมาว่าซั่นซะมาพ่อๆก็แม่นค่อยคำยำแรงเลิกลาเลิกการก็กล่าวมามื้อนี้สภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงวิจันทน์ก็ถือว่าอยากฮ้อนอบอ้าวนิดหน่อยนึงเนาะเนื่องจากว่ามีแดดออกมาแต่เช้าๆพุ่นแหละเนาะคือว่าฝนสิตกแต่ก็บ่ตกแต่มื้อเช้านี้ปรากฏว่าอยู่นครหลวงวิจันทน์มีหมอกเป็นส่วนหลายเด้หมอกลงหลายเนาะพอปานฤดูแล้งพุ่นแหละพอปานยามหนาวพุ่นแหละเนาะหมอกนี่ลงหลายแท้ๆในมื้อเช้านี้แต่เอาตอนเที่ยงเอาสวยๆมาแน่นึงตอนมาฮอดตอนเที่ยงนี่อากาศก็จะเริ่มฮ้อนอบอ้าวแน่ถือว่าอากาศฮ้อนอบอ้าวแต่ว่าอากาศฮ้อน

0: นี่เนาะตอนนั้นค่อยไปค่อยมาเขาต่ำกันมาแล้วมีปากมีเสียงกันได้พิษเถียงกันมานี่โอ้ยุ่งยากยุ่งยากเอาฉะนั้นก็ขอให้ทุกๆคนมีสติระมัดระวังเนาะในการนำเส้นรถเส้นถนนเมื่อนี้ได้อรุณกับมีนัดสัมภาษณ์นักข่าว2 คนได้เป็นวิชาการสื่อมวลชนนี่แหละเป็นนักข่าวนี่แหละอยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตแน่อยู่ทั้งแขวงหลวงพะบางแน่เพิ่นก็มีข่าวรายงานโดยเฉพาะเป็นข่าวเกี่ยวกับการนำลงไปเคลื่อนไหวอยู่ท้องถิ่นก็จะเว้าให้ฮู้ว่าเพิ่นลงไปเคลื่อนไหวอยู่ท้องถิ่นหักฐานเพิ่นไปเฮ็ดหยังเคลื่อนไหวอันใดแน่ซี่น้ำอันใดแน่เนาะเดี๋ยวอรุณจะมีสัมภาษณ์อภิเดชผู้ภาคกับบุญสู่พรหมเทพเนาะมื้อนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศได้หน่อยนึงสัมภาษณ์นักข่าวนำกันไปทั้ง2รายการเฮาก็สลับซับเปลี่ยนกันไปนอกคันสิสัมภาษณ์แต่วิชาการอย่างเดียวก็ได้อยู่แต่มันก็อยากให้มันมีหลายสีสันว่าซั่นซะเนาะสัมภาษณ์นักข่าวอันนำกันแด่เอาสลับซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะรายการฮอบบ้านพันเมืองเดอรุณก็รับหน้าที่อาทิตย์นี้ก็แม่นรับหน้าที่เบิดอาทิตย์เลยส่วนอาทิตย์หน้าก็แม่นผู้อื่นมาเปลี่ยนเนาะพวกเขาจะพัดเปลี่ยนกันไปแต่ละอาทิตย์ละอาทิตย์ไปเนาะการจัดรายการว่าถ้าสินการเว้ากันว่าอาจจะบ่คือกันเนาะถ้าว่าเตอรุณเว้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมิตรละกันหลายๆเด้อเนาะโดยเฉพาะผู้ที่กำลังขับขี่รถอยู่ปัจจุบันนี้โดยเฉพาะผู้ที่กำลังเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดโฮเฮ็ดสวนมิตรละกันทุกทานเนาะทักทายสบายดีแล้วก็ขออภัยถ้าว่าเดอรุณผิดพลาดแต่จะขอมีความผิดความเห็นอันใดก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้เนาะโทรศัพท์มาโหลดมาเลขโทรศัพท์021212468 021212468โทรมาได้เนาะในวงราชการเนาะจะให้เดอรุณนำเสนอแบบใดขอความเนื้อในข่าวสารแบบใดเนาะก็สามารถโทรศัพท์มาได้เอาเรื่องพื้นที่ของรายการนี้พวกเราจะไปทางแขวงสวรรค์เขตพวกเราจะไปลมกับขุนสู่พมเทพเนาะนักข่าวเพิ่นจะมีข่าวอย่างมาเว้ามาว่าให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้ปัจจุบันนี้เพิ่นได้อยู่ในสายนะพวกเขาแล้วสวัสดีขุนสู่พมเทพได้ยินแจ้งดีบ่เนาะเจ้า
1: โอ้แจ้งดีอยู
0: ่ยังไงสภาพดินฟ้าอากาศ
1: ก็สมขึ้นแต่ว่าฝนก็ตกมาได้หลายมื้อแหละ
0: มื้อนี้ก็อ้าวบุญสู่มีหยังบ่อยากกันมีข่าวยังบ่อยากเว้าสู่มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้บุญสู
1: ่อ๋อเจ้าก็ก็ทางไปตอนนี้ก็คือเมืองสุพรรณเนาะทางนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ลงมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามอยู่ทางนั้นต่อแสงดวงตาหมดแหละเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานั่นแหละเพิ่นก็เน้นให้ทางกำนันของเมืองก็คือนะประธานคณะกรรมการปกครองต่อแสงดวงตานี่ให้เอาใจใส่เนาะในการนั่นน่ะลงไปจิตใจกับประเวณประชาชนโดยเฉพาะประเวณแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีนับตั้งแต่2025-30เนาะแล้วก็ปฏิชุด4ของกรมการเงินส่วนกลางผักและลงเผยแผ่จัดตั้งสังกัญญายให้ทั่วถึงประเวณประชาชนต่อไปนั้นเป็นยังและเป็นให้ทางอนาคตแสงนูทานี่เอาใจใส่พัฒนาพื้นฐานโครงล่างเนาะบริการประชาชนให้วางไว้เพราะว่าบางอันเนาะนิติกรรมหรือว่าอาณาบัติต่างๆนี่ก็ยังบ่ทันได้ออกมาเถื่อเพราะว่าเพิ่นกําลังค้นคว้าอยู่เนาะแต่ว่าให้อันนั้นเฮ็ดเรียบไปซะก่อนเพิ่นว่านอกจากที่ว่าอยู่ตะแสงถ้าเพิ่นได้อารมณ์กับประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงลงทาแล้วเพิ่นก็ยังได้ลงไปบนนั่นฮะโครงการสลักเกษตรอ่างเก็บน้ํายอดกล้วยตะฮาวเนาะบ้านนาคําที่ว่าขึ้นกับตะแสงลงทาแหละ
0: เจ้า
1: เพราะว่าโครงการตัวนี้ถือว่าเป็นโครงการของรัฐบาลเป็นโครงการใหญ
0: ่
1: ต่อในการนั่นนะติดคลองเมืองสำหรับประทานให้แก่ประชาชนภายใน9หมู่บ้านในขอบเขตอ่างเก็บน้ำยอดเวทาวแหละเพราะว่าอยู่ในนั้นนะเพราะว่านอกจากที่ว่าตั้งเขื่อนแล้วเนี่ยเพิ่นอยากให้เร่งใส่ในการคันทาวาเป็นไปได้เนาะ
0: จ้ะ
1: อันนะเหตุโครงการผลิตกระแสไฟฟ้านะให้ประชาชนหรือว่าชุมชนนั้นในเขตไก่อมเคียงนี่ได้ใช้นอกจากที่ว่าเอาน้ำจาก

0: เมย์เนี่ยสินะนอกจากนั้นจะเป็นการเก็บเก็บรายรับนี่แหละ
1: เจ้าอนอกจากนั้นเพิ่นท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นยังได้มีการซุกยู่ซอยเหลืออย่างเติมอีกบ่นอกจากให้คําเรื่องซีน้ําอย่างต่าง
0: ๆนอกจากว่าเพิ่นซีน้ําเรียกนั้นต่างๆแล้วเพิ่นก็ยังได้เอาแนวพันธุ์ข้าวเนาะแล้วก็ข้าวสารจํานวนนึง1ต้นนี่แหละมอบให้นะแล้วใส่ลงทาเนาะเพื่อไปแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ที่ถูกเพิ่นกระทบจากโครงการเนาะให้ประชาชนผู้ใดที่ว่าถูกเพิ่นกระทบจากโครงการบ่อนน้ําท่วมบ่จังซี่นะ
1: จ้ะ
0: ให้ไปแจกจ่ายให้มันท่วมมันถึงว่าซั่นจ้ะ
1: หมายความว่าเพิ่น
0: แนวพันธุ์ข้าวก็ครอบครัวได้ที่ว่าขาดเคิร์นทางด้านแนวพันธุ์ข้าวเพิ่นก็ได้มอบไปอีกจํานวนนึง
1: ตามที่เพิ่นมีความเห็นทิศทางหรือว่าทิศทีแนะนําในการอบรมนี่ประชาชนก็ให้การร่วมมือหรือว่าพอใจในการที่เพิ่นลงไปติดตามซุกยู่นี่บ่หมุนสู่ตามที่เก็บกรรมข้อมูลเจ้า
0: อันประชาชนก็คือการจัดตั้งของบ้านนี่ก็เจ้าก็ดีใจเนาะที่ว่าเห็นกันนําการสูงของภาคของรัฐเนาะที่ว่าลงไปใกล้ชิดติดแท้กับพ่อแม่ประชาชนในเขตกลุ่มต้องทาเนาะแต่แสงต้องกาว่าจังซั่นเพราะว่าได้ผ่านมานี่ก็น้อยนักเนาะทั้งกันสูงเพิ่นจะได้ลงไปให้ติดนั่นคือในช่วงระยะที่ผ่านมานี่แหละเพราะว่าคันว่าลงมาก็แม่นอยู่ในเมืองบ่จังซี่นะอยู่คันแขวงคันเมืองนี่คันหาดท่านี่ถือว่าน้อยๆว่าซั่นซะที่ว่าการลงครั้งนี้ก็ประชาชนก็เจ้าก็ดีใจเลยได้มีการเสนอหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเป็นตรงไปแม่นถนนต้นทางบ่จังซี่นะแล้วก็เพื่อแก้ไขชีวิตการอยู่ของประชาชนนี่นะให้ทั้งพรรคทั้งรัฐเป็นมีการปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเก่า
1: เจ้าอ้าวฉันขอขอบใจบุญสู่พมรเทพหลายๆที่รายงานข่าวข้อมูลข่าวสารให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับรู้รับฟังเนาะอันนั้นก็เป็นการรายงานข่าวของบุญสู่พมรเทพนักข่าวอยู่ทางเมืองอุทุมพรเพิ่นก็ได้เว้าให้รู้เกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรีได้เคลื่อนไหวสุกยู่ประชาชนนอกสุกยู่การผลิตแล้วก็รวมถึงเวียกงานต่างๆอยู่เมืองอุทุมพรแล้วก็ได้เน้นนักหลายปัญหาโดยเฉพาะการนำไส้ทายแห้งนี่แหละเนาะในการผลิตเป็นสินค้าโดยเฉพาะผลิตกสิกรรมการปลูกข้าวการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนาะและประชาชนเพิ่นก็ได้ดีใจเพิ่นก็ดีใจเป็นถือว่าการนำขั้นสูงสุดเพิ่นก็ได้เคลื่อนไหวเยี่ยมอย่างพร้อมด้วยคณะของเพิ่นเนาะลงติดตามสุกยู่ฉะนั้นแล้วภาครัฐเพิ่นก็บ่ได้ทิ่มบ่ได้ปะได้เพิ่นก็ได้ลงใกล้ชิดติดแทดกับประชาชนอยู่ตลอดว่าจะเป็นอยู่บ้านใดบ้านใดเมืองใดเพิ่นคาดว่ามีโอกาสมันมีจุดใดที่มันสภาพการที่มันพ้นเด่นเพิ่นก็ลงไปซุกยู่ติดตามรวมถึงเขตคงเขตอื่นๆเพิ่นก็ได้ลงไปฮอดไปถึงได้เพิ่นก็มีเวียกมีงานหลายอย่างเนาะในการบริหารประเทศนี้เพิ่นก็ได้เก็บเอากรรมเอาข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็ได้ลงไปเยี่ยมอย่างไปสิติดแทนกับประชาชนอันนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยของพรรคของรัฐเนาะที่มีต่อประชาชนประชาชนย้ําได้กับบ่ทิ่มบ่ปะประชาชนจะให้ประชาชนมีอยู่มีกินเนาะเพิ่นว่าจะได้น้อยเพิ่นก็อยากบิแบงให้เนื่องจากว่าประเทศเฮาเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเด้เป็นประเทศที่กําลังพัฒนาถูกสงครามทําลายก็หลายมีโอกาสพัฒนาประเทศชาติ50กว่าปีภายใต้การนําพาของพรรคแต่ก็มันยังมาฮอดมื้อนี้ก็ถือว่าโอ้ดีหลายสมควรถ้าสมเทียบใส่เมื่อก่อนต้องให้เข้าใจจังซั่นเนาะต้องให้เข้าใจนํากันว่าพรรครัฐบ่ได้ทิ่มบ่ได้ปะประชาชนเด้อท่านผู้ฟังสังเกตเห็นถนนหนทางถ้าสมเทียบเศรษฐกิจมั้ยเที่ยวก็บ่ได้ไฟฟ้าน้ําประปาเด้เพิ่นก็คอยเฮ็ดคอยสร้างไปเนาะบ่แม่นว่าสิให้มันได้ดังใจตัวเองได้ตอนนี้ก็บ่ได้อีกเนาะก็ขอเป็นกําลังใจแรงใจให้แล้วก็ขอให้ประชาชนทุกทั่วหน้าประชาชนลาวประดาเผาอดทนผ่านพาไปน้ํากันเนาะทุกๆอย่างก็จะได้รับการแก้ไขขึ้นเชื่อมั่นต่อการนําพาของพรรคของรัฐเอ้าอันนั้นก็เป็นการรายงานข่าวข้อมูลข่าวสารจากบทสุภมิเทพนักข่าวเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตเพิ่นได้เว้าสู่ฟังไปให้มีรายการไปเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังสิ่งที่น่าสนใจค่ะรายการสก่อนแล้วจะกลับคืนเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี้รวมไว้ที่ Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็คเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ Lao TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ
4: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อใจเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อใจตัวใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ในน้ำทานเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวหอบบ้านพันเมืองมาในระยะนี้ภายหลังที่รับฟังการรายงานข่าวเนาะผ่านทางรายการของบทสู่พมเทพฟังสิ่งที่น่าสนใจไปแล้วก็มานี้มาในระยะที่2ในเดรุนก็จะสัมภาษณ์เติมอีกได้เกี่ยวกับผู้เด็ดบุพภาเพิ่นก็จะมีการรายงานข่าวคือกันเนาะผู้เด็ดบุพภาเป็นนักข่าวจากแขวงหลวงพระบางที่ว่าแขวงหลวงพระบางนี่เป็นแขวงที่พ้นเด่นได้ในการรายงานข้อมูลข่าวสารมาทั้งข่าวหลวงพระบางพันเมืองและการของพวกเขาถือว่าเป็นแขวงที่ว่าพ้นเด่นหนึ่งนอกจากแขวงหลวงพระบางก็มีสวรรณเขตนี่เพิ่นก็ได้เข้าร่วมเสนอเข้าร่วมในรายการของพวกเขาตลอดเนาะเพิ่นก็มีข้อมูลข่าวสารเพิ่นก็จะเอาเข้าบ่แม่นว่าเดชอรุณสัมภาษณ์แต่ผู้เดียวนี่ได้น้อยนำได้ก็สัมภาษณ์แต่อัปเดตนำได้ก็สัมภาษณ์แต่บุญสูบ่แม่นได้เนาะเพิ่นมีข่าวมีเหตุการณ์เพิ่นจังโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็รายงานข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ภายในแขวงหั้นเพื่อว่าอยากให้สังคมหันได้รับทราบเติมอีกเดชอรุณก็นำเอานำเสนอให้มีรายการได้รับทราบต่อหรือว่าสัมภาษณ์ผ่านทางรายการว่าสันสาเนาะว่าทาสินการสัมภาษณ์การเว้ากันว่าอาจจะบ่คือกันขอโทษไปละท่านอาจารย์ซะเนาะถ้าได้อรุณเว้าอย่างผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนำมิตรรายการหลายเนาะเอ้ามาในงานนี้ก็จะสัมภาษณ์อภิเดชปุผาเนาะนักข่าวขวัญหลวงพระบางมาในงานที่2นี้จะพูดแหละจะขึ้นไปทางขวัญหลวงพระบางเนาะยับขึ้นไปทางภาคเหนือหลังจากที่บุญสู่พรหมเทพเข้าร่วมรายการแล้ววันนี้จะไปสัมภาษณ์อภิเดชปุผาวันนี้เนาะนักข่าวขวัญหลวงพระบางขึ้นไปยับไปทางภาคเหนือหน่อยนึงสวัสดีอภิเดช
0: เจ้าสวัสดี
1: ได้ยินแจ้งดีเนาะ
0: เจ้า
1: เป็นยังไงเนาะมีข่าวอะไรจากรายงานสู่ทานผู้ฟังได้รับฟังบ่อัปเดต
0: เจ้าที่ว่าร่วมประมาณของพวกเฮาอยู่ในรายงานนี้ก็ถือว่าเป็นระยะที่คุณเคียวเกี่ยวกับการดําเนินการเก็บเกี่ยวผลสุดตัวเนาะสุดกับเก็บการเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งแล้วก็การเกี่ยวการปลูกพืชฤดูฝนถือว่าเป็นกระบวนการฝึกฝนเพียงคู่กันนั้นก็ถือว่าอยู่ในระยะที่การนำขั้นสูงของอาณาทางส่วนกลางก็ได้มาเคลื่อนไล่สุดอยู่เรียนงานอยู่ทางแป้งโลกประบางของพวกเขาจนแต่ต้นอาทิตย์ท่านก็คือว่านับตั้งแต่อยู่ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือว่าได้มีท่านทองดุจศรีสุดิศมีข้าที่การใหญ่ประการประเทศคือว่าจนจะได้มาเคลื่อนไล่สุดอยู่เรียนงานอยู่ทางแป้งโลกประบางจนสายนั่งที่มาฮอดจนจะได้ไปสุกอยู่อยู่อันสุกอยู่กันก็สร้างเช็ดกันเชื่อนอยู่ทางแขมคำคองและแขมคำขาดเนาะซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปีช่องผ่านข้าวฟ่างตอนปัจจุบันนี้จะที่เรามีความคืบหน้าอยู่ในระดับหนึ่งเปิดเฉพาะเป็นการก่อสร้างกันเชื่อนอยู่ทางสร้างคำขาดนี่คือว่ามาห้าอยู่เช็ดขับเพื่อนจะที่ว่าได้สำเร็จเป็นส่วนใหญ่เนาะว่าอยู่ในระยะต่อไปก็จริงจังซึ่งก็การประดับประดาแล้วก็การก่อสร้างการเชื่อมอยู่ทางเพราะฝากมันขาดเรื่องทางบ้านทางล่วงเพื่อให้มีความสำเร็จตามขั้นการเนาะนอกจากการเข้าร่วมสมการก่อสร้างการเชื่อมแล้วทางท่านประธานประเทศก็ที่ว่าได้ร่วมพิธีปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำคลองซึ่งส ่าที่ตำบลปอยเนี่ยครั้งนี้ก็คือว่ามีจำนวน10,000ตัวเนาะคือว่าในโลดปอยลงสู่แม่น้ำคลองเป็นที่ในปอยหลายล่างทีสำเร็จการเปิดป่าแล้วทางการประธานประเทศเป็นกระไรซึ่งโตในการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามพื้นฐานการผลิตโดยเฉพาะมันเยี่ยมยามอยู่ทางบ้านสังไห้เป็นต้นมันชันทางเกิดทุ่งโยงในการท่องเที่ยวของแฝงโลกกว้างซึ่งการกระไรมีความประทับใจที่เห็นว่าบรรดาหุ้นในธุรกิจที่ประกอบการการบริการที่สร้างอยู่ทางบันทึกให้เชื่อมีการเพิ่มเงินแค่ตัวและจะได้มีการอนุรักษ์เกี่ยวกับพันธุ์ฟ้าเพื่อจะพันธุ์ฟ้าได้มีความยืนยงและจะอยู่คู่กับชาวลาวก็คือ เป็นการบริการนักเกณฑ์นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวลูกกบ่าเพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ให้ท่านท่องเที่ยวมีความประทับใจและสร้างความสนใจกับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวนั้นนอกจากการเคลื่อนไหวในทางแคมป์ฟ้าทางประธานประธานประเทศจะได้ซึ่งต่อไปเยี่ยมยามประชาชนอยู่บ้านสังไห้ซึ่งเป็นบ้านหนึ่งที่ขึ้นกับแสงพระบูที่ได้ประกาศทำห้องเป็นเครื่องพ้อยเนาะซึ่งก็ได้มีการเที่ยวชมบรรดาผู้หน่วยการผลิตบอกว่าจะเป็นจุดที่บริการค่ายและก็สาธิตการกลุ่มเผาตุ่มเล่าเนาะเพื่อเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาวบ้านสังไห้ที่ได้ซื้อทอดกันมาแต่บูฮานกันซึ่งปัจจุบันนี้เป็นสินค้าหนึ่งที่จะเป็นได้ครับการองค์ภาพเป็นขึ้นช้าหนึ่งเหลืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ของสาวบุตรหูเนาะนอกจากนั้นก็คือว่านอกจากการตรงเล่าก็คือว่าบางทั้งไทยเลยได้มีพื้นฐานการผลิตที่ดีที่กันหนึ่งก็คือการได้ทักษะกับอำเภอเนาะที่ว่าอยู่ในบางทั้งไทยมีได้ครอบครัวที่ประกอบอาชีพได้ทักษะกับอำเภอนั้นหนึ่งในนั้นก็คือว่ามีกลุ่มทักษะกับหนึ่งที่ว่าเป็นกลุ่มของคนที่จะเนาะซึ่งทางท่านประธานประเทศเองก็คือว่าได้มีความประทับใจที่ว่าเห็นคนพิการเองได้มีความเข้มแข็งและการผลิตเป็นหัตถกรรมเพื่อสร้างเป็นท่าชีวิตการเป็นอยู่ของตัวเองนั้นมีความเข้มแข็งและการสามารถเป็นให้การดำรงชีวิตนั้นดำเนินไปดีขึ้นเนาะซึ่งโอกาสการลงในครั้งนี้ก็คือท่านประธานประเทศเดนมอร์กเงินจำนวน50 ล้านที่ให้แก่กลุ่มหัตถกรรมคนพิการนั้นเพื
1: ่อ
0: นำไปหมุนไปเข้าในการบริหารจัดการกิจกรรมควบคุมเพื่อให้มีความยืนยงนะตอนแรกเนาะนอกจากการเคลื่อนไหวทางเมืองพระบุกระเทือกทางประธานประเทศก็ได้มีการโอรมพลังงานนักเรนของแฟนโลกประปาคือที่นี่นะโดยต่อมานอกจากทางประธานประเทศแล้วก็ถือว่าได้มีทางผลเอกวิไลล่าคำฟองผู้ประจำการสถานเอกอัครราชทูตการขึ้นกลางพักเพื่อนก็ได้มาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบของแขวงลุ่
1: ม
0: พระบางถือว่ามีทั้งหมดจำนวน9ท่านที
1: ่
0: ได้รับการประกาศเนาะก็ถือว่าได้ประกาศเป็นเงินห้อยภายหลังที่เข้าร่วมการประกาศแล้วทางท่านผู้นี้ก็ถือว่าได้ติดเชื้อในตัวเยื่ออยู่ทางเชื้อน้ำคลองแขวงลุ่มพระบางซึ่งอยู่ในการระยะการเชื้อไหม้นั้นถือว่าได้รับการกระทำจากผู้บริหารโครงการและจะได้มีการรายงานสภาพการดำเนินการก่อสร้างซึ่งหมอปัจจุบันนี้คือว่าได้สำเร็จเป็นส่วนใหญ่ประมาณ75%คือว่าน่าเรียกทั้งหมดที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเนาะและการเริ่มทางการเริ่มย้ายจุดท่านประจำที่จะให้พ้นกระทบคือว่าหมอปัจจุบันนี้ก็ได้เริ่มย้ายจุดท่านไปแล้วจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะในเขตพื้นที่การก่อสร้างของโครงการเนาะและการจะมีการซื้อต่อและการยกย้ายจัดสร้างอยู่ทางแขวงลุงประบางข้องเผาและกระลมทางแขวงอุดมใจเป็นเติมเนาะเพราะว่าพื้นที่ข้องเขื่อนข้องแขวงลุงประบางนี้ได้มีจุดยืนทั้งฮอตแขวงอุดมใจเนาะก
1: ็
0: คือว่าปัจจุบันนี้ทางคณะวิศวกรได้มีการเร่งในการปฏิบัติหน้าที่ข้องเผากับเพื่อนกันเนาะอยู่ในระยะการรับฟังการรายงานนั่นคือว่าทางท่านตัวเองอยู่ในด้านคำสั่งไม่ได้มีการเกี่ยวทีมบางปัญหาโดยสุขเป็นการวางแผนทักมือกันปล่อยตะโกนการวางแผนทุกโยส่งเสริมประชาชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายหลังที่ว่าได้มีผลกระทบเนาะได้รับผลกระทบแต่ในมีการจัดสร้างยกย้ายมาเป็นต้นเป็นการประกอบอาชีพและการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ที่ภายหลังที่ว่าได้รับ การหยุดยาจะสั้นมาแล้วที่ว่าจะไทยขับการต้มครับเรียกว่าการก็คงใจจะคณะบริหารผู้พัฒนาโครงการเป็นอย่างดีที่ว่าทางทุกคำท่ามันก็ที่ว่าทางผู้พัฒนาคงเคลื่อนนะจะที่ว่านี่มีการวางแผนทับเปิดตะเกียบคอย
1: ครับครับ
0: สำหรับมือนี้เนาะก็ที่ว่าเป็นอีกมือหนึ่งที่ว่าสาวลูกผู้บางผู้เฒ่าคือว่าระยะนี้มีแต่แค่ที่มาเที่ยวลงพบางเนาะโดยเฉพาะที่ที่เราเป็นขนาดผู้แทนสภาประชาชนเครื่องไรเจ้าสาธารณรัฐสงบมีอยู่วิทนามก็คือว่าได้เดินก็ได้เดินทางมาพอลงพบางเข้าพบปะกันนะคงแค่ราคาห่วงเพียรกับสภาประชาชนเครื่องลงพบางคู่เขาแต่ล่างที่ว่าห่วงเพียรกับกันคงแค่ในสภาประชาชนเครื่องแล้วก็คือว่าขณะผู้แทนก็ได้ไปซื้อต่อเที่ยวชมบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวต้องโรงพยาบาล
1: คว
0: บ
1: เอ
0: า
1: ตึ้มครับเจ้าและอย่างนี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวก็เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเพื่อมาบางหลายพอสมควรนั่นนอนอัปเดตเนาะเจ
0: ้
1: าเจ้าเจ้าเจ้าเอาสันโคครบใจอัปเดตผู้ผ่านลายๆเข้าห้องรายการนะพวกเขาในมื้อนี
0: ้เจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าอันนั้นก็เป็นการรายงานเนาะของอัปเดตผู้ผ่านักข่าวคนหลงห้องบางเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางปฏิบัติเวียกงานโครงการน้ำคันสูงโดยเฉพาะท่านทองรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประธานประเทศและก็พลเอกวิไลลาคำฟงผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคนอกเพื่อก็ได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามเหตุเวียก อยู่ทั้งแขวงหลวงฮอบางก็ได้ให้ทิศซีน้ำหลายๆอย่างมาหลายๆกองเขตเวียกงานรวมถึงเยี่ยมยามพื้นฐานการผลิตรวมถึงสุกยู่เวียกงานต่างๆหรือว่าขัวข้ามน้ำอูพันซะอยู่ทั้งแขวงหลวงฮอบางเดี๋ยวซึ่งอัปเดตเพิ่นก็ได้รายงานมาละเอียดพอสมควรแล้วเนาะนอกจากนั้นก็โรงพยาบาลก็ยังระยะนี้ก็ถือว่าเป็นอากาศก็ดีแด้อากาศก็ดีแด้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเป็นเมืองมรดกโลกแน่นอนมีสถานที่สำคัญสำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมที่ว่าพ้นเด่นวัฒนศาสตร์อยู่ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในนครโรงพยาบาลเนาะจึงขึ้นชื่อลือนามมีติดอันดับโลกตลอดเลยที่อันดับอยู่ในอันดับต้นๆเนาะที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวมีการบริการที่ดีมีโรงแรมเพื่อนพักที่ได้มาตรฐานอาหารการกินก็เป็นเอกลักษณ์สำคัญไหมอย่างสำคัญมันการเดินทางปัจจุบันนี้ถือว่าสะดวกสบายหลายกว่าเก่าหลายเท่าตัวเลยเนาะการเดินทางไปโรงพยาบาลในปัจจุบันเดินทางไปทางอากาศก็ได้ทางเรือบินก็ได้ทางรถไฟก็ได้ทางรถก็ได้สะดวกสบายขอขอบใจมีรายการให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราโดยดีตลอดมาตั้งแต่ต้นจนจบขอขอบใจสำหรับวิทยุโทรคงทุกท้องถิ่นที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อว่าให้มีรายการให้รับฟังอย่างทั่วถึงในบางเวลาในปัจจุบันนี้มื้อนี้ก็ได้เมื่อลงไปพอดีเดชอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจะรับทำผู้ฟังไปพบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
6: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
7: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
6: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
7: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
6: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
7: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาหมู่ทุกคน ก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
8: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนทำนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันศุกร์วันที่24กรกฎาคมคศ2026กงกับมือขึ้น10คำเดือน8แล้วปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวในมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะหลายคำศัพท์ที่มีความคล่องใจจากเพื่อนมิตรรายการแล้วก็ได้ส่งคำศัพท์ไปให้ดอกซ้อนผ่านทางวอทแอป020-5986-4685เมื่อนี้อาจารย์แสงฟ้าจะช่วยแก้ไขข้อข้องใจอธิบายและซี้แจงคำศัพท์ดังกล่าวหั้นมีคำว่าเอกลักษณ์แล้วก็จุดเด่นจุดยืนแล้วก็ลักมันผ้าเทียบกับความหมายของคำว่าเพคำเว้าและถ้อยคำอริยบทและอาการเนาะมีรายการติดตามมาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ

0: พบกันในระยะนี้ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายดอกซ้อนติดต่อทางโทรศัพท์ได้แล้วสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งดีเป็นปกติเนาะอาจารย์
1: เจ้าเป็นปกติดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีหลายครูคําจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นนําอิดแม่นคําว่าเอกลักษณ์เทียบกับความหมายของคําว่าจุดเด่นซะก่อนอาจารย์
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่มีรายการที่นักมีนักแทงวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำเอกลักษณ์และจุดเด่นคำว่าเอกลักษณ์และจุดเด่นนี่เป็นคำนามที่ใส่พรรณนาถึงลักษณะคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลสิ่งขององค์กรวัฒนธรรมหรือสถานที่และในชีวิตประจำวันทั้งสองคำนี้มักถูกนำใส่คู่กันบางเทื่อก็ปรากฏมีใส่แทนกันเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใส่ในชีวิตตัวจริงแล้วแม้นมีโครงสร้างและจุดเน้นที่แตกต่างกันดังนี้เอกลักษณ์เป็นคำผสมแบบสมาสจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าเอกะแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวไว้บ่ได้แปลงเนาะบ่ได้แปลงเป็นเอกะถ้าว่ามันแปลงเสียงเป็นพยางค์เดียวมันเอกเนาะแต่ว่าอยู่ในคำนี้มันใช้เอกะเลยที่หมายถึง1อันเดียวเฉพาะและคำว่าลักเนาะจากเข้าปาลีจะออกเสียงว่าลักขณะถ้าว่ามันตามเข้าสันสกฤตจะออกเสียงว่าลักษณะแล้วก็ตัดคำว่าขณะหรือวัตนาหันออกมาเป็นคำลาวว่าลักหมายถึงเครื่องหมายหรือว่าลักษณะเมื่อสองคำนี้สมาสเข้ากันเป็นเอกลักษณ์ก็หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวที่เฮ็ดให้สิ่งนั้นต่างจากสิ่งอื่นอย่างชัดเจนคำนี้มันเน้นนักถึงความเป็นตัวตนความเฉพาะตัวที่บุคคลไผ่แล้วก็บ่ได้เน้นว่าสิ่งนั้นจะดีหรือบ่ดีเนาะแต่เน้นว่าถ้าเห็นลักษณะนี้แล้วแม่นรู้เลยว่าแม่นสิ่งนี้หรือว่าบ่อนนี้ดังตัวอย่างว่าสิ่งลวดลายบูฮานและการนุ่งถือแบบดั้งเดิมถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมียงลาวเลยตัวอย่างหนึ่งเสียงแคนมีเอกลักษณ์ทางด้านทำนองและเสียงสั่นเสียงเงาที่บ่มีเครื่องดนตรีประเภทใดในโลกคือเนาะที่ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสียงแคนจะบวกคือกันกับเสียงดนตรีประเภทอื่นๆและตัวอย่างที่ค่ายคู่แก้มและสีสันในเครื่องหมายของบริษัทนี้คือออกแบบมาให้มีเอกลักษณ์เพื่อให้ลูกค้าจื้อได้ง่ายเห็นไหมอันนี้มันคำว่าเอกลักษณ์และตัวอย่างเมื่อนำไปเทียบใส่กับคำว่าจุดเด่นแล้วมันจะมีความต่างกันคืออย่างนี้เนาะจุดเด่นจะเป็นคำผสมจากเข้าลาวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดจุดหมายถึงตำแหน่งบอนทีและคำว่าเด่นก็หมายถึงแจ้งปรากฏชัดเจนเห็นได้ง่ายโดดเด่นดีกว่าปกติเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดเด่นก็หมายถึงตำแหน่งหรือลักษณะที่ปรากฏชัดเจนหรือโดดเด่นขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นคำนี้นี่มันเน้นนักถึงข้อดีความโดดเด่นหรือจุดที่เป็นสิ่งพิเศษหรือว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นมักจะเน้นไปในทางบวกหรือจุดที่ดึงดูดสายตาหรือความสนใจดังตัวอย่างว่าจุดเด่นของผู้สมัครคันนี้แมนความสามารถในการเว้าได้หลายภาษาและมีทักษะในการเจรจา อันนี้มันจุดเด่นของผู้สมัครท่านนี้เนาะเด็กตัวอย่างหนึ่งโทรศัพท์รุ่นใหม่มีจุดเด่นอยู่ที่กล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดสูงและมีแบตเตอรี่ที่ใส่ได้ดนอันนี้มันจุดเด่นของโทรศัพท์รุ่นใหม่เห็นไหมอีกตัวอย่างหนึ่งจุดเด่นของห้างอาหารแห่งนี้แม้มีบรรยากาศอยู่แคมป์น้ำและการบริการที่ว่องไวเด็กดอกสะอ้อนอันนี้เป็นความหมายของจุดเด่นและตัวอย่างเราทั้งสองคำนี้สามารถใช้แทนกันได้บนดอกสะอ้อน
0: คิดว่ามันจะมีกรณีใส่เนี่ยอาจารย์แต่ความหมายนี่ฟังเบ้านี่ก็คือว่าห่วมกันอยู่บางกรณีเนาะแต่ว่าส่วนหลายนี่ก็คิดว่ามีกรณีเฉพาะใส่นะเอกลักษณ์กับจุดเด่น
1: แน่หมายก็ว่าเอกลักษณ์มีลักษณะเฉพาะ
0: เพียงหนึ่งเดียวเพียงหนึ่งเดียว
1: เท่านั้นเพียงหนึ่งเดียวบุคือผู้ใดบุคือไผบุคืออันใดบุคือกับสิ่งอื่นเนาะส่วนว่าจุดเด่นนี้มันตำแหน่งหรือลักษณะที่ปรากฏชัดเจนและกระโดดเด่นขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเห็นปะคือว่ามีความมีข้อดีมีจุดที่เป็นสิ่งพิเศษคือวันเหนือตัวสิ่งอื่นเห็นปะดังนั้นเขาสามารถเบ้าได้บอตัวอย่างเป็นว่าสิ่งลวดลายบุงานและการมือถือแบบดั้งเดิมที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมืองลาวเขาเปลี่ยนมาเป็นการมือถือแบบดั้งเดิมถือเป็นจุดเด่นทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมืองลาวฟังแล้วเป็นยังไง
0: ฟังแล้วก็มันบ่อยากคักปันใดเพราะว่าจุดเด่นนี่มันเพียงแต่เน้นเรื่องความดึงดูดความสนใจเน้นออกทางด้านสายตามันสิบ่นักแน่นบ่ลึกซึ้งขึ้นกับเอกลักษณ์ไหมแม่นเฉพาะตัวเพียงหนึ่งเดียวนะอาจารย
1: ์แม่นมันจะมีความต่างถ้าว่าเรามาสรุปโดยย่อแล้วคำว่าเอกลักษณ์ก็แม่นความเฉพาะตัวที่บ่คือไผเน้นที่ความเป็นตัวตนเก็บให้ผู้ว่าแม่นไผหรือว่าแม่นสิ่งใดส่วนจุดเด่นนั้นแมนคอดีหรือว่าสิ่งที่สร้างความโดดเด่นนิ่นดูบอลเห็นให้เห็นความพิเศษหรือว่าจุดแข็งเนาะทีนี้คือแนวนั้น
0: เจ้ามันไม่สามารถใช้แทนกันได้มีหลายการเพราะว่าความนักความเบาของความหมายคำทั้งสองนะมันจะมีลักษณะที่อ้าวแตกต่างกันได้เนาะนะจุดเด่นนี่ให้มีรายการเข้าใจง่ายว่าแม่นเรื่องของการแสดงออกเห็นปุ๊บและต่างโลดแต่แม่นทางด้านสายตาเนาะอันว่าจุดเด่นน
1: ี่
0: นะส่วนเอกลักษณ์นี่จะเน้นว่าแม่นเฉพาะตัวที่บ่คือไผคั่นว่าแม่นอันนี้เห็นอันนี้แล้วฮู้โลดว่าแม่นอันนี้สิหั่นน่ะคืออันนุ่งซิ่นสิแม่นอยู่ใส่กะยาแล้วแม่นว่าคนลาวโลดได้อาจารย์
1: แม่น
0: หรือบ่ถึงบ่แม่นคนลาวนุ่งสิแม่นอันหัวสีทองกะยาโอ้เพิ่นมักเอกลักษณ์ของความเป็นลาวมักความเป็นลาวนะเพราะว่าอันนี้มันแม่นวัฒนธรรมของลาวเฮาจะมีกรณีการใช้ที่แตกต่างกันเนาะมีรายการบ่สามารถใช้แทนกันได้เพราะว่าลองแทนแล้วก็บ่ได้ความหมายลองแทนแล้วก็บ่ได้แม่นครูคำต่อไปจุดยืนแล้วก็รักมัน
1: คำว่าจุดยืนและรักมันนี่เป็นคำนามเนาะที่เกี่ยวข้องกับทัศนะท่าทีความคิดและทัศนคติของบุคคลหรือว่าองค์กรตลอดทอดประเทศชาติเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักศาสตร์ในการนำใจจริงคือว่าทั้งสองคำนี้มันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันคือนี้จุดยืนเป็นคำผสมจากเข้าลาวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดก็หมายถึงตำแหน่งบอลทียืนหมายถึงเอาตีนเหยียบพื้นแล้วตั้งตัวให้ซื่อเป็นบอลที่ยืนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดยืนถ้าเป็นความหมายกลุ่มก็หมายถึง บอนหรือตำแหน่งที่เขาตั้งชิงยืนอยู่เนาะถ้าเป็นความหมายอ้อมหรือความหมายแสงความหมายถึงทัศนะทาทีในการเบิ่งปัญหาใดหนึ่งและส่วนหลายจุดยืนเขาจะใส่อยู่ในความหมายนี้มันบอกซ้อนทัศนะทาทีในการเบิ่งปัญหาใดหนึ่งคำนี้มันเน้นนักถึงทาทีหรือความคิดเห็นต่อประเด็นหรือปัญหาหรือว่าสถานการณ์ใดหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าดับปั๊บได้ตามเหตุผลข้อมูลใหม่หรือว่าสภาพการดังตัวอย่างว่าประเทศของพวกเขามีจุดยืนอย่างชัดเจนในการสนับสนุนการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือว่าข้อผิดพลาดด้วยสันติวิธีเห็นป่ะอันนี้มันจุดยืนของสปป.ลาวหมายก็ว่าสนับสนุนการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือว่าข้อผิดพลาดด้วยสันติวิธีอีกตัวอย่างหนึ่งในการปรึกษาหารือแต่ละฝ่ายต่างก็แสดงจุดยืนของตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตนเองเห็นป่ะนี่อีกตัวอย่างหนึ่งคอยขอแสดงจุดยืนว่าคอยบ่เห็นดีกับการใส่ความมุ่งแหงในครอบครัวบ่ว่าจะในกรณีใดก็ตามเนาะอันนี้ที่ว่าจุดยืนแต่คนจะมีจุดยืนเนาะต่อปัญหาหรือว่าต่อสถานการณ์ใดหนึ่งแต่นี่มาเทียบใส่กับคำว่ารักมันรักมันนี่เป็นคำผสมจากเข้าลาวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่ารักหมายถึงสิ่งที่ยึดใต้เป็นบอนอีนและคำว่ามันก็หมายถึงแน่นแข็งแห้งทนทานบ่สะเทือนเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นรักมันถ้าเป็นความหมายกลมก็หมายถึงรักที่ฝังไว้อย่างแน่นหนาถ้าเป็นความหมายอ้อมหรือความหมายแสงก็หมายถึงความเชื่ออุดมการณ์ที่มั่นคงบ่เปลี่ยนแปลงง่ายและส่วนหลายพวกเขาจะใช้คำว่ารักมันอยู่ในความหมายนี้เนาะความหมายความเชื่ออุดมการณ์ที่มั่นคงบ่เปลี่ยนแปลงง่ายคำนี้เน้นนักถึงอุดมการณ์หลักการหรือพิษสำนึกพื้นฐานที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจเฮ็ดให้คนเฮามีความทนทานบ่หวั่นไหวและบ่เปลี่ยนแปลงง่ายๆถึงว่าจะถูกกดดันดังตัวอย่างว่าพนักงานนักหกทุกคนต้องมีหลักมั่นส้นสั้นที่แข็งแกร่งมีความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละเพื่อชาติเห็นบ่อันนี้เขามักบอกเรื่อยๆในเวลาเขียนนั้นเขียนบทสำรวจใบสำรวจตนเองเมื่อดอกซ้อน
0: แม่นแล้ว
1: อย่างนี้คำว่ามีหลักมั่นส้นสั้นอย่างชัดแจ้งเห็นไหมคือว่ามีหลักมั่นส้นสั้นอย่างแข็งแกร่งอันนี้แม่นจุดดีทางด้านการเมืองเป็นบ่เขามักใส่แนวนั้นเรียกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าจะถูกซับซ้อนด้วยเงื่อนคำแต่เราก็ยังมีรักมั่นอันมั่นคงก็ยอมกระทำการคิดผิดกฎหมายเรียกตัวอย่างหนึ่งอีกการเป็นผู้นำที่ดีต้องมีรักมั่นที่เคียงคำบ่อ่อนไหวไปตามคำเว้าของผู้อื่นโดยขาดการใจแง่อันนี้แมนพยายามและตัวอย่างของคำว่ารักมันซึ่งพวกเขาก็ใส่เรื่อยๆเนาะ
0: แมน
1: มาวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อสองคำนี้อันคือกันละแมนสองคำนี้หรือแมนซื่อถึงความคิดทัศนะหรือท่าที่ที่คนเขายึดถือไว้ในการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆเนาะอันที่แตกต่างกันจุดยืนแมนทาทีหรือความคิดเห็นที่แสดงออกมาต่อปัญหาหรือสถานการณ์ใดหนึ่งอันนี้มันเน้นใจการแสดงออกเนาะส่วนวลักมันแมนอุดมการหรือพื้นฐานจิตใจที่แข็งแกร่งที่ยึดถือไว้อย่างบ่คลอนแคลนเน้นที่ความหนักแน่นภายในยังบ่ดอกซ้อนต่างกันบอกจุดยืนลักมัน
0: แม่นแน่อาจารย์อยากมีลักษณะนักแน่นรักมันนี่นะ
1: มันจะแสดงออกจากภายในรักมันภูมิรักมันเนาะส่วนจุดยืนนี่มันก็จะแสดงออกรวดแสดงออกในการโลจาว่าค่อยมีทัศนะแนวนี้เกี่ยวกับปัญหานี
0: ้หรือว่าค่อยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนผู้นี้
1: แ
0: ม่นแล้วคนละค่อยสิอยู่ข้างเล้าแหละ
1: แม่น
0: ให้ค่อยเลือกเฮ็ดเวียกค่อยก็สิเลือกเฮ็ดเวียกนําเล้าสินะค่อยก็ขอแสดงจุดยืนของค่อยแนวนี้เลยคือผู้นี้นี่ค่อยบ่มักค่อยบ่สนับสนุนค่อยบ่สามารถร่วมงานนําได้ค่อยขอร่วมงานนําผู้นี้ค่อยเลือกแล้วหมายความว่าเลือกข้างนะอาจารย
1: ์แม่นเลือกคร
0: ับแล้วก็ที่ชัดเจนอีกได้จะบ่เอ็นบ่เอียงอันนี้ก็ได้นะมักผู้นี้เลือกผู้นี้ก็แม่นตัดสินใจเลยมาหาผู้นี้จริงๆนะ
1: แม่น
0: แล้วนี่มันความคิดเห็นของเราแสดงออกต่อปัญหาได้นึงเฮ็ดให้อีกฝ่ายนึงมันเห็นได้อย่างชัดแจ้งและชัดเจนส่วนรักหมั่นนี่มันเน้นนักถึงอ่ะนะอุดมการณ์มันพฤติกรรมจากภายในเนาะก็คือมันความนึกคิดของเราหั่นแหละความนึกคิดของบุคคลดังกล่าวหั่นก็ที่แสดงออกโดยบ่มีการเปลี่ยนแปลงแบบมีเนาะใดเนาะมีอุดมการณ์ที่นักแน่นว่าซั่นๆ
1: มีความนักแน่น
0: มีความนักแน่นบ่ค่อนแค้นง่ายสมมุติมีผู้ใดผู้นึงมายั่วก็ว่าโอ้อันนี้เนี่ยคือว่าบ่อยากปานใดได้ตัวอันนี้บ่เฮาว่าคักกลัวผู้เกี่ยวในพัดสิว่าบ่ได้อาจารย์บ่ค่อยเลือกแล้วอันนี้นะค่อยเชื่อมั่นแล้วเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์ของพรรคย่างตายใจนั่นแม่นรักมั่นของเราเนาะ
1: แม่น
0: เจ้าบ่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีหรือว่ามันจะมีกรณีใส่เฉพาะของแต่ละคำเนาะจุดเน้นนี่มันแตกต่างกันมีหลายการระหว่างจุดยืนและรักมันได้แล้วอาจารย์ปานี้ให้เทียบความหมายของสองคำก็ว่าคือว่าใกล้กันผิวเผินฟังทั้งนอกนี่ก็คือว่าแม่นอันเดียวกันผ้ากับแพ้นี่นะอาจารย
1: ์คำว่าผ้ากับแพ้เนาะเป็นคำรวมความหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต่ำด้วยเส้นใยหรือเป็นผืนผ้าที่ใส้สำหรับตัดนิดเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใส้ในชีวิตประจำวันเขามักจะเห็นสองคำนี้มักใช้คู่กันเป็นวรรคซ้อนเป็นคำซ้อนเป็นว่าผ้าแพ้เด็ดแต่ว่าอยู่ในทางด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมในการนำใส้เกี่ยวกิ่งเนาะมันมีโครงสร้างและบริบทที่ใส้แทนกันได้และใส้แทนกันก็ได้คืออย่างนี้ผ้านี่เป็นคำลาวเดิมประเภทคำนามหมายถึงแผ่นแท้เป็นบอกเวลา
0: อธิบายซึ่งกันและกัน
1: ในวัจนานุกรมผ้าก็หมายถึงแผ่นแท้สิ่งที่ตําด้วยฝ่ายหรือไหมเฮ็ดเป็นแผ่นผืนวัตถุที่ได้จากการตําด้วยเส้นใยอาจจะเป็นฝ่ายหรือไหมหรือว่าเป็นสิ่งสังเคราะห์เนาะเพื่อใส่ตัดนิดหรือว่านำใส่ในสิ่งอื่นๆคำนี้นี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างในคำว่าผ่าดอกซ้อนมีความหมายกว้างและมักใส่ทั่วไปบอกถึงพื้นผ้าทั่วไปทุกชนิดทุกขนาดและทุกเนื้อวัตถุไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมนี่บอกหรือว่าผ้านิลงว่าวบอก
0: ว่าวคือกันอาจารย์
1: เจ้าว่าวคือกันเหลือผ้าห่มดีสิผ้าห่มผ้าเช็ดโตผ้าไก่ผ้ากระชินดีสิเด็ดเขาใช้หลายเนาะไปเปิดที่วัฒนธรรมที่เห็นหลายๆผ้านะเป็นซิกเช้าคือแหละวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทการใช้เนาะตัวอย่างที่หนึ่งแม่ความตากผ้าห่มและผ้าปูบอนอยู่บอนตากเครื่องอีกตัวอย่างหนึ่งสร้างตัดนิดได้เลือกผ้าฝ้ายเนื้อดีเพื่อนำมาปักเสื้อให้แก่ลูกค้าอีกตัวอย่างหนึ่งเอาแพ้เช็ดตัวที่แห้งดีแล้วมาพับเก็บไว้ในตู้อันนี้เป็นผ้าตัวไส้กว้างเนาะแล้วนี่มาเทียบใส่คำว่าแพ้แท้ก็เป็นคำลาวเดิมประเภทคำนามหมายถึงเวลาเป็นอธิบายด้วยดอกซ้อนตั้งดีแท้นี่เป็นหมายถึงแท่นผ้าที่ตำด้วยฝ่ายหรือไหมใส่เห็ดเครื่องนุ่งเห็นบอกหมายก็ว่าเวลาอธิบายก็เมียนก็ได้เห็นว่า ถึงกันและกันว่าสันสะเมื่อว่าถึงแท้ก็ต้องว่าถึงผ้าว่าถึงผ้าก็ต้องว่าถึงแท้เห็นไหมแล้วนี่แท้มันเป็นคำที่มีความหมายและการใส้แค่ตัวผ้าและบางบริบทก็สามารถใส้แทนผ้าได้ตัวอย่างเป็นหมายว่าอาจจะใส่แทนม้วนติดแทนโป้แทนพันคอเห็นไหมแล้วก็แทนอื่นอีกหลายอย่างบัณฑิตอาจารย์ยิ่งยกตัวอย่างที่ว่าเป็นประโยคเนาะเพิ่นใส่แพมนเสร็จเหงื่ออยู่หน้าในเวลาอากาศร้อนในยามหนาวเนี้ยผมค่อยได้ทักแพพันคอให้ค่อยใส่ไปเรียบๆเรียกตัวอย่างหนึ่งคิดคำมักใส่แพอีโป้ในเวลาอาบน้ำอันนี้จะเป็นแพตัวอย่างคำว่าแพ้เป็นบอกบัณฑิตอาจารย์จะมาสรุปให้เห็นความคือหรือความต่างระหว่างผ่าและแพ้เนาะทั้งสองคำนี้ซื่อถึงสิ่งที่ตำจากเส้นไงเพื่อนำใส่เขาในการนุ่งห่มหรือว่าประโยชน์อื่นๆทั้งสองคำนี้เนาะในบางบริบทก็ใส่แทนกันได้ตัวอย่างเป็นว่าแพ้พันคอผ่าพันคอได้บ่ดอกจ้อน
0: ได้ได้อาจารย
1: ์ผ่าเดียงเป็นแพ้เดียงได้บ
0: ่ได
1: ้ผ่าเสร็จโต
0: เปลี่ยนมาเป็นโต
1: แพ้เสร็จโตได้บ
0: ่ได้อาจารย
1: ์ได้คือกันแต่ในบางบริบทก็ใส่แทนกันบ่ได้ตัวอย่างเช่นว่าแพ้มนเห็นบ่เพิ่นบ่ว่าเรียกผ่ามนน่ะ
0: แม่น
1: ถ้าจะใส่คําว่าผ่านั่นก็ต้องมีคําว่าแพ
0: ้ผ่าแพ้มน
1: ผ่าแพ้มนเด็กจึงได้เห็นบอกบัดนี้อีกคำซุ้มหนึ่งเนาะผ่าไก่ผ่าปลาผ่าบังสุกุลผ่าสังฆาอันนี้บริยมเอาคำว่าแพ้มาใส่แทนว่าผ่าบ่ได้บอกเวลาทรงสการมีการใส่แพ้เนาะผ่าไก่นะที่ว่าแพ้ไก่ได้บอก
0: บ่ได้อาจารย์เขาบ่ได้ใส่เนาะนี่นะ
1: ผ่าปลาจะว่าแพ้ปลาก็บ่ได้ผ่าบังสุกุลที่ว่าแพ้บังสุกุลก็ไม่ได้ผ่าสังขาพวกแพ้สังขาก็ไม่ได้หมายก็ว่าบนยมเสกคำว่าแพ้มาแก้ในผ่าในกรณีนี้เนาะและเพื่อให้แผ่นผ่าหรือแผ่นแพ้มีความหนักแน่นเพิ่นก็ยังเอาผ่าและแพ้นั้นมาซ้อนใส่กันเป็นผ่าแพ้ในแบบซ้อน

0: มีความเรียกว่าเป็นคำความความหมายที่ส่วนหลายใส่แทนกันได้แต่บางกรณีก็มีจำนวนหนึ่งที่ว่าใส่แทนกันบ่ได้เนาะจะมีขึ้นอยู่นั่นดอกซอน
1: เจ้ามันก็แทนในเมื่อว่ายังมีอันนึงที่อาจารย์เห็นก็แสดงว่ามันแทนกันบ่ได้ทุกกรณีฮะนะเนาะอาจารย์เนาะมันก
0: แม
1: ็
0: ่นล่ะก็คือ
1: ยังบ่แม่นอันเดียวกันอ้อยต้อยเด้เนาะอาจารย์
0: แม่นแต่ว่ามันอันเดียวกันอยู่แต่ว่าเวลาใส่นะ
1: เจ้าม
0: ันจะมีกรณีการใส่ต่างกันแต่ว่าความหมายมันอันเดียวกัน
1: เจ้า
0: เป็นคำรวมความหมาย
1: แล้
0: เน
1: ว
0: า
1: ก็
0: ะ
1: มักนำมา
0: บ
1: ซ
0: า
1: ่
0: ง
1: อม
0: เส
1: ใ
0: ื
1: ส
0: ้
1: ่
0: อ
1: ก
0: จ
1: ั
0: ะ
1: น
0: ใส
1: เป
0: ่
1: ็นผ้า
0: เอาผ้าไม่แด้
1: เอ
0: เอ
1: า
0: า
1: แพ
0: แพ
1: ้
0: ้
1: ไม่
0: ไม่
1: แด้
0: แด้ได้บอก
1: ได้อาจารย์
0: ก็จะไปซื้อแพ้มาตัดเครื่องก่อนจะไปซื้อผ้ามาตัดเครื่องก่อนก็ได้เหมือนบอกหรือว่าเวลาเขาใส่อันแท้เป็ดตัวผ้าเป็ดตัวอยู่ที่
1: ก็
0: เอ
1: ได้
0: อนี่อาจารย์ลืมตัวหนึ่งแล้วแม่นแพ้อีโป้มักบอกว่าผ้าอีโป้บอก
1: ผ้าอีโป้ก็บนิยมทอแพ้
0: บนอยู่แม่
1: บ
0: แพ
1: น
0: ้
1: ิย
0: อ
1: ม
0: ี
1: ท
0: โ
1: อ
0: ป้
1: แพ้
0: บัดนี้บัดฮอดผ้าเข้ามา
1: แพ้เข้าม
0: ผ
1: า
0: ัดตุ่มผัดบนิยมใช่ป่ะแพ้เข้ามาแต่เข้าได้อยู่แต่ว่
1: แ
0: า
1: ม่
0: บนิยม
1: ก็เข้าใ
0: เ
1: จ
0: ป็นบอ
1: แ
0: ก
1: ต่ว่าบนิยม
0: อันนั้นมีกรณีทั้งสองคำก็คือว่าเป็นคำรวมความหมายที่ใช่บ่สามารถใช้แทนกันได้ทุกกรณีว่าเนี่ยนั่นซะ
1: เจ้า
0: เพื่อม
1: เ
0: ั
1: จ
0: น
1: ้า
0: ง่ายเป็นบทสอน
1: แมนแต่ว่าผ้านี่ความหมายจะกว้างกว่าแพ้สนะเนาะใส่ไ
0: เ
1: ด
0: ด
1: ้
0: ี๋ยว
1: ใน
0: เดี๋ย
1: ท
0: ว
1: ุกกรณี
0: แมน
1: ที่มีความหมายของแพ้ผ้านี่นะแต่แพ้นี่พัดความนิยมใส่นี่โบทุกกรณีของผ้าเนาะอาจารย์เนาะม
0: เ
1: ั
0: จ
1: น
0: ้าย
1: ังม
0: เ
1: ี
0: จ้าแม
1: อย่
0: ่
1: าน ง
0: แหล
1: ผ
0: ะ
1: ้า
0: แม
1: ป
0: ่
1: ้
0: น
1: า
0: แหละ
1: ดิก็ยังแพ้ป้าบ่ได้ผ้าไก่ก็ยังแพ้ไก่บ่ได้จังซี่ฮะนะยังมีกร
0: แม
1: ณี
0: ่
1: อ
0: น
1: ื่นที่อาจารย์ยกขึ้นฮะเห็นว่
0: เจ
1: า
0: ้าม
1: ันบ่สามารถใส่แทนกันได้แต่อยากว่าคันเทียบกับ90/100หรือได้อาจารย์อันที่ว่ามัน
0: แม่นแหล
1: อ
0: ะ
1: ันน
0: แ
1: ะ
0: ม่น
1: แ
0: แ
1: ท
0: หละ
1: น
0: เดี๋ย
1: ก
0: ว
1: ันได้นะถือว่าเกือบหมดแต่ว่
0: เ
1: า
0: จ้
1: ก
0: า
1: ็ยังบ่หมดก็ยังมีเกือบอยู่ ก็ยังบ่แม่นทุกกรณีเนาะนำมา
0: เจ
1: ซ
0: ้
1: ่
0: า
1: อนใส่กันเป็นผ้าแพ้ก็แห่งความหมายก็นักแน่นขึ้นตื่นแต่พัดว่ากระบวนนิยมเว้าอีกได้อันมาซ่อนใส่กันบางเทื่อนี่เอาผ้าแพ้ตัดเสื้อจังซี่นะอาจารย์เฮาขอบ่สู่ใส่แต่ว่าแต
0: อ
1: ่
0: ัน
1: แ
0: น
1: พ
0: ี้
1: ้
0: ว่า
1: ตั
0: ร
1: ด
0: วม
1: เสื้
0: ร
1: อ
0: วมมีล
1: แ
0: ั
1: ม
0: ก
1: ่
0: ษ
1: น
0: ณะว่ารวมรวมเหมือนนะผ้าแพ้นะ
1: แมนเวลานี้มันอยากเว้ารวมใส่ว่าผ้าแพ้เนาะคิดว่าคือสิได้แล้วต่อไปแมนคําเว้าและถ้อยคำสองคำนี่เด็กไกลๆซ้ำใดอาจารย์
0: คำว่าคำเว้าและถ้อยคำนี้ถือว่าเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการใช้ภาษาและข้อความที่เปล่งเสียงออกมาในชีวิตประจำวันทั้งสองคำนี้มักบางเชื่อกับใช้แทนกันในบางบริบทเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักประวัติศาสตร์และลักษณะการประพันธ์แม้มีโครงสร้างและจุดเด่นนักติดต่างกันคือในนี้คำเว้านี่เป็นคำผสมคำราวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าคำหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาหรือตัวอักษรที่เขียนขึ้นจึงมีความหมายในตัวของมันเองและคำว่าเว้าก็หมายถึงเต็งเสียงออกมาเป็นภาษาหรือว่าสื่อสารด้วยเสียงตัวสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคำเว้าก็หมายถึงเสียงหรือข้อความที่ถูกเต็งออกมาจากการเว้าคำนี้มันเน้นนักถึงเสียงหรือข้อความที่เต็งออกมาโดยกลุ่มจากการเว้าตามธรรมชาติอันนี้เป็นคำเว้าแล้วก็ใส่ในชีวิตประจำวันการสนทนาทั่วไปบ่ว่าจะเป็นคำแนวใดก็ตามเนาะคือว่าเป็นคำเว้าเนาะดังตัวอย่างว่าคำเว้าของเพิ่นง่ายๆแต่ฟังแล้วเฮ็ดให้มีกำลังใจหลายเลยตัวอย่างหนึ่งคนเฮาเมื่อเว้าหยังออกไปแล้วต้องรักษาคำเว้าของตนเองให้ได้เห็นบ่
1: เจ้า
0: อันนี้มันยังดับซ่อน
1: สัจจะอาจารย์
0: ตัดชาในตัวอย่างหนึ่งบางครั้งคำเว้าทีบ่ได้คิดก็สามารถสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นได้ยินบอกนั่นเป็นจริงบอกว่าคิดก่อนจริงเว้ามันบอก
1: แม่น
0: ถ้าว่าเว้าแบบบ่คิดนี่บางเทื่อก็เฮ็ดให้

0: ได้มีความเจ็บปวดได้เนาะนั่นแมนคำว่าเห็นปะคำว่ามันนี่เทียบใส่กับถ้อยคำถ้อยคำนี่เป็นคำผสมคำลาวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าถ้อยถ้อยก็หมายถึงคำความข้อความหรือว่าเรื่องราวก็ได้และคำว่าคำก็หมายถึงเสียงเต็งออกมาหรือว่าตัวอักษรเขียนขึ้นซึ่งมีความหมายในตัวเองเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นถ้อยคำก็หมายถึงคำเบ้าเห็นไหมถ้อยคำก็เป็นคำเบ้าหรือว่าคำเบ้าข้อความที่คือกันกองหรือเงียบเงียนเป็นอย่างดีเห็นไหมมันจะต่างกันที่คนหันเด้อตะก้อนมันถ้อยคำนี่นะถ้อยคำแมนคำเบ้าหรือข้อความที่คือกันกองหรือเนี่ยยังเป็นอย่างดีคำนี้แหละเน้นเน้นนักถึงคำศัพท์ประโยคหรือสำนวนที่คือคัดสรรหรือว่าคัดเลือกเนี่ยยังมาอย่างมีศิลปะมักใส่ในทางบรรณาธิการเขียนหรือกราบก่อนหรือการเล่าที่เป็นทางการมีความประณีตทางอารมณ์ดังตัวอย่างว่านักกวีได้ห้อยเฮียงถ้อยคำอันหวานหูและมีความหมายอย่างลึกซึ้งไว้ในก่อนบทนี้เรียกตัวอย่างหนึ่งขอขอบใจสำหรับถ้อยคำอวยพรอันอบอุ่นที่จุกทานมอบให้แก่ข้าพเจ้าในวันเกิดนี้เรียกตัวอย่างหนึ่งผู้ดำเนินรายการผู้นี้ได้ใส่ถ้อยคำสุภาพอ่อนหวานหลายเห็นบ่อันนี้มันถ้อยคำสรุปโดยย่อทั้งสองคำนี้ก็เป็นสื่อถึงสิ่งที่บุคคลสื่อสารออกมาเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ความคิดและความรู้สึกหรือเจตนาเป็นความต่างคำเว้าและแมนเสียงหรือขอความที่เป็นออกจากการเว้าในชีวิตประจำวันเน้นทีกิริยาการเว้าส่วนถ้อยคำแมนคำศัพท์หรือสำนวนที่ถูกคัดจ้อนมาอย่างประณีตเน้นอยู่บนว่าการเลือกใส่คำมักใส่ในการเขียนกวีหรือเว้าอย่างเป็นทางการนี่แต่หลังจากอาจารย์อธิบายแล้วมีรายการเรียนการสอนตลอดทอดดอกซ้อนอาจจะถามว่าเอ้าคำเว้าเกือบผ่านมาอันว่าเงียนแล้วเงียนอีกเงียนตลอดไปนี่เงียนคำเว้าของผู้ใดต้องเปลี่ยนค่อยโบว่าว่าเป็นถ้อยคำผู้ใด
1: แมน
0: เป็นบอดอกซ้อน
1: แมน
0: เป็นบอดแต่ว่าผ่านมาเขาจะใส่เป็นบาส่วนหลายเป็นคำเบ้าของคนนั้นคำเบ้าของนี่เนาะเป็นบอกแต่ว่าถ้อยคำเขาจะใส่มันจะลักษณะเป็นทางการหลายกว่าเนาะเพราะว่าอันนั้นมันยิงใส่ความหมายของของคำเบ้านะหรือว่าของคำมาสันตะของคำซับคือไว้มันซับส่วนกันเพราะว่าทั้งคำเบ้าและถ้อยคำมันก็มีความหมายใกล้เคียงกันเนาะคำเว้าถือว่ามันจะออกจากปากของเราเนี่ยจะคำว่าเมียนแล้วเมียนอีกเมียนเรื่อยไปอีกทีก็แม่นออกมาจากกับแม่นการเว้าของผู้ใด
1: ท่านเลนินเนี่ยอาจารย
0: ์ท่านเลนินตอนนี้เขาบอกว่าเป็นคำเว้าแต่ว่าเขาบุญยมมาบอกเป็นใส่คำนี่หรอแต่ว่าใส่คำจะใส่ลักษณะคืออาจารย์ยกมาแหละว่านักบีได้ห้อยเฮียงถ้อยคำอันหวานหูจะมีความหมายลึกซึ้งอย่างนี้นะถ้อยคำ
1: หรือบอสันกับเฮาซีเห็นมโนภาพที่แจ้งมาในหัวรถว่าอาจจะแม่นเอกสารที่เฮาใส่เป็นทางการที่ผ่านการนะกวดแก้เหียบเฮียงมาแล้วเฮียบห้อยแล้วจังซี่น่ะเนาะอาจารย์นะถ้อยคำจะมีลักษณะ
0: แบบนั้น
1: เจ้าแต่ว่าสองคำนี้แนวใดก็ต่างกันมีรายการคำเว้านี้มันเสียงที่เขาเป็นออกมาตามธรรมชาติบางเทือกกะซิ ย้ำใจดีกสิมวนเด้บางเทื่อย้ำใจให้กสิบ่มวนปานใดแต่ว่ากะรวมว่าแม่นคำเว้าเนาะอาจารย์เนาะ
0: เจ้าๆ
1: แต่ว่า
0: ถ้อยคำมีจำนวนตลอดเด้
1: เออแม่นเอาเพราะว่ากันกองแล้วเด้กันกองแล้วหรือบางเทื่อนี่อันนะตัวอย่างว่าการเว้าในที่ซุ้มนุ่มจังสิเนี่ยพูดที่สิขึ้นเว้าน่ะก็แม่นได้เฮียบเฮียงถ้อยคำแล้วแล้วก็เว้าอยู่ต่อหน้ามวลชนก็ต้องได้ตั้งมกตั้งใจด้วยอาจารย์นี่
0: แม่นแหละแม่น
1: นำใส่คำศัพท์ที่อันน่ะเป็นทางการถ้อยคำน้ำเสียงที่จะออกมาหั่นน่ะก็ต้องแม่นมีลักษณะสุภาพเรียบร้อยทั้งหมดทั้งมวลคือกันกองมาแล้วอาจารย์
0: เจ้า
1: แต่คันเว้าเพิ่นเว้าตอนเวลาเพิ่นปาฐกถากับเว้าอยู่เฮือนมันก็สิต่างกันตอนอยู่เฮือนนั่นเอิ้นคำเว้าอาจารย์บัดเวลาเพิ่นขึ้นห้องสอนบ่หรือว่าเพิ่นน่ะปาฐกถานี่เพิ่นจะใช้ว่าถ้อยคำนะอาจารย์
0: เจ้า
1: ต่างกันแต่อยู่บนท่านแหละต่างกันแต่อยู่ท่าน
0: เพราะว่าอย่างเพราะว่าเวลาเว้าถึงคำเว้านี่เนาะเวลาใช้ในการสนทนาอาจจะเป็นคำเว้าที่ดีคำเว้าที่บ่ดีก็มีเด้
1: แม่นแล้วแม่นแหละ
0: ส่วนใครคำมีส่วนหลายมันจะเป็นคำที่ดี
1: แม่น
0: เพราะว่าเป็นคำดีถือขัดสันถือเงียบเงียงมาชัดแน่
1: เจ้าแต่ว่า2คํานี้นี่ก็ใช้แทนกันบ่ได้เด้มีรายการใช้แทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะเพราะว่าในเวลาที่เป็นทางการหรือว่านะเอกสารเฮาก็จะเห็นเพิ่นใช้ถ้อยคํานี้หลายโอ้ผู้นี้นี่ใช้ถ้อยคําที่ม่วนอ่อนซ้อนหรือว่านักกวีนักเขียนผู้นี้นี่โอ้การนําใช้ถ้อยคําของเพิ่นนี่ดีหลายเนาะเฮาจะบ่ใช้ว่าคําเว้าได้เวลานี้เนาะใช้ได้บ่ได้ก็เข้าใจอยู่แต่ว่าก็ฟังแล้วก็มีลักษณะที่ว่ายังบ่คักบ่แน่ปานใดนะถ้าเปลี่ยนมาใช้ถ้อยคําก็จะดีกว่าเนาะอาจารย์
0: นี่แหละคือความ
1: ครูคําสุดท้ายอริยบทและอาการอาจารย
0: ์อริยบทและอาการคําว่าอริยบทอันนี้ถือว่าเฮาน่ะใช้ผิดตลอดเลยดอกสอน
1: เจ้า
0: เพราะว่าคำว่าอริยะนี่มันประเสริฐนะ
1: อริยสัจสี่หันได้เนาะเพิ่นเว้าเนาะ
0: อริยสัจสี่ก็ตั้งห้าความหมายจะบ่เข้ากันอีกเนาะนั่นว่าเขาหลงกันคำที่ถือก็แม่นอิริยาบถ
1: อิริว่าอาจารย
0: ์แม่นอิริยาบถ
1: อิริยาบ
0: ถอันนี้อาจารย์จะอธิบายถึงสองคำนี้เนาะเอาคำที่มันถูกต้องเนาะคำว่าอิริยาบถและอาการเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางร่างกายท่าทางและสภาวะของบุคคลหรือสิ่งของถือว่าในชีวิตประจำวันทั้งสองคำนี้มีความเกี่ยวข้องกันในด้านการสังเกตผู้อ่านและพฤติกรรมแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใช้ในชีวิตตัวจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักติดตามกันอย่างชัดเจนคืออย่างนี้อิยาบท
1: เข้ายากเลยอาจารย์
0: นี่นักใช้เป็นอริยบทบ่
1: แม่น
0: อริยบทเพราะว่าเคยบอกอริยธรรมเห็นดิอริยะอริยบุคคลจริงสินะดังนั้นเขาไม่ได้สะกดคำนี้ล่ะสะกดผิดจริงแน่นอิยาบถเป็นคำผสมแบบสมาประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าอิริยาอิริยาแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำราวว่าอิริยาเห็นป่ะจากรอเป็นรอเนาะอิริยาหมายถึงการเคลื่อนไหวอิริยาท่าทางและคำว่าปะทะเนาะในภาษาบาลีปะทะแล้วแปลงเสียงเป็นคำราวว่าบดหมายถึงความประพฤติทางแห่งการกระทำเมื่อสองคำนี้สมาสเข้ากันเป็นอิริยาบดก็หมายถึงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของทางกาย ซึ่งทางพุทธศาสนาแต่ทางด้านภาษาศาสตร์มีกระหมายถึงทาทางละ4อย่างของคนเฮาซึ่งประกอบด้วยยืนย่างนั่งนอนนะคำนี้แหละมันนั่นนักถึงทาทางหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักโดยเฉพาะยืนย่างนั่งนอนเป็นคำสุภาพคำทางการหรือว่าใส่ในทางวรรณคดีหรือศาสนาเพื่อพรรณนาถึงความงามความสุภาพหรือกิริยาท่าทางดังตัวอย่างว่านางฟ้าในภาพแต้มมีอันนี้ยามบทอันอ่อนส้อยและสุภาพเนี่ยห้อยอย่างหน้าประทับใจนะมีอีกยามบทอันอ่อนส้อยเลยตัวอย่างหนึ่งการเปลี่ยนอิริยาบถในการนั่งเด็ดเอียดเรื่องต้นสามารถช่วยลดพรความเจ็บหลังได้หมายว่าเวลาเขานั่งเด็ดเอียดนี่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเด็ดดอกซ้อน
1: แม่นแล้ว
0: ถ้าว่านั่งยุทาเก่าละมันโอ้อันตราย อีกตัวอย่างหนึ่งพระสงฆ์พรวมสังรวมอิริยาบถทั้ง4ได้แก่ยืนย่างนั่งนอนด้วยความสงบทีนี้เมนอิริยาบถดอกซ้อนทั้งอิยามและตัวอย่างดังนั้นเฮาอย่าลืมเวลาเฮาว่าอาจารย์เอกลงเด้อดอกซ้อน
1: เจ้าแม่นแล้วบ
0: ่มาต่อเป็นอริยาบถเดี๋ยวเว้าไว้อริยาบถบัดนี้ก็สิได้แปลงเป็นอิริยาบถเนาะอิริยาบถเดี๋ยวเราว่าไว้อิริยาบถเนี่ยวันนี้มาเทียบใส่คำว่าอาการอาการนี่เป็นคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าอาการะเนาะอาการะจะแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าอาการหมายถึงสิ่งที่แสดงออกมาให้ปรากฏเห็นข้างนอกไม่ว่าจะเป็นท่าทางสีหน้าสภาพอุปนิสัยหรือสภาพความเจ็บป่วยเนาะอาการนี่เป็นคำมีความหมายกว้างเน้นนักถึงสภาพสีหน้าท่าทางแสดงออกหรือสิ่งบอกเหตุเช่นว่าอาการไข้อาการตกใจอาการของเครื่องจักรอย่างที่นั่นนี่อาจารย์จะยกตัวอย่างที่เป็นประโยคเนาะคนเจ็บอยู่นี่มีอาการไข้สูงไอและเจ็บคอมาได้2มื้อแล้วเป็นตัวอย่างหนึ่งเมื่อได้ยินข่าวดีแล้วก็แสดงอาการดีใจและยิ้มออกมาทันทีเห็นป่ะนี่กระแสอาการดีใจเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนี้บริบทที่บอกถึงสิ่งของเนาะเครื่องจักรของรถเริ่มมีอาการผิดปกติและมีเสียงดังในเวลาขับขี่อันนี้เลยเป็นอาการดอกซ้อนอาการเมื่อสมเทียบกันกับปีญาบทคือต่างกัน
1: ก็บอกคือได้อาจารย์ต่างกันได
0: ้ต่างเนาะแต่ว่ามันคือกันเด้อสองคำนี
1: ้
0: ทั้งสองคำนี้มันสื่อถึงสิ่งที่แสดงออกมาทางร่างกายหรือปรากฏให้เห็นทางการสังเกตอันนี้มันคือกันอยู่บนนี้แต่ทั้งสองคำจะมีความแตกต่างกันอยู่บนว่าอิริยาบถแมนท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายเน้นอยู่ที่กิริยายืนย่างนั่งนอนทางผู้กระทำเนาะนอกจากนั้นจะมีอิริยาบถย่อยอันนี้มันอิริยาบถหลักได้ดิยืนย่างนั่งนอนนี่มีอิริยาบถอีกเด้อดอกซ้อน
1: เช
0: ่นว่ามีหัวแกแกงหัวจังซี่นะ
1: ยิ้มจังซี่นะยกมือ
0: ยิ้มต่างต่างต่างอันนี้ท่าทางเคลื่อนไหวของร่างกายเนาะอิริยาบถส่วนว่าอาการแมนสภาพหรือลักษณะที่แสดงออกมาให้เห็นซึ่งควบคุมทั้งอารมณ์สีหน้าสภาพความเจ็บป่วยหรือว่าสิ่งที่บอกเหตุเห็นป่ะมันจะกว้างกว่า อินเดียบทเมนบอดอกซ้อน
1: เจ้า
0: อาการนี้เป็นนี้คือนั่นสองคำมี
1: มันเกิดไซแทนกับอะไรมีรายการเนาะแต่ว่าอันการสะกดคำนี่ได้อิลิยาบทโอ้ต้องได้ตั้งใจว่าเลยอาจารย์ต้องเสื้อว่า
0: แน่แน่ว่าผ่านมาพวกเขานี่อันว่าอะไรล่ะอาจารย์เองก็ยังตอบเสียงอันเนี้ยบทไปซอกบทว่าจากนั้นลูกปงเอ้ามันคือบ่มี
1: บ่มีย้อนเฮาอันน่ะเว้าบ่ถูก
0: แม่นเว้าบ่ถูกมันคือเห็นมันอยู่บนอิลิยาบท
1: อิลิอีกว่าอาจารย์เสียงยาวอีกว่า
0: อิลิ
1: อิลิยาบทยาหันเสียงยาวแบบนี้นะ
0: เสียงยาว
1: อู้คิดว่าหลายกว่า80ส่วนห้อยนี่นะสะกดบ่ถูกเด้ออาจารย์เอ้ย
0: แม่นๆๆเ
1: สือนี่เฮ็ด
0: กัน
1: ท
0: ุกอย่างสะกดบ่ถูกกัน
1: แม่นก็ว่ามาตลอดอริยบทอริยบท
0: โอ้มันคํานี้เนาะอริยบทตัวแสดงว่าเฮาสะกดผิดมาโดนแล้ว
1: แม่น
0: ฉะนั้นต้องได้ปรับต้องได้ปรับมันถูก
1: ต้องได้จื้อพิเศษได้มีการคำนี้นะแต่ว่าก็ใช้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันไหนอันนี้นะ
0: แม่นๆใช้ๆเรื่อย
1: อิลิยาบทนี่นะเพียงแต่ว่าเฮาใช้บ่ถูกซื่อๆเอาบัดนี้น่ะมีรายการเอ้ยฮู้บนผิดแล้วฮู้ทั้งคำผิดฮู้ทั้งคำถูกเฮาต้องบุกทะลุให้มันได้พร้อมพากันเปลี่ยนอิลิยาบทเนาะหมายถึงสี่ท่าทางหลักนั่นแหละยืนย่างนั่งนอนเป็นสี่ท่าทางหลักของห่างไก่ก็คล้ายๆคือ4ทักษะฟังเว้าอ่านเขียนอันนี้ก็ยืนยังนั่งนอนก็ถือว่าเป็นอันลักษณ์นอกจากนั้นก็ยังมีมีอิริยาบถย่อยๆคืออาจารย์เว้าว่าแหละสิแม่นยิ้มบ่สิแม่นหัวบ่ยุ่มก็แม่นยกมือเกาอันแม่นหมดเนาะรวมแม่นอิริยาบถทั้งหมดเลยมีรายการเนาะทั้งว่าตังกับอาการมีรายการยกมาก็ดีแล้วจริงฮู้การสะกดคําอิริยาบถในมื้อนี้นะอาการนี้เพียงแต่สภาพลักษณะที่แสดงออกให้เห็นรวมถึงสีหน้าอารมณ์กับแม่นหมดเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่น
1: หมดแล้วหน้าบูดจังซี
0: ่
1: มันกว้างหน้าบูดหน้าไข่กับแม่นเบิดได้นี่นะแล้วกินอันมะม่วงส้มเข้าไปโอ้ยแสดงอาการหน้าบิดหน้าเบี้ยวนี่ก็แม่นหมดมีรายการเนาะกว้างหลายนี่นะหรือว่าอันโอ้เบิ่งสีหน้าแล้วคือว่าบ่อยากดีปานใดมาคําเบิ่งหัวแล้วโอ้คิงเราฮ้อนอันนี้ก็แม่นอาการเนาะยังแม่นลมแม่นอยู
0: ่
1: เจ้าสั่นความหมายกว้างหลายอริยบทเนี่ยอริยาบทก็แม่นส่วนหนึ่งของอาการนี่สิได้บ่อาจารย์คะถ้าเว้าจังซี่นี่
0: แม่นละส่วนหนึ่งของอาการเจ้าอิริยาบถส่วนหนึ่งของอาการ
1: ได้คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย
0: ์เจ้าเจ้า
1: เอาไว้อาทิตย์หน้าพูดแหละฟองเฮาจริงสืบต่อสนทนานำกันอีกขอบใจอาจารย์แสงฟ้าหลายๆเด้อโชคดีอาจารย
0: ์โชคดี
1: อีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงน้ำพลมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติตามมาฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้เนาะหลายๆคำศัพท์เด้มีรายการทั้งหมด10คำศัพท์5คู่คำที่อาจารย์อธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังอย่างละเอียดรวมถึงคำที่เราใช้ผิดมาโดยตลอดดอกซ้อนคือกันใช้ผิดมาตลอดหากเราฮู้มื้อนี้ได้มีรายการอิริยาบถคือคำศัพท์ที่ถูกต้องเนาะสะกดถูกต้องแล้วก็วันนี้นี่สิได้พร้อมพากันใส่ให้มันถูกนะอริยบทให้บ่ถูกเดี๋ยวมีรายการนี้ไปเปิดอยู่วัจนานุกรมก็บ่มีอาจารย์ว่านะก็บ่มีแล้วเนี่ยเพราะว่าอันน่ะอิเนาะเฮาไปเปิดแถวอะมันก็บ่มีแหละต้องไปเปิดแถวอิแล้วจังค่อยมีเนาะอิริยาบถแสดงความขอบใจนะอาจารย์แสงฟ้าหลายๆที่อธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังอย่างละเอียดตัวอย่างก็ประกอบการอธิบายนี้หลายสมควรเห็นให้พวกเราเข้าใจแจ้งเติมเห็นกรณีในการใส่ที่จะแจ้งเสื้อผ้าเพิ่นมีรายการก็จะได้รับความรู้บ่หลายก็หน่อยจากการติดตามรับฟังการสนทนาในมื้อนี้เนาะเวลาที่เหลือจากทางรายการประมาณ5นาทีให้มีรายการได้ฟัง1เพลงอัธยารายการคิดว่าจบอยู่เนาะมอบเป็นความสุขความบกบั่นมนต์ซืนให้เพิ่นมีรายการทุกๆท่านในค่ายแรงเนาะนี่นะแรงวันศุกร์อีกเด้มีรายการเนาะถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจทุกทวนามื้ออื่นมื้อหือวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เป็นมื้อกำหนดพักราชการแต่ว่าก็บ่ว่าซะภาคเอกชนธุรกิจหรือว่าผู้ค้าผู้ขายเนาะผู้ประกอบอาชีพอิสระบางเทื่อก็บ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเพลงที่จะดังออกไปนี้มอบเป็นความสุขให้ทุกๆท่านฝากไปหาอาจารย์แสงฟ้าน้ำแดงอยู่แถวทางมหาวิทยาลัยแห่งซ่านพูนเนาะมีรายการทุกท่านเช่นเดียวกันฟังแล้วมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่อาทิตย์หน้าลาก่อนสบายดี

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSME ในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสวก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการหอบฮู้

0: านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่าน
1: จ้าสุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
0: ตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้พวกเราพบกันเป็นประจำเลยทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 น. 19:00 น. ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
2: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้เป็นมื้อที่ตอนนี้ก็เจอในมาหลายท่านก็อาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านกับชงอยู
0: ่
2: กำลังขี่รถขี่ล้างอยู่เนี่ยขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อเนาะบางถนนบางเส้นทางบางบนก็สิเป็นก็สิมีนะความเออัดเด้
0: เจ้า
2: ก็ขอให้ค่อยไปค่อยมาแบ่งปันน้ำใจให้กันเด้อในการนำใช้รถใช้ถนนเขาสังเกตเห็นว่าระยะหลังๆมานี่อนุรักษ์เส้นทางแต่ละเส้นจุดที่มี3แยก4แยกเห็นบอกไฟแดง
0: มีปัญหา
2: ไฟแดงขี่ข้าเท็ดวีบางคนบอกว่าไฟแดงขี่ข้าเท็ดวีไฟแดงนอนรับ
0: บอกมีไฟอย่างเลยบางเดือนก็จึงให้การสัญจรมีได้
2: ป
0: ุ๋ย
2: เอ
0: ไป
2: เ
0: อไอเติม
2: แต่ว่าในขณะเดียวกันที่พวกเขาซึ่งเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนน้ำกันนี่แหละก็อยากให้บิแบ่งน้ำใจให้กันเน
0: า
2: ะบางเทื่อแมนยูว่าไฟแดงกับไฟอำนาจมันใช้กันบ่ได้แต่ว่าถ้าว่าเขาปั่นให้กันแบ่งปั่นให้กันน้ำใจนี่เขาก็เสื่อในว่านี่รถนี่ก็สิบ่ยุ่งยากเกินไปแต่มันส่วนใหญ่แล้วแบบว่า
0: เจ้าก็อยากไปค่อยก็อยากไปพร้อมกัน
2: เว้าอีกความนึงบอกว่าเห็นแก่ตัวน่ะเจ
0: ้
2: าก็อยากไปค่อยก็อยากไปคือว่าแบบโบปั่นให้กัน
0: กลายเป็นมาโบได้ไปจากคุณเลย
2: แม่แหละมันก็เลยมากระจุกอยู่บนเดียว
0: เจ้า
2: ไม่ได้เนาะเอาอันนี้ก็เป็นฝากไว้ตื่นอีกอยากให้หลายๆคนนี่แบ่งปันน้ำใจให้กันเมื่อเขาเห็นรถจะข้ามทางเมื่อเขาเห็นคนจะข้ามทางขอให้หยุดจอดน้อยหนึ่งซาก่อนน้อยหนึ่งซาเพียงแต่หนึ่งนาทีสองนาทีทุกคนปลอดภัยแล้วก็ได้ความสบายใจได้ความปลอดภัยเมื่อทุกคน
0: เจ้าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของการขับขี่จากรายการของพวกเขาวันนี้พวกเขาพบกันวันศุกร์เนาะกงกับมือวันที่เซาซีเมื่อนี้ก็ถือว่านับถอยหลังแล้วไงสิหมดอีกแล้วเดือนกรกฎสิเข้าสู่เดือนที่8ของปีแล้ววันนี
2: ้โอ้แม่นบ่อาทิตย์หน้านี่อาทิตย์หน้าจะเป็นอาทิตย์ท้ายเดือนแล้วก็เป็นอาทิตย์ที่เกี่ยวกับพรรษาแล้วอนุรักษ
0: ์แม่นใกล้แล้วของคอยทาหลายคนว่าโอ้ยบ่เดียวก็เข้าพรรษาแล้วบ่เดียวก็ออกพรรษาแล้วหมดบ่เดียวก็หมดปีแล้ว
2: หมดปีบ่ฮู้เมื่อ
0: เจ้า
2: อายุก็จะเพิ่มขึ้นหน้าที่การงานก็เพิ่มขึ้นเอาเงินก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเด้อเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: สังเกตเห็นอีกนึงระยะนี้แล้วแม่นใกล้ๆเข้าพรรษาแล้วบรรยากาศการซื้อการขายตามท้องตลาดก็จะเห็นมีสีสันและส
0: ี
2: ส
0: ัน
2: สีสันเกี่ยวกับอันน่ะบรรดา
0: ข้าวต้มข้าวนม
2: ข้าวต้มข้าวนม
0: สังกะ
2: เออนี่แหละเนาะเอาพ่อค้าแม่ขายเฮาเพิ่นกันถือโอกาสนี่แหละในการเล็งค้าเล็งขาย
0: เจ้าก็ให้มีบรรยากาศทั้งการค้าขายการดำเนินธุรกิจก็เส้นเดียวกันหลากหลายธุรกิจที่กำลังเติบโตหลายๆธุรกิจกำลังเกิดขึ้นใหม
2: ่
0: และบางธุรกิจก็กำลังหันเปลี่ยน
2: เ
0: ออบ่เบิ่งหยังเบิ่งแนวโน้มของการบริการของผลิตภัณฑ์เห็นหลายๆธุรกิจโดยเฉพาะเนาะปัจจุบันนี้ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและปัญญามาแฮงเลยได้เนาะมาแฮงเลยถ้าผู้ใดที่เบิ่งเห็นโอกาสนี้นี่ก็จะบอกได้ว่าอู้เป็นโอกาสทองโอกาสในการสร้างธุรกิจให้เติบโตได้แล้วก็มีเพิ่นเอิ้นว่ามีฐานลูกค้าที่ดีขึ้นนะเพราะว่าอนุรักษ์เห็นหลายๆธุรกิจที่หันมาจับธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพที่ว่านี้ก็เป็นสุขภาพอีหลีได้บ่แม่นเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่เกินจริงคือกลมกันค้าภายในเพิ่นว่าเนาะ
2: โฆษณา10ทันทีตอนนั้น
0: จากคนละแบบธุรกิจในที่นี้คือทุกคนจะหันไปเรื่องศึกษาโภชนาการเรื่องอาหารกินมีประโยชน์และกลายเป็นการบริการอาหารกล่องสมมุติว่าอาหารเข้าสุขภาพสำหรับผู้ที่อยากจะควบคุม

0: อาหารผู้ที่อยากมี
1: บุคลิ
0: กภาพดีแต่อยากมีสุขภาพดีอยากกินให้ถูกรักการกินเศร้าสวยแรงกินเดี๋ยวใดเดี๋ยวนี้นี่ผู้ใดที่จัดตัดตารางละตอบสนองทันการบริการเรื่องอาหารสุขภาพนี้บอกได้ว่าไปได้ดี
1: แม่นบ่
0: แล้วก็ได้ขายดีแล้วก็มีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอีก
1: มีผู้ศึกษาแล้วมันบ
0: ่
1: เ
0: ป็
1: นในนั้นแม่นหลักเนาะ
0: ก็เห็นโอกาสนี้แต่ว่าจะเริ่มจากตัวเองก่อน
1: เนาะเออเอ้าอันใดก็แล้วแต่เนาะขอให้ทุกท่านนั้นสำคัญเลยแม่นว่ามีความเบิกบานมวลซื่นการเฮ็ดเวียกมีความคล่องแคล่วการเฮ็ดเวียกมีความสะดวกก็ยิ่งเป็นการดีแต่ว่าผู้ใดที่ว่าติดคัดคัดสะดุดได้เอ้าบ่เป็นหยังเนาะอันนี้นะก็บ่ต้องน้อยใจเนาะถึงมันแน่นอนแหละการเฮ็ดธุรกิจหรือว่าการดำรงชีวิตว่าง่ายๆซะมันบ่แม่นว่าสิดีหมดทุกมื้อดอกมันก็อาจจะมีในบางมื้อก็อาจจะดีหน่อยบางมื้ออาจจะดีหลายสมมุติว่าเนาะเออเอาก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อท่านใดที่มูลขึ้นมาฟังรายการพวกเฮากับคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz อย่าลืมเด้อเนาะติดตามฝากไว้ในใจหรือว่าคันผู้ใดที่มาฟังทางเพจ Facebook ของทางรายการก็กดมากดติดตามให้ได้เด้อกดแบ่งปันไปยิ่งเป็นการดีเนาะรายการพวกเราพร้อมแล้วที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารพร้อมแล้วที่จะนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นมามอบให้แก่หมดทุกคนเลย
0: เจ้าผ่านรายการของพวกเราตอนนี้ต้นรายการเนาะพวกเราก็มาอาทิตย์นึงมาสำหรับรายการนี้ก็มีทั้งข่าวสารจากทางกองทุนส่งเสริมจุฬาวิสาหกิจวิสาหกิจคณะน้อยรายการรวมไปถึงเสียงเพลงมวลในวันเสาร์น้อยนะการขับขี่เดินทางเราจะพาทันมวลชนเสียงเพลงก่อนเนาะพอระยะต่อไปเราจะมาล้มข่าวเกี่ยวกับเวียกงานโดยเฉพาะก็คือเวียกงานของทางกลุ่มส่งเสริมจุฬาวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสู่กันฟัง

0: ส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทื้นของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: กับหนึ่งเสียงเพลงเป็นจังใดบรรยากาศน้ำของยาม
3: แ
2: รง
3: มาคงจะถูกใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าว่าถึงมาน้ำของยามแรงตอนนี้อุ้ยผู้ใดที่มาอยู่แคมป์ของก็สิเห็นแล้วเนาะตะเว้นกำลังจะตกดินห้อยคำยามแรงแบบนี้สุดที่งาม
2: งามตะเว้นใกล้จะ
3: เบิ่งแล้วเบิ่งแล้วแล้วมันสบายตาเบิ่งแล้วแล้วรู้สึกว่ามันสงบ
2: เพราะว่าอย่าง
3: เบิ่งสายน้ำแล้วก็ตามสายน้ำเนาะพารณาสู่ฟังท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างตัวนี้นี่นะเวลาที่เฮานั่งอยู่ใกล้สายน้ำลำธารมันจะมีเสียงน้ำไหลบ่เนาะจะบวกถึงว่าเฮาจะเบิ่งเห็นถึงวิถีชีวิตของปัตตานีในเขตนั่นจะมีอนาพ่อแม่ปัตตานีเฮานี่เนาะหาปลาตามแคมน้ำบางคนก็โอ้ยลงกลางน้ำผู้ใดได้เพิ่นเอาเรือไปเด้เนาะไปไหลมองไปใส่เบ็ดไปควงเหตุนี่นะมันเห็นแล้วมันแบบเป็นภาพเพลงความทรงจำเลย
2: สงบสุขทางใจหรือเบิ้นเอิ้นว่าติดพันกับเวียกงานกสิกรรมเนาะมีปลูกผักเค็มน้ำเงิมน้ำของ
3: แม่แล
2: ้วโอ้ยเบิ่งแล้วมันกระสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเดและในเวลาเดียวกันก็คือมันจะเห็นให้เฮาหนีได้เห็นว่าวิถีชีวิตของคนลาวติดพันกับสายน้ำ
3: เป็นแนวใด
2: รอเลี้ยงตอนนี้ที่ใส่มา
3: ทั้งกุศลทั้งดีใจและก็ตื่นเต้น
2: ขออนุญาตทำสายนี้กันก่อนเนาะสบายดี
4: โลเจ้าสบายดีเอออันรักแม่โคศกตาพันงา
2: เจ้าสบายดี
3: สบายดี
2: โจมาติดทางไหน
4: อันรายการข้าวตาพันงาแต่
3: โอ้แฟนพันธุ์แท้ตัวนี่วันนี้โทรทักทายเขามาหารายการอยากฟังเพลงอย่างน้อหรือว่าอยากจะส่งความหักความเพลงความคิดฮอดหาผู้ใดเป็นพิเศษบ
4: ่อยากฟังเพลงอย่างไร
2: เจ้าฟังเพลงอย่างน
4: ้อฟังเพลงนะฮักสาวหัวพันเด้อ
3: ฮักสาวหัวพันอยู่นี่กับสาวหัวพันเด้อทั้งสองสาวเลย
4: เจ้าแม่เลยเนาะ
2: เจ้า
3: แมน
2: แมนหัวพันหัวพันซดกระจา
4: เจ้าแมน
2: เจ้าฟังเพลงนี้ห่วงกับไผ่บอสาวหัวพัน
4: ฟังไปฉันต้องลงกระบังแล้วก็จะรีบปัดปื้อแล้วก็จะเอาซึ่งมะลิคนงามแล้วก็ซาตะกี้แล้วก็เบาล่องแพนแล้วก็เบาวุ้นซุ้งแล้วก็เบาเล่
3: จะ
4: มา
3: ไ
4: ป
3: ให้ลู
4: กอ
3: ยู่
2: ตรง
4: ใ
2: ต้แล้วก็ไปให้มีผู้ฟัง
4: ในต
3: ัว
4: ใน
3: ใ
4: คร
3: สัน
4: เ
3: คมี
4: จ
3: ิ
4: ต
3: ตุ
4: ต
3: ะบง
4: นคร
3: แ
4: ล้วก็
3: พี่
4: เจ๊ก็
3: ฟัง
4: ให้อนุร
3: ัก
4: ษ์
3: ใน
4: โค
3: ชก
4: พ
3: ัน
4: งาค
3: ุ้
4: ง
3: แ
4: ง้มอย
3: ู่
4: แล้ว
3: เจ้าขอบใจเด้อหวังว่าทีมงานเพิ่นคือสิได้ฟังอยู่ตอนนี้เนาะเจ้าขอบใจหลายเด้อเดี๋ยวจะน้อยจ
2: ั
3: ดให้เด้อตามคำขอ
2: เด้อ
3: เจ้าอาโชคดีหนึ่งเสียงหนึ่งสายที่เพิ่นทักทายเข้ามาหาก้อนมูเลยมื้อนี้กับการจัดรายการเป็นมือทำอิฐของการจัดรายการในท่าอาทิตย์ของพวกเฮาเนาะกับรายการฮอบฮู้ เฮาพบกันในระยะต้นๆนี้นะครับการสนับสนุนจากทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางท่านใดที่ฟังอยู่ตอนนี้เป็นผู้ประกอบการอยู่และต้องการอยากจะเข้าหาวงเงินของทสวบ่ว่าจะเป็นนําไปต่อยอดให้แก่ธุรกิจของตนเองในคะแนนการใดอ้าวทักทายเข้ามาหาอาจจะทั้งส่งข้อความมาหาโฆษกก็ได้เนาะผ่านรายการของเฮาก็ได้หรือว่าไปติดตามข้อมูลของเพิ่นผ่านทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางFacebook ของเพิ่นพิมพ์เป็นภาษาลาวโหลดแล้วก็ขึ้นมาอย่าลืมไปกดติดตามไว้เนาะอีกหนึ่งช่องทางง่ายๆก็คือการโทรสอบถามก่อนสำหรับข้อมูลก็คือหมายเลขโทรศัพท์024140644
2: จะเป็นเว็บไซต์ก็ได้เนาะเว็บไซต์ของเพิ่นก็จะมีข้อมูลที่หลากหลายกระดานข่าวหรือว่าคู่มือการสนองสินเชื่อรวมไปถึงบรรดาปัจจุบันนี้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแนวใดเพื่อเป็นบทอิงว่าเฮาจะดำเนินธุรกิจเฮาจะเป็นขนาดใดเนาะบางคนจะฮู้ว่าเพิ่นจะมีการจัดแบ่งขนาดของธุรกิจโดยอิงใส่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม SME นี่แหละหรือว่าจนกนี่เข้าไปเว็บไซต์ของเพิ่น www.lao.smefund.org
3: เจ้าเอาพบกันในตอนนี้โอ้เบิ่งจากเวลาห้วยเกือบไปก็ไปครึ่งเกือบไปครึ่งชั่วโมงต้นแล้วได้แต่บ่เป็นหยังอ้าวตอนนี้เมื่อกี้นี้ที่แฟนรายการเฮาเพิ่นขอมาเนาะกับบทเพลงสาวหัวพันเนาะแล้วก็มีแฟนรายการเฮาขอมาอีกว่าอยากฟังเพลงหักเพียงนางเด้ว่าซั่นเอง
2: เอากันซั่นส่งเพลงนี้ก็สิถือโอกาสมอบให้ท่านผู้ฟังมวลซื่นหรือว่ามีข่าวๆหยังระยะนี้รถติดเส้นทางใดเดี๋ยวโทรมาแจ้งพวกเฮาได้บ่สิประสานสัมพันธ์ให้เพราะว่าท้ายอาทิตย์แล้วสำหรับข้อมูลน้อยๆฟังเพลงหลายๆแต่ว่ายังมีข้อมูลอยู่
3: เจ้ายังมีข้อมูลดีๆมาเว้าตื่มอีกเน
2: า
3: ะ
2: ตอนนี้พวกเราพาท่านไปมวนซึ้งส่งเสียงเพลงตามแห่งใจเนาะฮักสาวหัวพันต่อด้วยหักเพียงนางอู้รายการมื้อนี้มีแต่ความหักได้นี่

0: ุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทศบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทศบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุรีมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

0: เป็นจังได๋กับ2บทเพลงที่ผ่านไปบ่ว่าจะเป็นหักสาวหัวพันหรือว่าหักเพียงนาง
1: เต็มไปด้วยความหักความหักความแพงเพิ่นว่าหักกันไว้ดีกว่าสังกันเนาะ
0: โอ้ยถูกต้องที่สุดตัวนี้เนาะถูกต้องที่สุดหักกันดีกว่าสังกันเพราะว่าความหักนี่มันบ่มีพรมแดน
1: เจ้า
0: ความหักนี่บ่มีเพศบ่มีไว้บ่มีส้นสั้นวรรณะหักได้หมดแล้วบ่หมายก็ว่าจะมีแต่ความหักของบ่าวสาวหักพ่อหักแม่หักพี่หักน้องหักเพื่อนเพื่อน
1: หักบรรยากาศการเฮ็ดเวียกมันก็จะเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกมีความเบิกบานมนต์ซ
0: ื่
1: นบ่มีความอคติต่อกัน
0: แม่น
1: อันนี้ก็ซึ่งว่าบรรยากาศการเฮ็ดเวียก
0: ความสามัคคีเนาะเป็นที่1ย้อนว่าหยังเวียกงานจะสําเร็จผลได้และสําเร็จผลได้ผลดีไว้เนี่ยก็เป็นขึ้นกับความสามัคคีนี่แหละถ้าเฮามีความสามัคคีมีความหักความแพงความเอื้อเฟื้อเพื่อแพ้ให้กันและกันนี่ก็เชื่อได้ว่าทุกอย่างประสบผลสําเร็จแน่นอน
1: อ่ะก็ซั่นก็มอบความหักให้กับท่านผู้ฟังส่งต่อไปให้ทุกท่านที่กําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการพวกเราอยู่ในตอนนี
0: ้เจ้าสําหรับ30นาทีหลังในการสนับสนุนรายการพวกเรานี่ได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB
1: เจ้าก
0: ับคําขวัญมากที่สุดเลยคําขวัญเพิ่นเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ท่านใดที่ว่าอยากจะเป็นลูกค้าของเพิ่นหรือว่าเป็นลูกค้าของเพิ่นอยู่แล้วตอนนี้อยากจะติดตามข้อมูลหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโปรโมชั่นดีๆก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของเพิ่นเนาะโดยเฉพาะก็คือ Facebook สามารถเข้าไปที่ JDB Bank ได้เลยเพิ่นจะมีทั้งเบอร์สายด่วนมีทั้งเว็บไซต์มีทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะที่เอามาให้ทุก

0: เนาะ1499
1: เจ้า1499เป็นหมายเลขสายด่วนของเพิ่นเลยเอากับผู้สนับสนุนใน30นาทีหลังของพวกเฮามีเพิ่มเติมอีกหรือบ่สายใดที่อยากฟังเพลงสามารถโทรกันเข้ามาได้เด้อแนะนำเสียงเพลงทำข่าวทำข่าวก็ได้0305787052ทางภาคกลางเนาะทางภาคกลางโทรมาแล้วแขวงขมวน
0: ม
1: ันนี้ยังทางภาคใต้เด้เป็นจังไดภาคเหนือสุดเด้เป็นเท่าใดดินฟ้าอากาศการเดินทางระยะนี้ฤดูฝนนี่ก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะโดยเฉพาะเส้นทางทางภาคเหนือต้องได้คอยไปคอยมาแล้วก็อย่าลืมกวดสุขภาพรถเนาะสภาพเทคนิคของรถก่อนออกเดินทาง
0: เลยตัวนี
1: ้เพื่อหาประกันการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากสุขภาพรถแล้วก็สุขภาพของคนผู้ขับขี่ไปพร้อมๆกัน
0: เอามีข้อมูลอยากจะมาบอกต่อนะหลายๆท่านอาจจะติดตามข้อมูลผ่านทางเพจของทาง JDB นะก็สิเห็นข้อมูลของเพิ่นเอามาลงไว้หลายๆอย่างล่ะเกี่ยวกับบรรดาโครงการของเพิ่นที่มีอยู่หรือว่าบรรดาผลิตภัณฑ์ของเพิ่นเนาะภายใต้โครงการ JDB พรีเมียมฝากประจำแจกบ่อั้นเพิ่นว่าซั่นเปิดบัญชีเงินฝากประจำตามเงื่อนไขรับทันทีรับรางวัลทันทีเงื่อนไขก็คือผู้ใดฝากประจำ1ปีขึ้นไปเริ่มต้น1ตื้อนะ
1: เจ้า
0: 1ตื้อกีบแล้วก็ถ้าว่าเป็นเงินบาทนี่ก็เป็น2ล้านบาทถ้าเป็นเงินดอลลาร์นี่ก็50,000ดอลลาร
1: ์
0: ถ้าเป็นเงินหยวนก็400,000หยวนรับทันทีอันนี้เป็นแบบพรีเมียมเลยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เพิ่นบอกว่าฝากครบ4สกุลเงินตามเงื่อนไขรับเพิ่นมีสิทธิ์ให้พิเศษเลยเนาะตัวนี้หรือว่าท่านใดที่ว่าสนใจโอ้เบิ่งจากอนาเบิ่งจากภูมิแล้วเบิ่งจากอนาคองมาคงสมณบุญคุณเพิ่นเห็นแล้วก็น่าสนใจเลยได้เห็นบ
1: ่ว้าว
0: เนาะและทุกๆกิจกรรมของเพิ่นนี่เพิ่นก็มีกิจกรรมออกมาเรื่อยๆดอกแต่ละงานเพิ่นก็จะไปวางบูธซึ่งก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้ในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสของการจัดกองประชุมเพื่อการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ได้มีการหลังจากที่สำเร็จการดำเนินของประชุมแล้วก็มีการแข่งขันกีฬามิตรภาพรวมกันเนาะระหว่างสายสื่อมวลชนกับทางบรรดาสื่อต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเบื้องของภาคหลักก็คือภาคเอกชนหนึ่งในนั้นก็เป็นทางเบื้องของธนาคารห่วงพัฒนามหาชน JDB ที่เพิ่นก็ได้ไปร่วมสนับสนุนเด
1: ้
0: มื้อนั้นเพิ่นก็ไปออกบูธนําอีกแล้วก็ไปช่วยกิจกรรมถ้าเว้าถึงว่ากิจกรรมการประกอบส่วนทางเบื้องของสังคมนี่เพิ่นก็มีหลายกิจกรรมบ่ว่าจะเป็นกิจกรรมของการแข่งขันกีฬาศิลปะหรือว่าในยามที่มีภัยพิบัติน้ำท่วมบ่สิเพิ่นก็มาช่วยได
1: ้เจ้าเอาก็เป็นกิจกรรมดีๆในการช่วยเหลือสังคมของทางธนาคารห่วงพัฒนาหรือว่า JDB มีเพิ่มเติมบ่เนาะสายใดที่โทรมาเมื่อนี้โฆษกรู้สึกว่าอยากได้ผู้จัดทำรายการนำพวกเฮา นอกจากข้อมูลข่าวสารมีการยังเติมเอ้ยพนักงาน
0: ยังมีอันนี้เป็นข้อมูลการเคลื่อนไหวเรื่องงานของทางเบื้องของธนาคารห่วงพัฒนาหรือว่า JDB เนี่ยเพิ่นได้มีการจัดกองประชุมสรุปผลดำเนินธุรกิจประจำไตรมาส2และก็วางทิศทางในการดำเนินไตรมาส3ประจำปี2016ของธนาคารห่วมพัฒนามหาชนอันนี้พิธีที่มันกองประชุมนี่มันมีขึ้นในเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เนาะในตอนบ่ายโดยธนาคารห่วมพัฒนามหาชนเพิ่นได้มีการเปิดกองประชุมสรุปผลการดำเนินธุรกิจ6เดือนต้นปีและก็ทิศทางแผนการดำเนินธุรกิจใน6เดือนท้ายปีที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารห่วมพัฒนามหาชนนครหลวงเมืองจันทน์โดยกองประชุมครั้งนี้นี่แม่นภายใต้การเป็นประธานของท่านสุนทรจันทวงศ์ประธานสภาผู้บริหารธนาคารห่วมพัฒนามหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแผนกหน่วยรวมไปถึงหน่วยบริการภายในนครหลวงเมืองจันทน์แล้วก็ยังมีบรรดาหน่วยบริการจากทั้งต่างแขวงอันนี้ทางเบื้องของต่างแขวงนี่เพิ่นเข้าร่วมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เน
1: า
0: ะซึ่งเป็นเกียรติเข้าร่วมในกองประชุมเปิดกองประชุมครั้งนี้นะก็โดยแม่นท่านนางคอนสวรรค์วิสาเทพผู้อำนวยการธนาคารห่วงพัฒนามหาชนกองประชุมครั้งนี้นี่แม่นได้มีการเว้าถึงการปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งของสภาผู้บริหารธนาคารห่วงพัฒนามหาชนและโครงสร้างการจัดตั้งของทางคณะอำนวยการธนาคารห่วงพัฒนามหาชนโดยได้มีพิธีมอบหับหน้าที่ระหว่างประธานสภาบริหารผู้เก่าและผู้ใหม่และก็มีพิธีมอบหับหน้าที่ผู้อำนวยการระหว่างผู้เก่าผู้ใหม่เนาะทางนี้ก็เพื่อเป็นการให้เทศเหมาะกับสภาพการในปัจจุบันนี้ก็คือเพื่อขับเคลื่อนธนาคารห่วมพัฒนามหาชนนี้ให้ดียิ่งขึ้นและก็มีการมอบหับหน้าที่ของสภาผู้บริหารและก็คณะอำนวยการระหว่างสุดเก่าและสุดใหม่เนาะจากนั้นก็ได้มีการรับฟังการอุล้มจากทางท่านเอกพันธ์ภพิทักษ์ประธานผู้ถือหุ้นธนาคารห่วมพัฒนามหาชนซึ่งท่านเองก็ได้ย่องย่อสมเสยต่อกับผล

0: งานที่ปฏิบัติได้ในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาและก็ได้ยกให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของโลกที่ยังมีความยุ่งยากในภาวะที่เรียกว่าภาวะที่มีการสะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจนี่แหละของโลกเนาะพร้อมเดียวกันนี้พันเองก็ให้กำลังใจแก่บรรดาพนักงานเนาะว่าเอาสู้ซนในการปฏิบัติหน้าที่งานให้ได้ผลงานใหม่ใหญ่กว่าเก่า
1: อันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทาง JDB เนาะท่านสามารถเข้าติดตามข้อมูลข่าวสารที่พวกเราเอามาลมสู่กันฟังนี้เพิ่มเติมผ่านทาง Facebook ของเพิ่น JDB Bank เนาะกดติดตามไว้กับโปรโมชั่นหรือว่าการเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของเพิ่นเอาตอนนี้ถ้าว่าหากบ่มีสายมาทางนาไม้เนาะอาจจะโทรมาทางหลังไม้บ่น้องบ่ได้ยินเฟซรายการประจำดุลแล้วขอเป็นเสียงเพลงนี้ให้ทานมวลซืนเนาะตามแห่งใจขอกันเข้ามาบอกเพิ่นว่าอยากฟังเพลงสองมือนางสั่งเมืองเนาะกระชั้นก็ถือโอกาสนี้ได้เปิดให้มวลซืนเป็นผลงานห้องของสาวยูนาเนาะมัมน้อยยูนาเนาะไปมวลซืนเสียงเพลงน้ำกันสบายดีแซงเพชรโอ้เฟซรายการนี้เพิ่นโทรมาทางหลังไม้เพิ่นมาคอมเมนต์ทางนะ Facebook พร้อมขอบใจหลายๆเด้อทักทายหาแฟนรายการอยู่ทางกรุงเวียนนาออสเตรียบ่เห็นเขามาโดนแล้วถ้าเขามาฟังขึ้นหลังก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในรายการของเฮาได้เด้อ

0: คารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
0: ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes เพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของห้างค้าต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
2: เติบใหญ่ไปพร้อมกันกับธนาคารห่วงพัฒนามหาชนท่านผู้ชมมีข่าวมาแจ้งอาจจะเป็นเรียกว่าข่าวดีกับโมเมนต์ข่าวดีเป็นข่าวล่าสุดซะเนาะเราว่าราคาน้ำมันน้ำมันว่าน้ำมันลงซะเนาะน้ำมันปริมาณน้ำมันลง
3: ราคาขึ้นไปแล้วแต่น้ำมันลง
2: เพราะว่าอย่างจังหวะสั้น
3: น้ำมันได้หน่อยลง
2: น้ำมันได้หน่อยลงดิสมมติว่าเซนกีบเมื่อก่อนอาจจะได้4ลิตรสมมติว่าลิตรนึงสหพันธ์สำหรับน้ำมันกระสวนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เซนนึงอาจจะบ่ได้เต็ม4ลิตร
3: กระแสนึงคือเก่าแต่ว่าได้ปริมาณหน่อยลง
2: ฉันว่าให้ดีใจว่าราคาน้ำมันน้ำมันลงอาจจะสิเนาะ
3: เอาที่สบายใจเนาะซะเนาะ
2: มีข่าวจากทางกลุ่มการค้าภายในเป็นแจ้งการนะถึงประชาชนทุกถ่วนหน้าผู้ที่สมไส้ลดน้ำมันมีการแจ้งปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟในขอบเขตทั่วประเทศเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ล่าสุดเลยก็แม่นมื้อ1มื้อที่ผ่านมาเนาะก็คือวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เมื่อวานน
3: ี่ใหม่ๆมันมา
2: 6:00 น.ของเมื่อวานนี้เนาะกับการปรับราคาน้ำมันทั่วประเทศมาเบิ่งราคาล่าสุดนะคะใหม่น้ำมันเอสซังพิเศษจะอยู่ที่ 38,760 กีบเพิ่มขึ้น 3,220 กีบต่อลิตรราคาน้ำมันเอสซังธรรมดาอยู่ที่ราคาใหม่แม่น 32,740 กีบเพิ่มขึ้น 2,830 กีบต่อลิตรส่วนว่าน้ำมันกระส่วนเนาะจะแม่นจะอยู่ที่ราคาใหม่คือจาก 25,000 เดี๋ยวนี้มาเป็น 30,000 แล้วที่หลายคนขึ้นหูก็คือ 30,880 กีบเพิ่มขึ้น 2,610 กีบต่อลิตร
3: ที่จริงแล้วเบิ่งจากราคาในระยะนี้การขึ้นกันลงก็อาจจะจะบ่ได้หลายปานใดถ้าสมมุติว่าเนาะในอยู่ในหลักห้อยหรือว่าหลักพันต้นๆแต่ว่าในหั่นแน่นอนหลายลิตรก็หลายพันหลายลิตรก็หลายห้อยมาบวกกับว่าราคาสินค้าดียังถามอยู่ราคาสินค้านี้เป็นยังบ่ลงเพิ่นว่าก็ต้องได้ติดตามต้องกันอีกแต่ว่ายูนี่นี่มันก็คือว่าแหละมันองค์ประกอบมันหลายอันเนาะท่านผู้ฟังองค
2: ์
3: ประกอบหลายอันไม่ว่าจะเป็นราคาอันน่ะต้นทุนทางด้านการขนส่งบ่ต้นทุนเรื่อง การนำเข้าหรือว่าอย่างต่างๆเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบของมัน
2: อัตราแลกเปลี่ยนสิเนาะมันก็ส่งผลกระทบเพราะว่าเฮาแม่นนำเข้า
3: น้ำมัน100%เลย
2: 100%เลยฉะนั้นถ้าว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีการนิ่งติ๋งเฮาก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
3: แม่นที่เว้าอยู่นี่บ่หมายความว่าโคซกทั้งสองนี่บ่ได้รับผลกระทบใดก็คือ
2: กันต่างแต่ว่าเป็นความจริง
3: เอออันนี้ก็คือความเป็นจริงสำคัญเลยแม่นว่าเฮาจะมาเนี่ยฮักแบบสิมาเบิ่งว่าโอ้คันเฮามาโซกหายวิธีการประหยัดได้บ่ก็ดีเนาะก็เป็นการดีถึงแม้ว่าจะเป็นการแก้ไขที่ไปเหตุกับว่าแม่นเนาะแต่ว่ามันก็ช่วยเฮาได้เนาะหรือว่าผู้ที่ว่ามีเงินไขเดก็หันมาใช้รถไฟฟ้าก็ยิ่งเป็นการดี
2: เป็นทางเลือกทางเลือก
3: เป็นพลังงานทางเลือกมั้ยล่ะหรือว่าผู้ใดที่โอ้เฮาบ่สามารถซื้อรถไฟฟ้าได้ตัวอย่างเนาะรถไฟฟ้ามันก็มีหลายอันเนาะไม่ว่าจะเป็นรถจักรรถถีบไฟฟ้าก็มีเนาะรถถีบไฟฟ้ารถจักรไฟฟ้ารถใหญ่ไฟฟ้าก็มีหลายขนาดหลายราคาสุดแท้แต่เขาจะเลือกตามความเหมาะสมบ่ว่าจะเป็นเงินในถุงเฮาหรือว่าเหมาะสมตามความต้องการในการใช้งานเน
2: า
3: ะก็ถามว่าถึงว่ารถไฟฟ้าเอาว่าแบบมินิเนาะรถไฟฟ้าคันน้อยๆนั่นน่ะว่าก็ไปได้ดีได
2: ้
3: แล้วก็สะดวกอีก1แม่นประหยัดบ่ต้องจ่ายค่าน้ำมันแพง
2: ๆ
3: 2ขี่รถได้สะดวกสบาย
2: จอดง่าย
3: ไว้จอดง่ายบ่ตักแดดตักฝนเพิ่นว่าเนาะสำคัญเลยแม่นนี่แหละเป็นความสะดวกเน
2: า
3: ะอันนี้ก็ช่วยได้เนาะหร
2: ือ
3: ว่าเอ้าถ้าว่าไปทางเดียวกันไปน้ำกันเลย
2: อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสองทางที่ดีเลยวางแผนมามื้อนี้พ่อสิไปใส่แม่สิไปใส่ลูกสิไปใส่เอ้าขอไปทางเดียวกันเลยจัดสรรเวลาที่ดีมันก็จะช่วยได้จากที่ต้องอกเฮือนพร้อมกันแล้วรถ3คันก็3คนอันนี้มันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองไป
3: เจ้าเอ้าขออนุญาตทักทายแฟนรายการเฮามาเด้อที่วันนี้ทางทีมงานเฮาเพิ่นก็เปิดให้เบิ่งแล้วสำหรับคอมเมนต์หรือว่าขอความ
2: ทักไอ้คำวงเพิ่นว่าสบายดีติดตามรายการอยู่เด้อสบายดีขอบใจหลายๆเด้อไอ้สุขีเนาะเพิ่นว่าสบายดีโคซุกทั้ง2ขอฟังเพลงบ่ปิ่นที่คิดเดของเบาสุขสวรรค์แก้วบัวสอนหรือว่าเบาสุขคนอินดี้ที่เป็นคนห้องเอาเดี๋ยวให้ทีมงานเราลองซอกๆเบิ่งให้สำหรับเสียงเพลงนี่
3: เจ้าแล้วก็นั่นนี่ก็มีแฟนรายการเฮาที่เพิ่นขอเข้ามาแฟนรายการประจำจากทั้งพ่อเซนจันเน
2: า
3: ะ
2: ทั้งพ่อเซนจัน
3: อยากขอฟังเพลง
2: แม่ยิงแล้วยุคใหม่เพิ่นว่าขอมอบให้กับไอ้น้องแม่ยิงหมดทุกคนหรือว่าจะเป็นเพลงเก่าๆก็ได้ฟังรายการเป็นประจำ
3: เอาใจเดือนนี้เดือนกรกฎยังเป็นเดือนของไอ้น้องแม่ยิง
2: ก็ถือโอกาสให้เป็นกำลังใจให้กับผู้เป็นแม่ผู้เป็นเมียเนาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เอิ้นว่าฮอบด้านกับว่าแม่นได้ทั้งแต่งอยู่ครัวกินทั้งเบิ่งแยงลูกทั้งเบิ่งแยงผัว
3: เฮ็ดหน้าที่หลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันก็มี
2: เจ้าทั้งเอาหน้าที่เอาเวลาในการพัฒนาตัวเองอีกได
3: ้
2: เพราะว่าอย่างความฮู้บ่ได้หยุดอยู่บ่อนเก่าฉะนั้นจึงว่าพยายาม
3: ผู้ที่น้องมายิงเนาะผู้ที่มีลูกน้อยยกตัวอย่างเนาะลูกอยู่ในกำลังวัยเฮียนนอกจากจะเป็นแม่จะเป็นเมียจะเป็น
2: ลูกสาวเบื้องเลี้ยง
3: จะเป็นลูกสาวอีกหนึ่งบทบาทที่จะต้องสวมนั่นก็คือเป็นเอื้อครูพร้
2: อ
3: มเวลาลูกกลับมาแต่โรงเรียนก็ยังมาเป็นเอื้อครูให้ลูก
2: เจ้าเป็นหน้าที่ที่บางเทื่อผู้ชายเฮ็ดแทนบ่ได
3: ้
2: หน้าที่ของการเลี้ยงลูกน้อยลูกอ่อนนี่แห้งต้องได้ทุ่มเททั้งแห้งกายแห้งใจว่าซั่นซะเน
3: า
2: ะ
3: เอาซะนั่นก็เป็นกำลังใจให้หมดทุกคนเป็นกำลังใจให้ไอ้น้องมื้อนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ไอ้น้องชายเช่นเดียวกันเพราะว่าทุกอันแม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหรือว่าการอยู่ร่วมกันนี้มันก็ขาดเพศใดเพศหนึ่งบ่ได้เน
2: า
3: ะ
2: เคียงคู่กันไป
3: อ
2: ือเอาพวกเฮาเบิ่งจากเวลาแล้วเพิ่นงาคงจะต้องได้ถือโอกาสเป็นการมอบเพลงปิดท้ายรายการเน
3: า
2: ะทางทีมงานเพิ่นก็เกี่ยมแล้วว่าจะฮอดเวลาแล้วของการเทียบมงสถานีการฟังข่าวสถานีการสั้นถือโอกาสในการส่งท้ายรายการพวกเฮาก็มีเสียงเพลงตามแห่งใจคำขอว่าตู้เสียงจันหรือว่าพอเสียงจันเปิดขอมามุนเสื้อแม่ยิ่งแล้วและก็ต่อด้วยเสียงเพลงนอนกอดขอนไม
3: ้ถ้าว่าเวลายังเพียงพอถ้าว่าบ่เพียงพอก็พบกันมื้ออื่นฟังกันมื้ออื่นเติมอีกเนาะสำหรับวันนี้โฆษกทั้งสองพร้อมกับทีมงานจะขออนุญาตกล่าวคำอำลาอีกทีนึงก่อนละลืมขอขอบใจขอขอบใจกับผู้ใหญ่ใจดีที่การสนับสนุนรายการพวกเฮาโดยตลอดนั่นก็คือธนาคารห่วงพัฒนามหาสน
2: เจ้าขอบใจทั้งท่านผู้ชมทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการกับพวกเฮามาฮอดตอนนี้โคซุทั้งสองพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงถือโอกาสลาไปก่อน
3: สบายดี
2: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้สื่อมวลชนต้องหับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกอยู่ภายในประเทศมาวิเคราะห์วิจัยหับประกันเหตุให้การส่งข้อมูลข่าวสารมีความชัดเจนและมีคุณภาพคณะซีนำระดับสตาร์ทดำเนินกองประสมข้างปฐมฤกษ์เพื่อปฏิบัติเวียกงานบริการผ่านประตูเดียวแขวงเวียงจันทน์หาหรือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานจีนเกียมขยายการนำเข้าอุปกรณ์เทคโนโลยีและสินค้ากสิกรรมที่มีคุณภาพสูงองค์การสหประชาชาติกล่าวเตือนความคืบหน้าที่บ่สม่ำเสมอกันในบันต่อสู่ต้านภัยอึดหิวต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นเน้นนักให้สื่อมวลชนต้องหับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกและอยู่ภายในประเทศแต่ละสมองแต่ละมือมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อประกันเหตุให้การส่งข้อมูลข่าวสารออกสู่สังคมมีความชัดเจนและมีคุณภาพเนื่องการให้เกียรติอุลมโตกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นในระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์สหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นว่าสื่อมวลชนต้องรับเอาบรรดาทัศนะที่แตกต่างต่อแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสมเทียบกันอย่างจะแจ้งภาวะวิสัยรับเอาความอยากรู้อยากเข้าใจแต่ละเหตุการณ์ของคนในสังคมว่าอันใดเป็นข่าวปลอมข่าวลวงข่าวอกุศลหับมาเพื่อวิจัยค้นคว้าสิ่งสำคัญกว่าหมู่หมดต้องหับเอาแนวทางนโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐมาเป็นบ่อนเองในการนำใส่เข้าในการปฏิบัติหน้าที่ของตนพร้อมทั้งหับเอาความมุ่งมั่นปรารถนาของคนในสังคมที่อยากรู้ข้อมูลข่าวสารและหับเอาคำเสนอคำตำหนิติชมของคนในสังคมต่อบุคคลต่อการจัดตั้งและอื่น
2: ๆสื่อมวลชนเรายังมีความละนาทีอัตหน่วงที่จะต้องได้ประเสริฐหนากับยุคสมัยใหม่นี้ในการยึดมั่นที่ตั้งของผู้เป็นสื่อบริสุทธิ์โปร่งใสเป็นธรรมในเมื่อสื่อทุกประเภทเป็นผู้ให้อาหารเลี้ยงจิตใจและมันสมองของผู้ฟังผู้อ่านผู้เบิ่งผู้เสพข่าวอย่างขาดบ่ได้ของชีวิตประจำวันของคนเฮานั้นซื้อมีหน้าที่เป็นผู้รับและเป็นผู้ให้การเป็นผู้รับนั่นก็คือรับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้หรือว่าในประเทศนี้ในแต่ละมื้อแต่ละสมองมาวิจัยคือว่ารับเอาทัศนะที่แตกต่างของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคนเฮามาสมเทียบรับเอาความอยากรู้อยากเข้าใจของแต่ละเหตุการณ์ของคนในสังคมว่าอันใดเป็นข่าวปลอมอันใดเป็นข่าวลวงข่าวอกุศลหับมาเพื่อวิจัยค้นคว้า
1: สหายทองลุ่นศรีสุริตเน้นนักตื่มว่าสื่อมวลชนต้องให้ความรู้ด้านต่างๆที่บ่มีมือสิ้นสุดแก่คนอย่างกว้างขวางให้การศึกษาอบรมคนในทั้งกงและทางอ้อมไปในตัวให้คำแนะนำเพื่อสร้างความมีสติมีความสะดุ้งไวมีความระวังตัวที่จะนำไปสู่สิ่งที่ถูกต้องของกระแสสังคมโดยหลีกเลี่ยงการไปเมามัวน้ำข่าวที่เป็นผิดภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกายสุขภาพใจของคน
0: กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะซีนำระดับชาติเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบริการของรัฐผ่านประตูเดียวจัดขึ้นในเมื่อวานนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านเสริมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลประธานคณะสีนำระดับชาติเพื่อจัดตั้งปฏิบัติกลไกบริการของรัฐผ่านประตูเดียวมีรองรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงในขอบเขตทั่วประเทศประธานรองประธานและกรรมการคณะสีนำระดับชาติเพื่อจัดตั้งปฏิบัติกลไกการบริการของรัฐผ่านประตูเดียวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านเสริมไซกรมสิทธิ์มีคำเห็นว่า ของประสมครั้งนี้ถือเป็นบาดกาวสำคัญแสดงให้เห็นถึงความหมายมั่นและเจตนาอันแห่งกล้าของภาคและรัฐบาลในการปรับปรุงการบริการที่ดีของรัฐหาบใส่ประชาชนและถือเอาประชาชนเป็นใจกลางในการพัฒนาอย่างแท้จริงโดยสุมใส่ปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานกลไกการบริการของรัฐผ่านประตูเดียวกลไกและระเบียบการยกสูงความสามารถในการคุ้มครองและบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพติดพันกับการหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นแบ่งสิทธิ์และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่การบริการของรัฐให้มีความสะดวกว่องไวและโปร่งใสทางนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่เป็นเอกภาพเกี่ยวกับพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของคณะซีนำระดับชาติเพื่อจัดตั้งปฏิบัติกลไกการบริการของรัฐผ่านประตูเดียวที่ได้กำหนดไว้ในดำรัสของรัฐบาลเลขที่218ลงวันที่26มิถุนายน2006พร้อมทางรับฟังการรายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติกลไกการบริการของรัฐผ่านประตูเดียว2006หา2006ผ่านแผนการเคลื่อนไหวของคณะสีนำระดับชาติระยะ5ปี2006หา2030ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดบรรดาหน้าเวียกการบริการของรัฐที่ต้องนำเข้าจัดตั้งปฏิบัติอยู่ศูนย์บริการของรัฐผ่านประตูเดียวแต่ละขั้นการกลัวงบประมาณของรัฐในการเคลื่อนไหวปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการของรัฐให้ทันสมัยรวมทั้งปรึกษาหารือเป็นเอกภาพเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการของรัฐแบบรวมศูนย์ประตูเดียวผ่านระบบออนไลน์แอปเติมเงินมือถือหรือระบบธนาคารภายหลังสำเร็จกองประชุมในครั้งนี้คณะซีนำระดับชาติจะได้สืบต่อแต่งตั้งคณะรับผิดชอบจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบริการของรัฐผ่านประตูเดียวและพัฒนาระบบการบริการของรัฐผ่านประตูเดียวแบบทันสมัยของกระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อเหตุเวียกอย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาการบริหารรัฐขณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคในการค้นคว้ากำหนดขอบนิติกรรมระเบียบกำหนดหน้าเวียกบริการของกระแหน่งการตนที่จะนำเข้าบริการอยู่ศูนย์บริการของรัฐผ่านประตูเดียวแต่ละขั้นรวมทั้งนำเอาหน้าเวียกการบริการของกระแหน่งการตนเข้าในระบบการบริการของรัฐผ่านประตูเดียวแบบทันสมัย
1: เมื่อวานนี้ที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์ฐานทงสวรรค์พรหมวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนลาวสืบโตเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวก3ครั้งที่17กองประชุมเวทีภาคพื้นอาเซียนครั้งที่33และกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกองประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกหรือ EAS ครั้งที่16กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวก3ครั้งที่17ได้ทบทวนการร่วมมือภายใต้ขอบของอาเซียนบวก3ในระยะผ่านมาโดยเฉพาะความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกการร่วมมืออาเซียนบวก3สำหรับระยะปี2023หา2027กองประชุมได้เห็นดีให้สืบโตหัดแน่นการร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและพลังงานในท่ามกลางความประเด็นนอนของภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจทั่วโลกหัดแน่นการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นการหลอกลวงทางออนไลน์การฟอกเงินและอื่นๆกองประชุมยังได้แสดงความยินดีต่อการรับรองแผนงานการร่วมมือการท่องเที่ยวอาเซียนบวก3 2006หา2030เพื่อส่งเสริมการไปมหาสู่ระหว่างประชาชนในภาคพื้นและได้ปรึกษาลือเพื่อกระเกียมให้เกกองประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ครั้งที่29ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเวทีภาคพื้นอาเซียนครั้งที่33ได้ทบทวนคืนบรรดากิจกรรมที่ได้จัดตั้งปฏิบัติในขอบกองประชุมเวทีภาคพื้นอาเซียนในปีผ่านมาและได้เห็นดีห้ามห้องเอาบรรดากิจกรรมสำหรับปี2026หา2027พร้อมนี้ยังได้ห้ามห้องเอาปื้มวิสัยทัศน์ความมั่นคงเวทีภาคพื้นอาเซียนประจำปี2026กองประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการร่วมมือในต่อหน้าและเห็นดีห้ามห้องเอาแผนปฏิบัติงานมะนิลา2026หา2036ซึ่งจะเป็นเอกสารสำคัญในการร่วมมือภายใต้กองประชุมเวทีภาคพื้นอาเซียนใน10ปีต่อหน้านอกนั้นบรรดาประเทศสมาชิกเวทีภาคพื้นอาเซียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกันเป็นต้นสภาพการในตะวันออกกลาง ที่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงานของภาคพื้นและในโลกการต้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์การเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและอื่นๆกองประชุมยังได้รับฮ้องเอาอังกฤษเข้าเป็นสมาชิกใหม่อันดับที่28ของเวทีภาคพื้นอาเซียนกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกองประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกหรือ EAS ครั้งที่16ได้ปรึกษาหารือและทบทวนคืนความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติงาน EAS ปี2024หา2028กองประชุมเห็นดีสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือในคงเขตการต้านอาชญากรรมข้ามชาติการเสื่อมโจทย์และการหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดสาธารณสุขการฟื้นฟูภัยพิบัติและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างความอาจสามารถด้านดิจิตอลและการศึกษาระดับสูงกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือเพื่อกักเกี่ยมให้แก่กองประชุมสุดยอด EAS ครั้งที่21ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้รวมทั้งการเสนอบรรดาเอกสารผลกองประชุมสุดยอดดังกล่าว
0: และยาพันมาสื่อมวลชนป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการติดตามกวดกาข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ที่ปิดเบือนความจริงพร้อมทางรายงานขันถึงเพื่อขอที่ซี่นำในการตอบโต้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามขั้นตอนพ้นตีสุลินาแก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบประกอบความเห็นในหัวข้อสื่อมวลชนป้องกันความสงบกับการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันสภาพการในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14-15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าสื่อมวลชนป้องกันความสงบได้เคลื่อนไหวตอบโต้ข่าวบิดเบือนหลายเหตุการณ์ที่กลุ่มคนบ่หวังดีโฆษณาใส่ให้ป้ายสีผักลัดเป็นต้นเหตุการณ์เคลื่อนเสเปลี่ยนเสน้ำน้อยโครงการทางรถไฟแล้วจีนการระบาดของพยาธิโควิด -19 ปัญหาเศรษฐกิจปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมหรือสแกมเมอร์และอื่น
3: สื่อมวลชนป้องกันความสงบก็แม่นผักส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเป็นพาหนะอันแหลมคมทั้งด่านการเมืองแนวคิดของผักหลัดก็คือกระทรวงป้องกันความสงบในการเฮ็ดหน้าที่โฆษณาเผยแพร่สกัดกั้นและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนความจริงเพื่อปกปักรักษาความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติสื่อมวลชนป้องกันความสงบรวมมีสื่อหนังสือพิมพ์วารสารวิทยุโทรภาพและดิจิตอลได้เป็นกระบอกเสียงที่จงรักภักดีในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านความสงบเหตุนาทีสองแสงรายงานข่าวสารเหตุการณ์และผลงานการเคลื่อนไหวของกำลังป้องกันความสงบแต่ศูนย์กลางลงหอกท้องถิ่นโดยผ่านสื่อดังเดิมและสื่อแบบใหม่คือสื่อออนไลน์ให้สังคมรับรู้อย่างถูกต้องและทันการสำหรับสื่อมวลชนป้องกันความสงบกับการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันสภาพการในระยะผ่านมาสื่อมวลชนของกำลังป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการติดตามกวดกาข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ที่บิดเบือนความจริงพร้อมทั้งรายงานขันเทิงเพื่อขอทิศสีน้ำในการตอบโต้อย่างเป็นระบบและถือขั้นตอน
0: พ้นตีสุลินาแก้วประเสริฐให้ฮู้ตื่นฟ้าในต่อหน้าเพื่อหับประกันให้การตอบโต้ข่าวบิดเบือนโดยเฉพาะข่าวที่พัวพันกับความสงบและข่าวอื่นๆทันสภาพการสื่อมวลชนป้องกันความสงบจะได้สุ่มใส่หันเป็นดิจิตอลและนำใส่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการกวดจับจัดตั้งและนำใส่ระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถกวดจับวิเคราะห์และแจ้งเตือนข่าวปลอมหรือหางเสียงทางลบที่พัวพันกับเวียกงานป้องกันความสงบอยู่ถึงสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นผ่านทาง Facebook, TikTok, YouTube และสื่อออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ตั้งแต่วินาทีทำอิดรวบรวมกลอุบายรูปแบบการบิดเบือนและบัญชีเพจที่มีพฤติกรรมบ่ดีไว้เป็นระบบเพื่อความง่ายในการติดตามและดำเนินคดีทางกฎหมาย
1: เมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมห้องการประกันสังคมแขวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมร่วมกับครูร่วมงานเพื่อปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในแขวงโดยการเป็นประธานของท่านเต่งเม่งย่างลือไส หัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงมีหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการอมคางแขวงบรรดาบริษัทหัวหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องพร้อมทางพนักงานวิชาการเข้าร่วมท่านสัมพันธ์บัวลิวันหักษาการหัวหน้าแขนงการแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงเวียงจันทน์ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแขนงแรงงานอยู่ภายในแขวงว่าจุดบริการจัดหางานภายในแขวงมีภาระบทบาทโฆษณาเผยแพร่แนะนำอาชีพจัดงานนัดพบแรงงานสนองข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ผู้โชคหาเวียกเหตุงานทำผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระและผู้ต้องการแรงงานในเวียกงานจัดหางานภายในและต่างประเทศสำหรับแขวงเวียงจันทน์ประกอบมี11เมือง431บ้านมีพลเมือง 498,716 คนหญิง 247,182 คนในนี้การดุลเดียงโค้งประกอบด้านกำลังแรงงานมีทั้งหมด 268,480 คนคงเขตกสิกรรม 161,081 คนคงเขตอุตสาหกรรม 46,045 คนและคงเขตบริการ 61,347 คนมีหัวหน่วยแรงงานทั้งหมด 2,545 หัวหน่วยใน6เดือนต้นปีนี้ได้ลงทะเบียนผู้สนใจมีเวียกเหตุงานทำภายในและต่างประเทศทั้งหมด 5,104 คนหญิง 1,837 คนได้ส่งแรงงานไปเหตุเวียกอยู่สาธารณรัฐเกาหลีทั้งหมด 1,494 คนหญิง 506 คนส่งเสริมเวียกเหตุงานทำภายในได้196คนหญิง87คนสำหรับทิศทางในต่อหน้าจะสุกยู่ให้หัวหน่วยแรงงานสร้างแผนความต้องการแรงงานเป็นแต่ละระยะสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการหอบด้านให้แต่ละวิชาการรับผิดชอบจุดบริการจัดหางานขั้นแขวงและขั้นเมืองเป็นต้นเทคนิครูปแบบวิธีการการนำใช้เครื่องมือโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างหรือปรับปรุงเครื่องมือโฆษณาเวียกงานจุดบริการจัดหางานให้หลากหลายสร้างกลไกการร่วมมือกับหัวหน่วยแรงงานให้มีส่วนร่วมขึ้นทะเบียนตำแหน่งงานการสนองข้อมูลแรงงานสนองงบประมาณเพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่หับใส่เวียกงานจุดบริการจัดหางานให้เข้าถึงผู้ว่างงานที่กำลังโศกเวียกให้ได้และทั่วถึงในสังคมในกองประชุมครั้งนี้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการและแผนกการที่เข้าร่วมได้พร้อมกันปรึกษาหารือการแก้ไขการขาดแคลนแรงงานภายในแขวงเพื่อพร้อมกันแก้ไขการร่วมมือในต่อหน้าระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของจุดบริการจัดหางานเพื่อเข้าถึงการบริการจัดหางานของหัวหน่วยแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในแขวงเวียงจันทน์ให้มีความถูกต้องและมีความสะดวกว่องไวขึ้นในต่อหน้า
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนกรกฎนี้ที่สโมสรใหญ่กองบัญชาการทหารแขวงเสียงขวางได้มีพิธีปาฐกถาหวนคืนหมุนเสื้อวันสั่งตั้งแม่หญิงลาวที่สาวกรกฎครบรอบ71ปีโดยการปาฐกถาของพลจัตวาวันทองพงสวรรค์คณะประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง
4: สายพลจัตวาวันทองพงสวรรค์ได้ยกให้เห็นถึงต้นกำเนิดและการเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวในระยะ71ปีที่ผ่านมานับแต่ได้รับการสร้างตั้งขึ้นแม่หญิงลาวบรรดาเฝ้าได้ประกอบส่วนอุทิศกายแห่งและสติปัญญาเข้าในภารกิจต่อสู่กุศลเคียงป้าเคียงไล่กับพิษสายด้วยความองอาจกล้าหาญแม่หญิงลาวได้เป็นกำลังแห่งอันแข็งแกร่งอยู่เบื้องหลังโดยมีส่วนร่วมในการขนส่งเสบียงอาหารอาวุธกระสุนเฮ็ดหน้าที่ติดต่อสื่อสารส่งข่าวและเบื้องแยงทหารบาดเจ็บอยู่แนวหลังพร้อมกันนั้นแม่หญิงลาวก็ได้สืบโตเสริมขยายมวลเสื้อดุมันขยันเพียรตั้งหน้าประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นก้าวมาพร้อมนี้สหายผลจัตวาบรรทองพงสวรรค์ยังได้เรียกร้องให้สหพันธ์แม่หญิงทั่วกองบัญชาการท่านแขวงเสียงขวางจงสืบต่อเอาใจใส่ศึกษาอบรมกันบางแนวคิดให้แก่สมาชิกแม่หญิงรักษามูลเสื้ออดีงามของสหพันธ์แม่หญิงลาวเพื่อสร้างให้แม่หญิงมีคุณภาพการเมืองที่นักแน่นปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ขั้นเริงมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายสืบต่อปรับปรุงการจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงแต่ละขั้นให้นับมือนับเข้มแข็งเอาใจใส่และเป็นเจ้าการในการพัฒนาตน เองทางด้านความรู้ความสามารถเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเรียกงานแม่หญิงก็คือการพัฒนาเรียกงานของตนให้เติบใหญ่เข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งพร้อมทั้งถือเอาข้อเคียงกัน 3D ติดพันกับขบวนการเคลื่อนไหวเรียกงานวิสาสะเพาะเติมอีก
0: ต้นเดือนกรกฎนี้ที่ห้องว่าการแขวงอุดมไซท่านวงสวรรค์ไสยวงศ์ห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซพร้อมโดยคณะให้การต้อนรับท่านนางเมแกนจอนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวพร้อมโดยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมค้ำนับและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงอุดมไซในต้นเดือนกรกฎนี้
5: ในโอกาสดังกล่าวท่านปริญญาเอกวงสวรรค์ไสยวงศ์ต่างหน้าการน้ำแขวงได้แสดงความยินดีต้อนรับขณะยังอบอุ่นความทางแจงให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับสภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงที่ทั้งการพัฒนาตามแผนจุดส่งเสียใจกลางยุทธศาสตร์สภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมทางสภาพการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายและเวียกงานอื่นๆจากนั้นท่านนางเมเกนจอนได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากการน้ำแขวงพร้อมทางแจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับสภาพรวมของออสเตรเลียในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนการพัฒนาด้านกฎหมายการศึกษาและโครงเขตสำคัญอื่นๆพร้อมแจ้งจุดประสงค์ของการเดินทางมาเฮ็ดเวียกเพื่อติดตามและเยี่ยมยามบรรดาโครงการที่รัฐบาลออสเตรเลียให้การสนับสนุนอยู่แขวงดุมไซประกอบมีโครงการปกป้องการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขและโภชนาการที่มีคุณภาพอยู่บ้านสามัคคีไซเมืองลาเยี่ยมยามโครงการมูลนิธิเฟรชฮอลลอสที่ห้องหมอกเขียนหนุ่มไซด้านการดูแลสุขภาพตาเข้าความกิจกรรมปล่อยยุงโวบักเคลียเพื่อลดพรกันแพร่ระบาดของพยาธิไข้ยุงลายและปปะแลกเปลี่ยนกับซิดเก่าออสเตรเลียที่กำลังเห็นเบียกอยู่เขียนหนุ่มไซการเข้าเยี่ยมคำดาบเลดเบียกของเอกอัครทูตออสเตรเลียเป็นโอกาสอันดีในการสืบต่อเสริมสร้างสายพันธุ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับออสเตรเลียโดยเฉพาะในกรุงเขตสาธารณสุข
6: กันสรีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงดุมไซ
0: กลางเดือนกรกฎนี้ท่านสีไลสีแสวงสุขรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือพร้อมด้วยคณะกรรมการเกี่ยวข้องของแขวงได้เดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหัวของเวียดนามโดยแมนทันเหวียนแทงหารองประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงหัวพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ
7: โอกาสดังกล่าวคณะผู้แทนทั้งสองแขวงได้มีการพบปะปรึกษาหารือด่านการหัวมือระหว่างสองแขวง2026หา2030ให้นับมือนับพัฒนาและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในการพบปะครั้งนี้สหายศิไลศรีแสวงสุขได้ตั้งหน้าให้คณะนำของแขวงที่ราคาสูงในการเยี่ยมยามการหัวมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกเก่าสำคัญในการเสริมสร้างสายพันธุ์อันดีงามและความหัวมืออันไกลสิทธิ์ระหว่างแขวงอัตปือกับแข่งหัวให้สืบต่อพัฒนาอย่างยืนยงก็คือประกอบส่วนส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมืออันดีงามลาวเวียดนามผมเรียกนี้สองแขวงได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการหัวมือในหลายคงเขตโดยสุ่มใส่การส่งเสริมการหัวมือทำตาแห้งและจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเพื่อพร้อมกันคนขั้วบาดเก่าที่เป็นทิศทางในกรอบสายพันธุ์สำคัญต่อการสุกอยู่และขยายการหัวมือของสองแขวงให้นับมือเข้มแข็งและเกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้คณะผู้แทนแขวงอัตปือยังได้เข้าร่วมงานเทศกาลบุญทะเลยาจ้างแข็งหัวประจำปี2026ท่ามกลางการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นและสวยสดงดงามของนครยาจ้างที่มีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของแขวงแข้งหัว
6: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: เวลา 18:00 นความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งก็ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา26องศา ที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา30องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40หาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง17หา24องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง14หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าท่านซุนเหมยจินหัวหน้าสำนักงานภาษีแห่งชาติจีนเปิดเผยให้ฮู้ว่าจีนเตรียมขยายการนำเข้าอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงอะไหล่ที่สำคัญทรัพยากรพลังงานและสินค้าเกษตรกรรมคุณภาพสูงพร้อมทั้งเพิ่มความหลากหลายของประเทศคู่ค้าให้หลายขึ้นระหว่างการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับ15ปี2026หา2030โดยจะมีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการประสานงานระหว่างการนำเข้าและส่งออกให้หลายขึ้นการเจรจาและลงนามในเอกสารความร่วมมือทางการค้าพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าคุณภาพจากทั่วโลกเข้าไปสู่ตลาดจีนเพื่อเปิดรับโอกาสทางการค้าในตลาดขนาดใหญ่ของจีนร่วมกับสากลเป็นการเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นให้แก่ผู้บริโภคชาวจีน
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามบทรายงานประจำปีขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและสารอาหารสีให้เห็นว่าโลกได้บรรลุความคืบหน้าจำนวนหนึ่งในการแก้ไขภัยอึดหิวในซุมปีมอมอมานี่แต่หมากผลระหว่างบรรดาภาคพื้นแมนบอสม่ำเสมอกันทานเดวิดลาบรอสผู้อำนวยการคณะเศรษฐกิจกสิกรรมและเสบียงอาหารขึ้นกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ให้ข้อสังเกตว่าจุดใจกลางของภัยอึดหิวได้หันเปลี่ยนจากทวีปอาเซียนไปสู่แอฟริกาแล้วบทรายงานของ FAO บวกกับบทรายงาน4องค์การของสหประชาชาติที่คาดคะเนภัยอึดหิวได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนอยู่แอฟริกา309ล้านคนในปี2025เท่ากับสาวส่วนห้อยของจำนวนประชากรหมดทวีปนี้อันดับที่สองแมนทวีปอาซีมีจำนวน292ล้านคนกว่าเอา6ส่วนห้อยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันทวงศาและบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: เสริมขยายระบบประชาธิปไตยประชาชนภายใต้การนำพักของพรรคเมนเส้นทางไปสู่ความวัฒนธรรมวอนสบายดีท่านผู้ฟังแดงเพลงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 10:30 น.
1: และเวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น. ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันศุกร์หาวันอาทิตย
0: ์พร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์บ่ว่าจะเป็นเรื่องงานวัฒนธรรมสังคมและเรื่องงานอื่นๆอีก
1: จึงทบิดในรายการจะพาทานไปท่องเที่ยวทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์น้ำตกตาดแก้งหนุ่ยยังรอคอยทานไปสัมผัสน้ำตกตาดแก้งหนุ่ยเป็นอีกหนึ่งน้ำตกตาดที่มีความสวยงามที่กำลังได้รับความนิยมหลายจากนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศซึ่งเป็นอีกน้ำตกตาดที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับเมืองวังเวียงที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนหลวงหลายในแต่ละอาทิตย์น้ำตกตาดแก้งหนุ่ยตั้งอยู่บ้านนาดวงเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ห่างจากบ้านนาดวงประมาณ2 กิโลเมตรกว่าน้ำตกตาดดังกล่าวแม่นน้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผาที่มีความสูงประมาณ32 เมตรก้อนปีน1960น้ำตกตาดแก้งหนุ่ยมีความสูงถึง45 เมตรในระยะต่อมาได้มีดินเจือนเกิดขึ้นและมีการเสาะเจือนเหตุให้ความสูงยังเหลือเพียง32 เมตรดังที่ได้เห็นในปัจจุบันการเกิดดินเจือนในเวลานั้นได้เหตุให้อ่างที่อยู่ใต้น้ำตกตื้นขึ้นเหลือเพียง1 เมตรเท่านั้นจึงมีความเหมาะสมสำหรับเห็ดบอนอาบน้ำก้องน้ำตกน้ำตกตาดแกงหนุ่ยเป็นน้ำตกตาดที่มีความสวยงามตะการตามีน้ำตกที่สูงสันใสเย็นอ้อมหอบไปด้วยธรรมชาติท่ามกลางภูผาป่าไม้ที่เขียวสดงดงามอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้หับงบประมาณในการปรับปรุงพื้นฐานโครงรางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจากโครงการพัฒนาพื้นฐานโครง

ปับปรุงคืนใหม่อย่างจบงามเป็นระเบียบเหี่ยมห้อยพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นถนนหนทางสถานที่จอดรถที่กว้างขวางมีห้านอาหารแซ่บๆเครื่องดื่มเย็นๆไว้คอยบริการแขกมีห้องน้ำสะอาดมีตูบนั่งกินข้าวกินน้ำติดแคมนำที่มีสายลมเย็นสบายมาเป็นบาทบาทมีตังนั่งอยู่กองต้นไม้ได้มีการประดับประดาทางยางเข้าไปหาตาดด้วยต้นไม้ประดับและโคมไฟในนั้นอยู่บริเวณด้านหน้ายังมีจุดถ่ายรูปทีละนึกไว้คอยบริการแขกเติมอีกส่วนบริเวณด้านในแมนห่มเย็นด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ผู้ประกอบการได้อนุรักษ์ไว้ยิ่งเห็นให้อากาศเย็นสดชื่นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวได้สูบดมเอาอากาศอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงสำหรับทางย่างขึ้นไปหาน้ำตกตาดนั่นก็สะดวกสบายในการย่างไปนั่นจะใช้เวลาดนเติบซึ่งระหว่างทางยางขึ้นไปทั้งสองฝากทางท่านจะได้ชมธรรมชาติไปพร้อมนอกนั้นอยู่แต่ละจุดยังมีตังนังผักซาวเมื่อยเป็นจุดไปเมื่อยางไปได้ระยะหนึ่งก็จะมีขัวขามน้ำซึ่งอยู่ก้องขัวนั้นนักท่องเที่ยวสามารถหลงลินน้ำอยู่บริเวณนั้นได้และเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไปลินน้ำอยู่นั่นพร้อมนั้นอยู่จุดน้ำตกตาดใหญ่แม้นจะมีศาลาชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติใกล้ๆน้ำตกที่เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวสัมผัสได้ถึงความเย็นสดชื่นของละอองน้ำตื่นตาตื่นใจเมื่อได้พบเห็นบวกกับเสียงน้ำตกลงมาที่ดังสนั่นไปทั่วเห็นแล้วสะอ่อนใจจนลืมความอิดเมื่อยพุ่นละนี่แหละเขาว่าว่าความสุขทางใจที่หาอันเปรียบบ่ได้ถ้าว่าท่านใดมีแผนที่จะไปเที่ยววังเวียงอย่าลืมไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติภูผาป่าไม้สมน้ำตกที่สวยสดงดงามอันสร้างความเพลิดเพลินและมีบ่อนถ่ายรูปงามๆใกล้น้ำตกตาดอีกด้วยอันนั้นก็แม่นน้ำตกตาดแก้งยุ่ยยังรอคอยทานไปสัมผัส

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้าดุมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่น่ะนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใช้ QR Code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเชื่อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบล็อกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพท่านควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebookขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR Code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR Code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเช่นข้อความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสังรวมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการท่องถิ่นดินลาวต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
1: ชีวิตวัฒนธรรมประวัติพระเจ้ามารเมืองเสียงทองนครหลวงพระบางการสร้างพระเจ้ามารวัดเสียงทองไสยะโลหะรามาธิบดีมหาวิหารนครหลวงพระบางยังบ่ทันมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้เทื่อว่าในสมัยใดแต่ภายหลังมีพระเจ้ามารมานี่ก็ประดิษฐานอยู่วัดเสียงทองบ่เคยเคลื่อนย้ายไปบ่อนใดนอกจากวัดเลยพระเจ้ามารหนัก75กิโลแทนหนัก20กิโลครึ่งรวมองค์พระมารพร้อมแทน95กิโลครึ่งตามที่ฮู้มาพระเจ้ามารองค์นี้เป็นเนื้อทองสำริดแต่สีออกหุงแจ้งคือทองนาคก้อนหลังปีค.ศ. 1930พระมารประดิษฐานอยู่อุโมงค์ชาวบ้านชาวเมืองเอิ้นว่าอุมมารอยู่บริเวณสวนดอกไม้หลังซิมในปัจจุบันหลังอุโมงค์มารล่มลงแล้วเพิ่นก็นำเอาพระมารมาประดิษฐานไว้อยู่ห้องพระมารดังเห็นในปัจจุบันส่วนบรรดาพระพุทธรูปองค์อื่นๆก็คือพระเจ้าที่ตั้งอยู่กลางสวนดอกไม้ก็สร้างฐานขึ้นโดยนำเอาหินเป็นฐานพระหินดังกล่าวได้มาจากอุโมงค์ในเมื่อก่อนจากฐานพระนั้นจนชาวบ้านชาวเมืองตั้งชื่อพระองค์ที่ประดิษฐานอยู่สวนดอกไม้นั่นว่าพระเจ้าตากแดดเพาะสาธุเมามณีวังสู่เจ้าอาวาสขณะนั้นฝันว่ายู่ส่วนดอกไม้เห็นแดดฮ้อนแหงและตามฮีดของเมืองหลวงพระบางแล้วพระพุทธรูปต้องมีสิ่งปุกสร้างเพื่อบ่ให้ตากแดดตากฝนมาฮอดปีค.ศ. 1987เพิ่นจริงนำพระสาธุอายจั่วปุกหอเพื่อมุ่งให้พระเจ้าตากแดดนั่นส่วนพระเจ้ามันหลังอุโมงค์ล่มแล้วเพิ่นก็นำไปประดิษฐานอยู่ห้อพระเจ้ามาร
0: ดังที่เห็นทุกมือนี้
1: ห้อพระพุทธลาวิไสยพระเจ้ามารที่ตั้งอยู่หลังอารามหรือว่าซิมของวัดเสียงทองนี้สร้างขึ้นมาหลายห้อยปีแล้วและบูรณะปฏิสังขรณ์วิจิตรีจนาประดับประดาให้งดงามโดยการติดแก้วสีใสสำหรับเมื่อปีค.ศ. 1974ซึ่งนายสร้างประจำสำนักราชวังเฮียตันเป็นหัวหน้าปฏิสังขรณ์ใหญ่พระเจ้ามารเป็นพระพุทธรูปยืนซึ่งเชื่อว่ามีฤทธิ์เดชทางฟ้าฝนและเรื่องนี้คนหลวงพระบางฮู้ดีถ้าปีใดอาราธนาพระเจ้ามารลงหดส่งฟ้าฝนก็จะตกให้แผ่นดินซุ่มเย็นและไผมีลูกยากก็มาบะมาบนเพื่อขอลูกสืบตระกูลจากพระเจ้ามารองค์นี้การนำเอาพระเจ้ามารลงหดส่งเกิดขึ้นเทือทวิตในปีค.ศ. 1979โดยปีนั้นเมืองหลวงพระบางเกิดแห้งแล้งหลายเดือนและอากาศก็ฮ้อนอบอ้าวควรจากการจุดไฟก็ปกคลุมทั่วเมืองเท่าเกเนโฮมสารวัตรบ้านคีรีเสียงทองพลเฮืองบ้านกลางได้มาปรึกษากับสาธุใหญ่เมามณีวังสู่เจ้าอธิการวัดและสาธุใหญ่เมามณีวังสู่ก็ได้ไปปรึกษากับสาธุใหญ่ค้ำจันวีระจิตตะเจ้าอธิการวัดเซนสุขารามทั้งสององค์ได้หาทางสวยสาวบ้านจึงเห็นสมควร
0: เอาพระเจ้ามารลงหดสงโดยบุเหตุพิธีใหญ
1: ่เอาลงหดสงในสิมวัดเสียงทองผู้มาหดสงก็มีแต่ชาวบ้านแถวอ้อมแอมวัดเท่านั้นจากนั้นชาวเมืองฮู้และซาลือว่าได้นำเอาพระเจ้ามารลงหดสูงแล้วต่างก็พากันมาหลายขึ้นก็ได้ปรึกษาหาลือกันย้อนมีพ พ่อแม่พี่น้องมาหดสงหลายจะเฮ็ดอยู่อาหามก่อขับแคบจึงเห็นสมควรให้ตั้งพามอยู่หน้าสิมของวัดและจากนั้นทุกปีก็อรัตนาพระเจ้ามารลงหดสงการนำเอาพระเจ้ามารลงหดสงนับแต่ปี2000เป็นต้นมาได้ตกลงกันเอาพระเจ้ามารลงหดสงภายในเดือนเมษาของทุกๆปีนั่นก็แม่นประวัติพระเจ้ามารวัดเสียงทองนครหลวงพระบาง

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ขอบใจกับมีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวมาโดยตลอดเวลาทางรายการหมดแล้วมื้อนี้เวียงทองพกรคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขออวยพรให้ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งตลอดไปความเจ็บจะได้ความไข่จะมีสบายดี

0: ห่วยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถูกได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่หักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนากำลังทำการออกได้รางวัลประจำงวดที่116ออกข้างวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026ในการออกได้รางวัลในครั้งนี้มีการออกได้รางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนา5/45ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกได้รางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสั่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกดกากความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเรื่องรางวัลแต่ละชนิดเขาเยินเซิน
1: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กดกากความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกดกากความพร้อมของอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5/45พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสางน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยผานสลากพัฒนา5/45แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาลนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแมนซื้อ5หมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2รางวัลละ5,263,158 กีบรางวัลที่3รางวัลละ 210,527 กีบรางวัลที่4รางวัลละ 11,053 กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ 10,506,316 กีบนอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องถูก1หมายเลขซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอปแฮปปี้545โดยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแมนหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐมีพละบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจ เก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บ่อนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทลัทธิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางสารภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เพจกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว304เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่าย Unitel และนอกจากนั้นแมนยังจะลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนหนองพับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เอาพ้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจากเจ็ดภาคส่วนเขาห่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทพร้อมเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยรับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาทีขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลแม้นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวนี้จกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
0: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุได้บานเข่าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มและ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งหน่วยบาทในขณะนี้บรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2ดำเนินกิจการหน่วยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนด้านอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคสิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเวทแห่งงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ฝ่ายหนึ่งสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินครบตัวหนึ่งดีหมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเสียงถูกกับการประกอบความเชื่อเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดผ่อนการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งหน่วยบาทขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลแม้จะถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาทที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบัตรเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน ได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงร้อยบาทหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1การออกเลขรางวัลหวยเลข6โตแม่นการเสี่ยงออก6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมักเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2เงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยปัตตนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลุดขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับอนวยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและมีการจำหน่ายผ่านการซื้อระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำระฆังที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยื่นอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4เพื่อให้ประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งประกอบมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่5ในกรณีพนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทที่เหลือเพียงแต่2หน่วยบาทได้สลับกันมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนองค์หับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10และต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการไปพนักงานและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการในยอคันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บนองหับเป็นข้างสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการกับพนักงานออกเลขรางวัลในจับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสน
1: ในเวลานี้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาทและทำการไขหน่วยบาทเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่116ออกครั้งวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข3825613825661เลข5ตัวได้แก่หมายเลข82561 82561เลข4ตัวได้แก่หมายเลข2561 2561เลข3ตัวได้แก่หมายเลข561561เลข2ตัวได้แก่หมายเลข6161และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข1หมายเลข1ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนา 5/45 เลือกซื้อ5หมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถูกรางวัลได้5รางวัลรางวัลที่1ถูก5หมายเลขมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตึกกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมมันจะได้บวกเพิ่มส่วนแบ่งปันรางวัลตามจำนวนผู้ถูกรางวัลตัวจริงสลากพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข39หมายเลข39รางวัลที่2ถูก4หมายเลขรางวัลละ5,263,158กีบรางวัลที่3ถูก3หมายเลขรางวัลละ210,527กีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข28หมายเลข28รางวัลที่4ถูก2หมายเลขรางวัลละ 21,053 กีบและรางวัลพิเศษถูก5หมายเลขสลับยึดตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ 10,526,316 กีบรางหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข10หมายเลข10นอกจากนี้สลากพัฒนาก็ยังสามารถเลือกซื้อ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขรางวัล3หมายเลขรางวัลละ700,000กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข12หมายเลข12รางวัล2หมายเลขถูก2หมายเลขมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขถูก1หมายเลขท้ายมูลค่ารางวัล 20,000 กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข20หมายเลข20ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่116ออกครั้งวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข382561 382561เลข5ตัวได้แก่หมายเลข82561 82561เลข4ตัวได้แก่หมายเลข2561 2561เลข3ตัวได้แก่หมายเลข561 561เลข2ตัวได้แก่หมายเลข61 61และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข1หมายเลข1ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มีหาหมายเลขได้แก่หมายเลข39 หมายเลข28หมายเลข10หมายเลข12หมายเลข20ขอแสดงความขอบใจมายังบัตรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโศกเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขอยู่หัวพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรบรรยบัตรทานจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเที่ยงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อ

0: มีบ่อเกินสามสายท่านคิดพอบอว่าแม่น้ำที่ไหลการเฮากำลังกล่าวถึงอยู่นี่คือสายน้ำใด
1: ท่านที่เคารพน้ำมาหรือว่าสาวเวียดนามมาเกินว่าซองมาแม่นหนึ่งสายน้ำที่มีความสำคัญและก็มีเอกลักษณ์หลายอย่างของแขวงหัวผันน้ำมามีจุดกำเนิดจากเขตภูสูงอยู่ในแขวงหัวผันนั่นแหละและก็หลายผ่านเมืองต่างๆที่สำคัญของแขวงหัวผันมันเป็นเหมือนสายเลือดที่รอเลี้ยงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นนั้นในการเฮ็ดกสิกรรมและการหาปลาสองฝากฟังของแม่น้ำมาเต็มไปด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามมีภูผาประดงที่อุดมสมบูรณ์บางจุดของแม่น้ำมีแก้งมีโขดหินที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติหรือแบบอนุรักษ์เนื่องจากว่าแขวงหัวผันนั้นเป็นเขตที่มั่นของการปฏิวัติสายน้ำมาจึงมีส่วนผูกพันกับวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของนักรบปฏิวัติในสมัยก่อนที่เคยนำใช้สายน้ำมาในการเคลื่อนไหวและการดำรงชีวิต
0: เพลงทำอิฐจากรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้เมื่อเว้าถึงน้ำมาแล้วก็จะนำเอาเพลงนี้มาเปิดสู่ฝังเกือบ60ปีผ่านมาเพลงนี้ยังเป็นที่นิยมฟังและหลายคนมาคล้องในงานต่างๆและพิเศษเพลงนี้นอกจากมีจังหวะที่ห้าวหาญแล้วการห้องส่วนหลายแม่นการห้องเป็นหมู่อาเดียวหญิงหมู่สายหรือหมู่หญิงสายย้อนมันมีจังหวะที่สนุกสนานทั้งมีความหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของคงเขตนั้นเพลงนี้แต่งโดยไสยสิงห์ศรีโคตรจุลมณีหมู่หญิงสายขับห้องเพลงนี้อัดเสียงใหม่เมื่อประมาณ10ปีผ่านมานี้เอง

ท่านที่เคารพเพลงสายนำมาแสนงามจากการประพันธ์ของไสยศิลป์ศรีโคตรจุลมณีที่ได้ฟังผ่านไปนั้นเฮาจะเห็นได้ถึงความสวยงามของสายนำมาในจินตนาการของเฮาซึ่งเป็นสายน้ำที่ไหลผ่านดินดอนต้นหญ้าอันอุดมสมบูรณ์เพลงนี้ผู้แต่งได้เน้นแห่เห็นถึงวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่แคมฟังน้ำในการทำมาหากินและการสร้างสาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองด้วยความเบิกบานมนต์ซืนนอกจากนั้น

0: บทเพลงยังได้กล่าวถึงธรรมชาติที่สดใสและเสียงของสายน้ำที่ไหลซึ่งมันได้ยินแล้วมันสร้างความผ่อนคลายให้กับคนผู้ที่ได้ไปพบพ่อ
1: นอกนี้แล้วเนื้อในสำคัญของเพลงนี้ยังแม่นการปลุกระดมให้มีความหักซาดและความสามัคคีในการปกปักรักษาเขตปลดปล่อยให้มีความเข้มแข็งสุดท้ายบทเพลงนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนที่เต็มไปด้วยความสดชื่นและความหุ่งเหืองตลอดไปบทเพลงน้ำมาสวยงามได้พรรณนาถึงความสวยงามและความสำคัญของน้ำมาไว้อย่างลึกซึ้งโดยเน้นใส่ทางด้านธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนแม้แล้วความสวยงามของน้ำมาคือเป็นสายน้ำที่ใสสะอาดและเมื่อได้พบเห็นแล้วกระตุ้นให้มีชีวิตชีวาพอฟังแล้วเหตุให้รู้สึกเบิกบานใจความจริงของผู้ไปพบเห็นสายน้ำมายอมรับว่ามีทัศนียภาพที่เขียวสดงดงามเมื่อเบิ่งจากทางไกลจะเห็นสายน้ำขดเลี้ยวไปตามสองฝั่งที่มีความเขียวงามของต้นไม้และธรรมชาติซึ่งเป็นภาพที่งามตาแท้ๆบ่เพียงเท่านี้น้ำมายังเป็นอู่ข้าวอู่น้ำหวังป๋าเป็นบ่อนทำมาหากินของชาวปะสาที่ดงลงชีวิตเรียบตามสายน้ำมาคงเขตนี้เป็นเขตดินดำน้ำซุ่มซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดิน
0: น้ำมายังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้และการสร้างสาย้อนว่าน้ำมานั้นถูกกล่าวถึงในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตปลดปล่อยหรือเขตที่มันของการปฏิวัติลาวเป็นบ่อนที่ประชาชนร่วมกันปกป้องหรือว่าป้องกันและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติหรือว่าบ้านเมืองให้เข้มแข็งหุ่งเหืองและยืนยงตลอดไปสรุปแล้วน้ำมาในบทเพลงนี้บ่แม่นเพียงแต่สายน้ำที่สวยงามตามธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นสายเลือดใหญ่ที่เลี้ยงชีวิตและจิตวิญญาณของการสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของประชาชนในคงเขตนั้นบทเพลงนำมาสวยงามมีความหมายและสำคัญยิ่งต่อกับประวัติศาสตร์ในเขตปลดปล่อยโดยสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณและภารกิจของประชาชนในสมัยใหม่หรือในสมัยก่อนหันกันเหมือนกันมันได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจในพื้นแผ่นดินและบทเพลงเพลงนี้ก็ยังได้กล่าวถึงนำมาในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของเขตปลดปล่อยเฮาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความฮักชาติความห่วงแหนในดินแดนที่ได้รับการปลดปล่อยแล้วและได้พรรณนาถึงความสวยงามของสายน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของดินดำน้ำซุ่มซึ่งแมนเป็นเพลงที่ปลุกระดมให้เห็นว่านี่คือแผ่นดินคำที่ทุกคนต้องรักษาเอาไว้บทเพลงนี้บ่แมนเพียงแต่บทเพลงที่เว้าถึงธรรมชาติที่สวยงามแต่ว่ามันเป็นบทเพลงที่ติดพันกับการเมืองและประวัติศาสตร์ที่บันทึกความตัดสินใจของประชาชนในการปกปักรักษาและสร้างเขตปลดปล่อยให้กลายเป็นบ่อนที่อยู่เย็นเป็นสุข
1: ท่านที่หักแพงเว้ากันมาดนแล้วโดยเฉพาะเว้าเกี่ยวกับสายน้ำมาที่อยู่ทางแขวงหัวพันเขตปลดปล่อยเก่าท่านที่มั่นของการปฏิวัติบัดนี้เฮามาฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่เว้าถึงบ้านเกิดเมืองนอนเพลงนี้จากการประพันธ์ของสุบรรณสุวรรณวงศ์สุรัตน์ธรรมวงศ์เป็นผู้ห้องในเพลงที่มีชื่อว่ากลับคืนถิ่นฐานฟังแล้วจึงมาเว้ากันต่อว่าคนที่ไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนเมื่อได้กลับมาบ้านเกิดนั้นมีความรู้สึกแนวใดที่บทเพลงนี้ได้พรรณนาไว้ตอนนี้มาฟังเพลงซะก่อน

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ทันที่หักแผงเพลงกับคืนทินฐานที่ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้เนื้อในของบทเพลงมีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับการกับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองบทเพลงดังกล่าวได้พรรณนาถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อทินฐานเดิมหรือทินฐานโดยกำเนิดของเฮานี่แหละโดยมีการเสื้อเชิญให้ผู้ที่จากไปจากบ้านเกิดเมืองนอนนั้นคืนมาสร้างสาชีวิตใหม่อยู่ที่นี่หรืออยู่บนที่เฮากำเนิดเนื้อในของเพลงยังได้เน้นถึงการประละความทุกข์โศกในอดีตเพื่อรอทางรับเอาแสงสว่างและสิ่งที่สดใสในวันข้างหน้านอกจากนั้นยังมีการกล่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสายใหญ่ความผูกพันทางด้านจิตใจที่คอยปกปักรักษาคนในครอบครัวซึ่งรวมแล้วผลงานเพลงนี้เป็นการสื่อสารถึงความหวังและการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขในดินแดนที่คุ้นเคย
1: บทเพลงกับคืนทินฐานได้สะท้อนให้เห็นถึงความรักและความผูกพันต่อบ้านเกิดเมืองนอนอย่างลึกซึ้งบทเพลงมีเนื้อหาที่เตือนสติบ่ให้จากบ้านเกิดไปดนเกินไปและสักส่วนให้กลับมาหาถิ่นอยู่ถิ่นฐานเดิมของตนเองเพราะว่าบ้านเกิดคือบ่อนพักพิงทางใจเนื้อเพลงยังได้กล่าวถึงการกลับคืนมาเพื่อให้ความเศร้าหายสูกหมดไปและเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะคนใหม่อยู่ถึงแผ่นดินแม่ความผูกพันกับธรรมชาติและจิตวิญญาณของผู้พัดพากจากบ้านเกิดนั้นเห็นได้ว่าเนื้อในของบทเพลงได้มีการเปรียบเทียบการกลับคืนบ้านคือกับการคืนสู่อูบอนฝังใสแห่บอนแผ่ใสบือเปรียบดังได้กับมหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าของดวงใจที่คอยท่าอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดแสดงให้เห็นว่าการกลับคืนบ้านจะนำไปสู่ชีวิตที่สดใสความจริงแล้วบทเพลงนี้บ่เพียงแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องการเดินทางทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงถึงความผูกพันทางจิตวิญญาณที่บ้านเกิดเมืองนอนเป็นบอนที่ให้ทั้งความสุขความปลอดภัยและการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเก่าบทเพลงกับคืนถิ่นฐานสร้างแห่งบันดาลใจให้แก่ผู้ที่จากบ้านเกิดไปไกลโดยการเน้นหนักถึงความหวังและการเริ่มต้นใหม่ทั้งเป็นการเตือนสติผู้ไปไกลบ้านเกิดให้กลับคืนสู่หักเง่าทั้งสักส่วนให้กลับมาหากินอยู่ถึงพื้นแผ่นดินเกิดของตนเองซึ่งเป็นการสร้างกำลังใจให้คนที่ไปเฮ็ดเวียกไกลบ้านรู้สึกว่าบ้านเกิดยังมีโอกาสในการสร้างชีวิตเสมอ
0: ท่านเทียกแผงบทเพลงกับคืนถิ่นฐานมันได้สร้างแห่งบันดาลใจโดยการบอกว่าการกลับคืนมาจะเฮ็ดให้ความเศร้านั้นหายไปและสามารถกลับตนเป็นคนใหม่ได้ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยเฮ็ดให้ผู้ที่ประสบกับความผิดหวังหรือว่าพลาดหวังหรือว่าความทุกข์ยากลำบากที่อาศัยอยู่ต่างถิ่นมีแรงจูงใจที่จะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งความรู้สึกอบอุ่นความปลอดภัยจากเนื้อในของเพลงกลับคืนถิ่นฐานนั้นมีการใช้คำว่าคืนสู่อู่หรือกับคืนสู่บ้านที่เคยนอนตั้งแต่ตอนอย่างน้อยนั้นได้สื่อถึงความรักและความอบอุ่นที่หาจากสายบ่ได้มันได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อิดเมื่อยจากการที่ดิ้นหนอยู่บ่อื่นที่บ่แม่นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนั้นอยากกลับมาหาบ้อนที่พักพิงที่แท้จริงบทเพลงได้วาดภาพให้เห็นถึงแสงซองของฟ้าวันใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางที่สดใสมันเป็นคำตอบของชีวิตเพราะสิ่งนี้ได้สร้างความเชื่อมั่นว่าการกลับคืนมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนแม่นทางเลือกที่นำไปสู่ความสุขที่ยืนยงสรุปได้ว่าบทเพลงนี้ได้เฮ็ดหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเรียกร้องค่ะที่เต็มไปด้วยความเมตตาเพื่อให้คนผู้ที่ไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนไปนั้นได้ฮู้ซึกว่าบ่ว่าเขาจะไปอยู่ใกล้ไกลปานใดหรือพบพ่อกับปัญหาหยังก็ตามบ้านเกิดยังเป็นบ้อนที่พร้อมจะโอบกอดและมอบชีวิตใหม่ให้เขาเจ้าเสมอ
1: มื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นำเสนอเพลงที่ติดพันกับการปฏิวัติมาเสนอให้ทานได้รับฟังคือเพลงนำมาแสนงามจากการประพันธ์ของไสยสิงห์ศรีโคตรจุลมณีซึ่งได้แต่งไว้ในปีค.ศ.1970และเพลงกับคืนถิ่นฐานซึ่งแต่งโดยสุบรรณสุวรรณวงศ์ซึ่งแต่งไว้ในระยะเดียวกันทั้งสองเพลงนี้มีหลายนักฮ้องหลายวงดนตรีนำไปฮ้องจนมาฮอดทุกมื้อนี้ก็ยังมีคนมักฮ้องและมักฟังเพลงเหล่านี้อยู่ตอนนี้ทางรายการขอนำเสนอเพลงให้ทานได้ฟังอีกเพลงนึงซึ่งรายการเพลงดังในอดีตจะบ่ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเพลงดังกล่าว แต่อยากนำมาเปิดให้ท่านฟังเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นในเพลงที่มีชื่อว่าเบาสำสาวเสดวงตาทิมเมืองคำแพทเพชรดาวรขับห้อง

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทางผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้สื่อมวลชนต้องหับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกอยู่ภายในประเทศมาวิเคราะห์วิจัยหับประกันเหตุให้การส่งข้อมูลข่าวสารมีความชัดเจนและมีคุณภาพคณะซีนำระดับชาติดำเนินกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์เพื่อปฏิบัติเวียกงานบริการผ่านประตูเดียวแขวงเวียงจันทน์หาลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานจีนเกียมขยายการนำเข้าอุปกรณ์เทคโนโลยีและสินค้ากสิกรรมที่มีคุณภาพสูงองค์การสหประชาชาติกล่าวเตือนความคืบหน้าที่บ่สม่ำเสมอกันในบันต่อสู่ต้านภัยอึดหิวต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นเน้นนักให้สื่อมวลชนต้องหับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกและอยู่ภายในประเทศแต่ละโซโมงแต่ละมือมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อประกันเหตุให้การส่งข้อมูลข่าวสารออกสู่สังคมมีความชัดเจนและมีคุณภาพเนื่องการให้เกียรติอุลมโตกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นในระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์สหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นว่าสื่อมวลชนต้องรับเอาบรรดาทัศนะที่แตกต่างต่อแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสมเทียบกันอย่างจะแจ้งภาวะวิสัยรับเอาความอยากรู้อยากเข้าใจแต่ละเหตุการณ์ของคนในสังคมว่าอันใดเป็นข่าวโปมข่าวลวงข่าวอกุศลหับมาเพื่อวิจัยค้นคว้าสิ่งสำคัญกว่าหมู่หมดต้องหับเอาแนวทางนโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐมาเป็นบ่อนเองในการนำใส่เข้าในการปฏิบัติหน้าที่ของตนพร้อมทางหับเอาความมุ่งมั่นปรารถนาของคนในสังคมที่อยากรู้ข้อมูลข่าวสารและหับเอาคำเสนอคำตำหนิติชมของคนในสังคมต่อบุคคลต่อการจัดตั้งและอื่น
2: ๆสื่อมวลชนลาวยังมีภาระหลากหลายที่ทับหน่วงที่จะต้องได้ประเสริฐหนากับยุคสมัยใหม่นี้ในการยึดมั่นที่ตั้งของผู้เป็นสื่อบริสุทธิ์โปร่งใสเป็นธรรมในเมื่อสื่อทุกประเภทเป็นผู้ให้อาหารเลี้ยงจิตใจและมันสมองของผู้ฟังผู้อ่านผู้เบิ่งผู้เสพข่าวอย่างขาดบ่ได้ของชีวิตประจำวันของคนเฮานั้นสื่อมีหน้าที่เป็นผู้รับและเป็นผู้ให้การเป็นผู้รับนั่นก็คือรับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้หรือว่าในประเทศนี้ในแต่ละมื้อแต่ละสมองมาวิจัยคือว่ารับเอาทัศนะที่แตกต่างของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคนเรามาสมเทียบรับเอาความอยากรู้อยากเข้าใจของแต่ละเหตุการณ์ของคนในสังคมว่าอันใดเป็นข่าวปลอมอันใดเป็นข่าวลวงข่าวอกุศลหับมาเพื่อวิจัยคนขวา
1: สหายทองลุ้นศรีสุริตเน้นนักตื่มว่าสื่อมวลชนต้องให้ความรู้ด้านต่างๆที่บ่มีมือสิ้นสุดแก่คนอย่างกว้างขวางให้การศึกษาอบรมคนในทั้งกงและทางอ้อมไปในตัวให้คำแนะนำเพื่อสร้างความมีสติมีความสะดุ้งไวมีความระวังตัวที่จะนำไปสู่สิ่งที่ถูกต้องของกระแสสังคมโดยหลีกเลี่ยงการไปเมามัวน้ำข่าวที่เป็นผิดภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกายสุขภาพใจของคน
0: กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะซีนำระดับชาติเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบริการของรัฐผ่านประตูเดียวจัดขึ้นในเมื่อวานนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านเสริมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลประธานคณะซีนำระดับชาติเพื่อจัดตั้งปฏิบัติกลไกบริการของรัฐผ่านประตูเดียวมีรองรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงในขอบเขตทั่วประเทศประธานรองประธานและกรรมการคณะซีนำระดับชาติเพื่อจัดตั้งปฏิบัติกลไกการบริการของรัฐผ่านประตูเดียวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านเสริมไซกรมสิทธิ์มีคำเห็นว่า ของผสมครั้งนี้ถือเป็นบาดกาวสำคัญแสดงให้เห็นถึงความหมายมั่นและเจตนาอันแห่งกล้าของภาคและรัฐบาลในการปรับปรุงการบริการที่ดีของรัฐหาบใส่ประชาชนและถือเอาประชาชนเป็นใจกลางในการพัฒนาอย่างแท้จริงโดยสุ่มใส่ปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานกลไกการบริการของรัฐผ่านประตูเดียวกลไกและระเบียบการยกสูงความสามารถในการคุ้มครองและบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพติดพันกับการหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นแบ่งสิทธิ์และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่การบริการของรัฐให้มีความสะดวกว่องไวและโปร่งใสทางนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่เป็นเอกภาพเกี่ยวกับพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของคณะซีนำระดับชาติเพื่อจัดตั้งปฏิบัติกลไกการบริการของรัฐผ่านประตูเดียวที่ได้กำหนดไว้ในดำรัสของรัฐบาลเลขที่218ลงวันที่26มิถุนายน2006พร้อมทางรับฟังการรายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติกลไกการบริการของรัฐผ่านประตูเดียว2006-2006ผ่านแผนการเคลื่อนไหวของคณะซีนำระดับชาติระยะ5ปี2006-2030ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดบรรดาลนาเวียการบริการของรัฐที่ต้องนำเข้าจัดตั้งปฏิบัติอยู่ศูนย์บริการของรัฐผ่านประตูเดียวแต่ละขั้นการกลัวงบประมาณของรัฐในการเคลื่อนไหวปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการของรัฐให้ทันสมัยรวมทั้งปรึกษาหารือเป็นเอกภาพเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการของรัฐแบบรวมศูนย์ประตูเดียวผ่านระบบออนไลน์แอปเติมเงินมือถือหรือระบบธนาคารภายหลังสำเร็จกองประชุมในครั้งนี้คณะซีนำระดับชาติจะได้สืบต่อแต่งตั้งคณะรับผิดชอบจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบริการของรัฐผ่านประตูเดียวและพัฒนาระบบการบริการของรัฐผ่านประตูเดียวแบบทันสมัยของกระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อเหตุเวียกอย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาการบริหารรัฐขณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคในการค้นคว้ากำหนดขอบนิติกรรมระเบียบกำหนดหน้าเวียกบริการของกระแหน่งการตนที่จะนำเข้าบริการอยู่ศูนย์บริการของรัฐผ่านประตูเดียวแต่ละขั้นรวมทั้งนำเอาหน้าเวียกการบริการของกระแหน่งการตนเข้าในระบบการบริการของรัฐผ่านประตูเดียวแบบทันสมัย
1: เมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมห้องการประกันสังคมแขวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมร่วมกับครูร่วมงานเพื่อปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในแขวงโดยการเป็นประธานของท่านเต่งเม่งย่างหรือไซหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงมีหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการอมคางแขวงบรรดาบริษัทหัวหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องพร้อมทางพนักงานวิชาการเข้าร่วมท่านสัมพันธ์บัวริวันหักษาการหัวหน้าแขนงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงเวียงจันทน์ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแขนงแห่งงานอยู่ภายในแขวงว่าจุดบริการจัดหางานภายในแขวงมีพาราบทบาทโฆษณาเผยเพแนะนำอาชีพจัดงานนัดพบแห่งงานสนองข้อมูลข่าวสารตลาดแห่งงานให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแห่งงานให้ผู้โซกหาเวียกเหตุงานทำผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระและผู้ต้องการแห่งงานในเวียกงานจัดหางานภายในและต่างประเทศสำหรับแขวงเวียงจันทน์ประกอบมี11เมือง431บ้านมีพลเมือง 498,716 คนหญิง 247,182 คนในนี้การดุลเดียงโค้งประกอบด้านกำลังแห่งงานมีทั้งหมด 268,480 คนคงเขตกสิกรรม 161,088 คนคงเขตอุตสาหกรรม 46,045 คนและคงเขตบริการ 61,347 คนมีหัวหน่วยแห่งงานทั้งหมด 2,545 หัวหน่วยใน6เดือนต้นปีนี้ได้ลงทะเบียนผู้สนใจมีเวียกเหตุงานทำภายในและต่างประเทศทั้งหมด 5,104 คนหญิง 1,837 คนได้ส่งแรงงานไปเหตุเวียกอยู่สาธารณรัฐเกาหลีทั้งหมด 1,494 คนหญิง 506 คนส่งเสริมเวียกเหตุงานทำภายในได้196คนหญิง87คนสำหรับทิศทางในต่อหน้าจะสุกยู่ให้หัวหน่วยแรงงานสร้างแผนความต้องการแรงงานเป็นแต่ละระยะสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการหอบด้านให้แต่ละวิชาการรับผิดชอบจุดบริการจัดหางานขันแขวงและขันเมืองเป็นต้นเทคนิครูปแบบวิธีการการนำใช้เครื่องมือโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างหรือปรับปรุงเครื่องมือโฆษณาเวียกงานจุดบริการจัดหางาน ให้หลากหลายสร้างกลไกการร่วมมือกับหัวหน่วยแห่งงานให้มีส่วนร่วมขึ้นทะเบียนตำแหน่งงานการสนองข้อมูลแห่งงานสนองงบประมาณเพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่หับใส่เวียกงานจุดบริการจัดหางานให้เข้าถึงผู้วางงานที่กำลังโศกเวียกให้ได้และทั่วถึงในสังคมในกองประชุมครั้งนี้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการและแผนกการที่เข้าร่วมได้พร้อมกันปรึกษาหารือการแก้ไขการขาดแคลนแรงงานภายในแขวงเพื่อพร้อมกันแก้ไขการร่วมมือในต่อหน้าระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของจุดบริการจัดหางานเพื่อเข้าถึงการบริการจัดหางานของหัวหน่วยแห่งงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในแขวงเวียงจันทน์ให้มีความถูกต้องและมีความสะดวกว่องไวขึ้นในต่อหน้า
0: ต่อไปเชิญฐานฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฐานซุนเหมยจินหัวหน้าสำนักงานภาษีแห่งชาติจีนเปิดเผยให้ฮู้ว่าจีนเตรียมขยายการนำเข้าอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงอะไหล่ที่สำคัญทรัพยากรพลังงานและสินค้ากสิกรรมคุณภาพสูงพร้อมทั้งเพิ่มความหลากหลายของประเทศคู่ค้าให้หลายขึ้นระหว่างการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับ15ปี2026-2030โดยจะมีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการประสานงานระหว่างการนำเข้าและส่งออกให้หลายขึ้นการเจรจาและลงนามในเอกสารความร่วมมือทางการค้าพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าคุณภาพจากทั่วโลกเข้าไปสู่ตลาดจีนเพื่อเปิดรับโอกาสทั้งการค้าในตลาดขนาดใหญ่ของจีนร่วมกับสากลเป็นการเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นให้แก่ผู้บริโภคชาวจีน
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามบทรายงานประจำปีขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและสารอาหารสีให้เห็นว่าโลกได้บรรลุความคืบหน้าจำนวนหนึ่งในการแก้ไขภัยอึดหิวในซุมปีมอมานี่แต่หมากผลระหว่างบรรดาภาคพื้นแมนบอสม่ำเสมอกันทานเดวิดลาบรอดผู้อำนวยการคณะเศรษฐกิจกสิกรรมและเสบียงอาหารขึ้นกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ให้ข้อสังเกตว่าจุดใจกลางของภัยอึดหิวได้หันเปลี่ยนจากทวีปอาเซียนไปสู่แอฟริกาแล้วบทรายงานของ FAOบวกกับบทรายงาน4องค์การของสหประชาชาติที่คาดคะเนภัยอึดหิวได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนอยู่แอฟริกา309ล้านคนในปี2025เท่ากับ20%ของจำนวนประชากรหมดทวีปนี้อันดับที่2แม่นทวีปอาซีมีจำนวน292ล้านคนกว่าเอา60%ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและบัลลังก์ทองเกียงคำสวนนี้อ่าน

เป็นคนอย่าอวดอ้างว่าตัวเก่งเกินระดับสั้นสื่อคมในฝักอย่าเสื่องอมคมไวคมบ่มานำไส้ก็คือคมบ่มีค่าบ่โทผ้าขี้เมียงที่นำไส้อยู่ทุกวันแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมีรายการเป็นประจำนำความม่วนซื่นมาเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเรียกเฮ็ดงานนอนแล้วยังเนาะแต่ว่ายังบ่หลับเนาะหรือว่าหลายท่านก็ยังบ่ทันหลับนอนยังคงเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานบ่หรือว่าท่านสิไปสิมาทางใดก็แล้วแต่อยู่ตามเฮือนซานบ้านซองเดินทางไกลไสทางรถเอาท่านขอให้ทุกท่านจงมีสติในการใช้ชีวิตหรือว่าผู้ที่ไปมาก็มีสติในการใช้ยานยานพาหนะเนาะขอให้ไปฮอดจุดหมายปลายทางอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองก่อนจะเข้ารับเข้านอนเมียนหมัดสิ่งของที่มีค่าอัดประตูเนาะเพื่อว่าหลีกเว้นโจรหายอายขโมยเด้เพราะว่าในปัจจุบันนี้สังคมบ้านเฮาก็คือดังทุกคนได้รับรู้นะแต่ว่าถ้าเฮามีสติและเรื่องทั้งหมดทั้งปวงก็จะบ่เกิดขึ้นเนาะก่อนจะมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจะพาท่านมามวนซื่นกับพจน์ก่อนทำอิฐจากรายการในคืนนี้ผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามขอมอบก่อนที่จะดังออกไปนี้ให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานได้ฟังแล้วจึงมีความสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนซื้อว่าอยากให้น้องกลับมา

จากนาห่างห้องเพื่อนหูแฮมปีแล้วเดยังบ่งูคืนคอนที่นอนนางลึงไปอยู่เมืองหมอบมนปุ่นปีคนหังเศร้าห้องแถวแคบคอยพอนึ่งนั่งนอนเวียกทีนางโศกได้กดออกขายแหงนายไส้แหงเกินโมงอยู่โฮงงานโซงบางเดือนโอทีหน่อยอดออมเพียงจับจ่ายค่าอาหารเศร้าห้องเงินท่อนผัดบ่เหลือเดือนต่อเดือนหมอบเมียนปัดปลายปิดกระเป๋าเงินบ่คงขาเหลือเพื่อพอเหลือไว้ยามเมื่อถือคิงไข่สีพจรจับสั่นเงินบ่มีจ่ายซื้อตาดยาต้านพยาธิไอซ้ำหนอคันเหน็นทนทุกข์ท้อลำบากหนักหนาอยากให้นางคืนคอนบอนเบกเบาบอนบอนสองเฮาหยอกเย้ากลางนาพรกล้ากีบน้องจากไปอ้ายก็เศร้าอยากให้กับตาวห้องเฮือนห้าน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บทกลอนทำอิฐผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะซึ่งเป็นบทกลอนจากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นว่าอยากให้น้องกลับมากับบ้านนาของเฮาเพราะว่าน้องก็อยากบ้านไปเพื่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตามของจักของงานนั่นแหละเพิ่นว่าเงินเดือนก็บ่พอจับจ่ายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็โอ้ยถูกสิ่งถูกอย่างเนาะค่าครองชีพอันใดก็แพงทั้งนั้นถ้าว่าบ่ไหวก็กลับมาเด้อว่าซั่นกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเฮามาตำฮู้เพิ่นว่าอยากให้น้องเต่าคงคืนฮั่นฮู้เฮาเพิ่นว่าผ่านมาน้องก็เคยตำฮู้อยู่เงินอยู่ศาลของเฮาถ้าว่าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ไหวก็กลับมายังคงคอยท่าอยู่เสมอเพิ่นว่าเนาะเอามาเข้าสู่บทกลอนต่อไปเป็นกลอนเขียนจากดาวเปล่งแสงมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในบทกลอนที่มีชื่อว่าขอแยงได้บ่

น้องนั่นปุ่นเปียบใดจันแจมจันเพ็งรัศมีเฮืองหองเวินนาพาบนฟ้าวาสนาของอ้ายพอเพียงแยงซองเหมือนกระต่ายลำจองสะอ่อนโอ้อยากห่วมเหียงพระจันทร์แล้วอุตตาแลลำสิ่งพอพี่นอนหลับเด้อเด้อขอบผักนวลนางหลายจึงเอ่ยจาจีตันขอเมตตาหวานซ้ำเจือจานยิ้มให้แดพอประโลมรูปไล่สโลมเลี้ยงหน่วยมโนอายแล้วบ่ได้จ่าปากเว้าดอมอุ่นคนสวยตามท้อนเพียงได้เห็นคนงามนับว่าบุญสายอายบ่ได้สูนขิงน้องเห็นหอยใจเสื่นหญิงอื่นในโลกลาบ่คือลานาถแพงพี่แล้วขอเด้อดอกฟ้าผู้สูงทรงคือหงอย่าได้เคืองพาไทยหมองบ่าวพี่สายอ้วนอายขอประพันธ์ก่อนเกี้ยวบอกหักสาวแก้มไปลายอย่าเปิดนายคนขี่ให้ขอแยงท้ายเพิ่นผู้

อาบทก่อนขอยังได้โบจากดาวเปล่งแสงเนาะไปเห็นคนจุดคนงามแล้วโอ้ยเพิ่นว่าเหมือนจันวันเพ็งเลยที่ส่งแสงรัศมีเฮืองฮองอันนี้ก็วาสนาของอานี่สิสมอยู่บ่ว่าซั่นถ้าว่าบ่สมก็ขอได้แต่แยงก็เป็นบุญแล้วเพิ่นว่าเนาะเอาฝากให้กับเพื่อนมีรายการทุกท่านที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้มารับฟังบทกลอนจากโชคไซไตแดงเมืองคำบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าดวงใจแม่

เมมุดสินกินควมสาวข่าวตั้งทองเมจำต้องคงคอยท่ากำหนดหมายเมโบเคยเอ่ยวาจาท่าทีให้เมถูกกายหมายกำเนิดเกิดลูกตนเมทุนเฝ้าเดือนเก้าคอดโลดชีวิตเมใกล้จิตผูกพันติดสนิทตนเมทุกจนควมสับสนแสนนานดนเมสู่สนปล่อยคนมาหาสุกินเมไหลหินป้องกันยุงฝุ่งผีมารเมหางานใส่ปัญญาหาทรัพย์สินเมหากินเรื่องหนี้สินบ่เคยบ่นเมอยู่กินในศีลธรรมสำนวนจ๋าตอนลูกผูกใจเมอุกเมบุกเบิร์นตอนลูกขืนใจเมขมแต่ขมจ๋าตอนลูกไข่ใจเมนอนแต่มืนตาตอนลูกลาเติบก้าใหญ่แต่ลาไก่เมหวังให้ลูกเมไปเรียนศึกษาเมห่วงหาลูกเวลาตัวห่างไกลเมห่วงใหญ่ลูกในใส่เหมือนดวงใจเมฝากไว้ลูกขานไขอ่านหก

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทก่อนที่มีชื่อว่าดวงใจเมซึ่งผลงานการเขียนของโชคไซไตแดงเมืองคำมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการที่กำลังรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้หวังว่าบทกลอนเสียงเพลงผ่านไปคงจะสร้างความมุ่นซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการได้เป็นอย่างดีเนาะมาเข้าสู่บทกลอนต่อไปเป็นบทเขียนของสีวงไซนามมนตรีมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้รับฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทก่อนมีชื่อว่าหักเนรคุณ

ยามเมื่อถูกยากเยือนคืนขาดกำลังอ้ายยังคอยเคียงกายคู่ของตัวเจ้ายามเมื่อเขาปองให้บ่เคยหายเหินห่างเป็นถูกทางเพื่อเจ้าความเศร้า

่ให้มีบัดนี้ยามเมื่อเจ้าผ่านพ้นบัญหานับนาประการเจ้าเลยหม่างมือหนีสื่นสมเข่าจอยเฮาผู้คอยเคียงเว้าเอาดีอยู่สวยสัมผัสหายมิดมวยหนีหน้านายแหนงแหงเอ๋ยบ่คิดบ่เตกี้ยามเจ้าบ่มีไผยามน้ำตาไหลนองคู่ประคองเป็นอายบัดนี้สั่งมาไล่ลาทิมคนเดิมคนเก่านี่บ่ได้เต่าแล้วผัดเริ่มซ้ำทิมหมาคำบูหานเก่านั้นมันหากแม่นความจริงให้คะนิงหวนคิดคำคูณเด้อเจ้าบาดเต่าหลุดมือนั้นอย่าฝันหมาสิแลนสวยมันหากเป็นได้สามโคกคอยบ่สนจ้อยแลนนำ

บทกลอนที่มีชื่อว่าหักเนรคุณจากศรีวงศ์ไสนามมนตรีเป็นว่าตะกี้ตะกอนยามเฮาหักกันเฮ้ยเป็นกำลังแรงใจให้น้องนะลืมแล้วบ่ส่วนสวยทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่ามีใหม่ลืมเก่าได้กินเต่าลืมหมาบ่ว่าซั่นอันนั้นเป็นคำบูฮานเพิ่นว่ามีใหม่ลืมเก่าได้เต่าแล้วลืมหมาอันนี้ก็แม่นฝากฝากให้เด้อว่าซั่นถึงว่าจะลืมก็ต้องคิดเห็นแด้ตะกี้ตะกอนเคยสวยเหลือเคยเบิ่งแยงเคยให้กำลังใจกันมาตลอดว่าซะเนาะขอบใจบรรดาเพิ่นมีรายการทุกท่านเนาะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้มารับฟังก่อนต่อไปซึ่งก่อนบทนี้ผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามอีกแล้วเนาะเพิ่นบอกว่าคำคืนนี้ขอมอบบทกลอนที่จะดังออกไปเป็นข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้ฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทกลอนชื่อว่างามธรรมชาติเมืองเหนือ

เหลียวเห็นเมฆตังกนกำฝายหัวพันไผ่บ่ทันยามถึงอย่ารอเสียลาให้พับเอายังผ้าผืนนวมไปเด้อากาศหนาวแนบเนื้อยังสิได้พึ่งบิงขี่รถไปจิงหูหูหอมเหวลึกเห็นผ่าหินเรียงลายกายกองเรียนกอนสุ่มไม่หกไม่เฮียลำยาวป่วยเอียงบางบอนเป็นขี่ลาวลมเลืองแห้งเหี่ยวตายเลี้ยวลงไปหอมห่วยหลุดไตเพิงคูเห็นหมู่มีโคคุมเคลื่อนคุมปลายไม้คือจังสมุทรน้ำณทีหลวงกวงใหญ่ทะเลหมอกหนาป่าไม้ขาวจ้าอาตาทางหลุดงูขดโค้งเลาะเรียบสันภูคือจังงูพรมรวยผ่าเวิร์นวังน้ำยังมีเฮือนลาวมงถึงภูเป็นญาณเสียงขันไก่ไก่บ้านคือเอื้นหักทายมวนเดผู้เสียดฟ้าสูงซอยอยกมีสายทานลั่งไหลเลิงเลื่อยเฟื่อยคุมไม้เถาวันผักกูดเป็นปูดเป่าคาข้างง่ายางขันเมนตกหอดกำเมืองป่ากลางภูสื่อว่าเมืองหัวเมืองเก้าเสาหินตั้งบูฮานสร้างหลายพันปีผ่านพระให้คนรุ่นหลังเงิดงอประสงค์สร้างเพื่อหยังมาฮอดนี้พอเล่าพางพางบ่สร้างหาคำคมสอดสีหย่อยองสมกับภูมิภายพื้นงามตานำหมอกมาไปเห็นกับตาจริงหู

ันท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนงามธรรมชาติเมืองเหนือเอาไปพบไปเห็นผู้ใดทางกำฝ่ายหัวพันโอ้ผู้ใดได้ไปแล้วก็มันแสนงดงามหลายทางไปก็ขี่รถนี่บ่จักเลี้ยวซ้ายงูขวาเพิ่นว่ามีหอมมีเหวลึกเห็นพาเรียงเรียงลายกายกองเหรียญก้อนเห็นธรรมชาติที่งดงามหลายเนาะและพร้อมกันนั้นก็เป็นสิ่งที่งามไปกว่านั้นก็คือทะเลหมอกใช่ปะทะเลหมอกผสมประสานกับป่าไม้เห็นแล้วก็งามตาลายอีหลีเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าเมืองเหนือนี่เป็นแดนข้าวขาวสาวงามอาจังสั้นมีก่อนมาฝากๆให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการโมสุขุสุคนที่กำลังนอนหับฟังอยู่ในขณะนี้มาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่เสด็จมาลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญญาณผู้ดำเนินรายการให้ทานได้หับฟังพร้อมด้วยในสั่งบันทึกเสียงในสั่งส่งเสียงขออวยใส่พรความสุขโชคดีมีเงินใส่ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาตีสุขสันต์

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่งแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่นปลูกพืชผลหมักไม้สิไทยพร้อมถั่วหอมเพื่อว่าเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดสวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

กยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นสบายดีพ่อลุงแม่ป้าอาวอาสบายดีพี่น้องป้องป่ายหมดทุกผู้ทุกคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเส้นเคยกับรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงม่วนๆมาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังขับกล้อมเพื่อส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนมิตรรายการท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะ กำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่เฮือนอยู่ศาลหลังจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาหมดมือแล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะต้องได้ประจำการเข้ากะกลางค่ำกลางคืนเฮ็ดเวียกกลางคืนแล้วแต่ความรับผิดชอบแต่ละหน้าที่เวียกงานหลากหลายสังคมหลากหลายอาชีพที่แตกต่างกันไปบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดหรือว่าพักผ่อนอยู่ไสก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ขอให้รายการราตรีเสียงเพลงของพวกเราอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านและกลับคืนมาพบกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้ต้นกล้วยก็นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังอีกเช่นเคยแต่ว่าในขั้นทำอิฐมาพบกันจะมอบความเบิกบานม่วนซื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้สดซื่นซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: ้วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูกุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีปากปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วตัวสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีกุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เศร้าแท้
1: โอ้ยก็ว่าสิมาส่วนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
0: เธอนี่บ่ได้เข้าป่าเลิกที่ลุงหลานสิบ่ได้เก็บยังไปหลายเด
1: ้มือแรงก็กลับมาเพราะระดูแรงนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าถูกสนิทแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาโลแล้ว
0: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
1: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดป่าล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องป่าของดงมาขายนี่น่ะ
0: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดป่าเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องป่าของดงแบบดับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต้องหน้าที่ป่าไม้จากไฟไหม้ลามป่าได้ลุง
1: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดป่าเพื่อล่าสัตว์พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
0: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตระเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
1: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
0: กับแม่นหันเหลวเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆอ่ะนะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตระเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
1: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
0: แม่นๆเห็นดีทั้งลุงว่านั่นแหละ
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นหายขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสามต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆมานำเสนอควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทาในยามค่ำคืนได้บอกวันมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพในสมัยก่อนนั้นพวกเขาสาวลาวนี่มักจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเงือกและก็ปลาไหลไฟฟ้าหรือว่าที่คนบุหารมักจะเอิ้นว่าปลาไหลไฟหรือว่าปลาไหลสกันถือว่าเป็นสองสิ่งที่มีความลี้ลับอยู่ในตำนานที่มีการเล่าขานควบคู่กันมายาวนานกับสายแม่น้ำคงเรื่องราวของทั้งสองสิ่งนี้ก็มักจะคาบเกี่ยวกันกับความเชื่อเหนือสิ่งธรรมชาติและก็การเตือนสติของคนบุหารในการดำรงชีวิตอยู่กับสายน้ำใหญ่คือกับแม่น้ำคงนี่แหละได้สมดังใจมั่นหมายตำนานเรื่องเกี่ยวกับเงือกแห่งแม่น้ำคงนั้นมีความเชื่อของคนลาวบุหารเชื่อว่าเงือกนั้นบ่ได้มีรูปร่างเป็นนางเงือกหรือว่าที่คนต่างประเทศเอิ้นว่าเมอร์เมดอันนั้นมีความงดงามเป็นแบบตำนานของทางด้านตะวันตกแต่ว่าเงือกในแม่น้ำคงนี้เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ไกยซิดหรือว่าเป็นผีที่เป็นผีน้ำมีลักษณะคล้ายกันกับงูใหญ่มีหัวเป็นคนหรือว่าโง่ขนาดใหญ่ที่มีงอนบางสายหรือว่าบางตำนานเพื่อนก็บอกว่าเงือกเป็นบริวารหรือว่าเป็นพญานาคสันต่ำที่ยังมีสันซาดความดุร้ายอยู่ในตัวเองโดยตำนานเงือกกินคนนั้นตามเรื่องเล่าของประชาชนโดยเฉพาะก็แม่นสาวประมงบุหารในสมัยก่อนที่หาอยู่หากินตามวังน้ำลึกหรือว่าเวิร์นน้ำหรือว่าเวิร์นน้ำวนอยู่ในถ้ำไต่ผาแกงในแม่น้ำคงเพื่อนเสื้อว่าจะมีเงือกอาศัยอยู่เงือกนี้มักจะแปลงกายหรือว่าใส่กลอุบายหลอกล่อให้คนโดยเฉพาะก็แม่นเด็กน้อยหรือว่าคนที่ลงลิ้นน้ำคนเดียวในยามกลางคืน เมื่อมีคนลงเข้าไปในเขตของเงือกเงือกก็สิมาพันมาหัดมาดึงเอาขาของคนคนนั้นจมเลิกลงไปสู่ก้นแม่น้ำเพื่อเป็นอาหารหรือว่าเอาไปเป็นบริวารไปเป็นผู้หับไซอยู่ในเมืองเงือกตามความเชื่อส่วนหลายแล้วจะแม่นทางผู้เฒ่าผู้แก่คนบุหารเพื่อเล่าสืบต่อกันมาถือว่าเป็นกลอุบายในการเตือนสติท่านผู้ฟังในทางกุศโลบายตำนานเรื่องเงือกนี้ถือว่าเป็นการเล่าต่อกันมาหรือว่าสร้างขึ้นมาเพื่อเตือนใจประชาชนบ่ให้ประมาทต่อกระแสน้ำคงที่เอาแน่เอานอนบ่ได้เพราะว่าจุดที่มีตำนานเรื่องเงือกมักจะเป็นจุดที่มีน้ำวนหรือว่าน้ำลึกมีห้องหินที่เป็นอันตรายอาจจะเห็นให้คนนั้นจมน้ำตายได้ง่ายในสมัยก่อนส่วนว่าตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับปลาไหลไฟฟ้าหรือว่าปลาไหลสกันหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นปลาไหลไฟฟ้านั้นที่มันอยู่แต่ในน้ำอเมซอนต่างประเทศแต่ว่าในตำนานความเชื่อของคนที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำคงโดยเฉพาะแม่นทางตอนใต้เขตสีพันดอนเพิ่นได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปลาไหลไฟฟ้าหรือว่าปลาไหลสกันที่ว่าเป็นป่าลึกลับและก็มีอำนาจพิเศษท่านผู้ฟังอยู่ในตำนานเพิ่นเล่าว่าปลาไหลไฟฟ้านั้นแม่นอยู่ในแม่น้ำคงบ่แม่นปลาไหลธรรมชาติที่เราเห็นทั่วไปแต่ว่ามันมีลักษณะตัวใหญ่ผิวหนังก็สีดำมืดหรือว่ามีสีทองแดงเลื่อมอาศัยอยู่ตามลืบหินที่มีแสงแดดส่องบ่ถึงเชื่อกันว่ามันมีอาคมและก็มีพลังงานอยู่ในตัวค
คนบูฮานเพิ่นเชื่อว่าปลาไหลไฟฟ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวสามารถที่จะปล่อยกระแสความร้อนหรือว่าพลังงานออกมาจากตัวและก็เฮ็ดให้ป่าตัวอื่นๆหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ตัวของมันนี่สามารถที่จะซอกถึงขั้นหมดสติได้อยู่ในสมัยก่อนได้มีเรื่องเล่าว่าถ้าว่าสาวประมงหรือว่าไผกาออกไปตึกป่าได้ปลาไหลชนิดนี้ขึ้นมาจะเกิดเหตุฟ้าผ่าเกิดเหตุฝนตกหนักหรือว่าเกิดอาเภษต่างๆบางคนที่ว่าพยายามที่จะจับเอาปลาไหลไฟฟ้าก็จะเกิดอาการช็อกหรือว่าอาการมึนตามต้นโตจนถึงขั้นตกน้ำตายคนบูฮานจึงมีความเชื่อถือว่าปลาไหลไฟฟ้านี้เป็นป่าเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์บ่ควรที่จะไปลบลู่หรือว่าไปแตะต้องโดยเด็ดขาด

ท่านผู้ฟังที่เคารพตำนานทั้งสองสิ่งผูกเข้ากันท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเงือกและก็ปลาไหลไฟฟ้าโดยมีการเล่าว่าปลาไหลไฟฟ้าก็คือบริวารที่เป็นอาวุธของเงือกและกะพญานาคเมื่อมีมนุษย์ล่วงล้ำเข้าไปในเขตห่วงห้ามเงือกก็จะส่งให้ปลาไหลไฟฟ้านี้ออกมาปล่อยพลังงานเหตุให้มนุษย์หมดสติถึงขั้นว่าจมน้ำก่อนที่เงือกสิเข้ามาเอาตัวไปฉะนั้นแล้วเรื่องเล่าหรือว่าตำนานเล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และก็ความเป็นตายานของแม่น้ำของในยุคสมัยก่อนที่มนุษย์ยังบ่สามารถที่จะสำรวจได้ทั่วถึงจึงได้ใส่เรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับมาเป็นการสร้างความเคารพย่านกลัวต่อธรรมชาติเพื่อให้คนยุคสมัยก่อนนั้นสามารถที่จะอยู่ห่างจากภัยอันตรายในแม่น้ำของในยุคก่อนตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปหับฟังเสียงเพลงม้วนๆเป็นการผ่อนคลายกันก่อนบิดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู้ระยะต่อไปของรายการน้ำกระตือ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เถียงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฮาถางป่าแต้เศร้าจนคำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจูดเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ถางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อทีให้เนื้อทีสวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จูดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออบๆให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นๆ มันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

คู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่มิตรรายการในยามค่ำคืนส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทาโดยเฉพาะแล้วก็แมนท่านที่ต้องได้สู้เวียกสู้งานเข้าเวียกกะกลางคืนกะขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกๆท่านก็แล้วกันได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพตำนานเกี่ยวกับเจ้าราชบุตรนั้นบ่ได้เป็นเพียงแต่เรื่องเล่าปากต่อปากแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่มีเข้าโค้งมาจากประวัติศาสตร์จริงโดยเป็นเหตุสะเทือนใจของเจ้าราชบุตรหรือว่าเง่าพระราชโอรสของเจ้าอนุวงศ์แห่งอาณาจักรลานซางเวียงจันทน์นี่ล่ะเรื่องราวของพระองค์นั้นได้กลายเป็นตำนานความกล้าหาญและก็ความจงรักภักดีความเสียสละในสมัยสงครามกู้เอกราชระหว่างปีคริสตศักราช1826ถึง1828ซึ่งมีรายละเอียดระบุว่าเจ้าราชบุตรหรือว่าเง่านั้นเป็นพระโอรสที่เจ้าอนุวงศ์เพิ่นฮักหลายและก็ว่าไอ้วางใจที่สุดท่านผู้ฟังย้อนว่าพระองค์นั้นมีความสลาดหลักแหลมและก็มีความเก่งกาจสามารถในการสู้รบในครั้งที่เจ้าอนุวงศ์ตัดสินใจกอบกู้เอกราชจากสยามเจ้าราชบุตรได้มอบหมายให้เป็นแม่ทัพใหญ่คุมกำลังพลไปยึดเอาหัวเมืองทางอีสานและก็ยกทัพไปฮอดเมืองเพชรบูรณ์ได้สมดังใจในครั้งนั้นถือว่าเจ้าราชบุตรนี้เป็นนักรบที่มีกลอุบายเหนือกว่าข้าศึกและก็มักจะนำทัพเข้าต่อสู้อยู่แนวหน้าบ่เก่งกลัวบ่ย่านกลัวตนถือว่าเป็นที่เก่งกลัวของกองทัพศัตรูยกตัวอย่างสนามรบธงสำริดท่านผู้ฟังหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกเล่าขานเป็นตำนานก็คือการรบที่ธงสำริดเขตเมืองโคราชในปัจจุบันในระหว่างการถอยทัพกองทัพลาวได้ถูกตีขนาบเจ้าราชบุตรก็ได้แสดงความกล้าหาญนำพากำลังทหารลาวเข้าฮักหานฝ่าวงล้อมของกองทัพสยามที่มีกำลังเหนือกว่าหลายเท่าถึงว่าจะเสียเปรียบทางด้านกำลังพลแต่ว่าการวางแผนและก็ความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ในการเหตุให้กองทัพเวียงจันทน์สามารถถอยบางส่วนกลับคืนมาตั้งหลักที่เมืองเวียงจันทน์ได้แสงวิไลโอ้หาดทรายสมน้ำดอนจันทน์ตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่งแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืมหลังแท้นา
1: เมื่อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินทลาน
2: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
1: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
2: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
1: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
2: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
1: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
3: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยภัยบ่พร้อมแป่งบ้านบ่เฮืองขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆมานำเสนอควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อขับกล่อมสร้างสีสันบรรยากาศส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทาในยามค่ำคืนเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้
1: เพียงฟังฝัน
0: ท่านผู้ฟังที่เขาลบหลังจากเมืองเวียงจันทน์แตกข้างทำอิฐเจ้ารัศบุตรได้ติดตามเจ้าอนุวงศ์ไปลี้ภัยอยู่เมืองวันเขตชายแดนเวียดนามและก็ได้ร่วมกันกับกองทัพทหารกลับคืนมาต่อสู้อีกเทื่อนึงในซุมปี1828ตำนานการสู้รบครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นคายบกหวานปัจจุบันยุคเขตหนองคายในการรบครั้งนั้นเจ้ารัศบุตรก็ได้นำกำลังทหารเข้าจู่โจมค่ายใหญ่ของสยามอย่างดุเดือดมีเรื่องเล่าว่าพระองค์ได้ควบมาฝ่ากองทหารเข้าไปเป็นพันๆใส่อาวุธฟันกันกับพญาราชสุภาวดีแม่ทัพใหญ่ของสยามจนพญาราชสุภาวดีนั้นตกมาได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าในจังหวะนั้นน้องสายของพญาราชสุภาวดีได้เอาปืนยิงสวนมาถูกเจ้าราชบุตรได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันและภายหลังจากที่เพิ่นได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ค่ายบกหวานเรื่องราวของเจ้าราชบุตรก็ได้กลายเป็นปริศนาและก็ถูกเล่าขานเป็นสองกระแสท่านผู้ฟังสายพงศาวดารนั้นระบุว่าทหารรักษาพระองค์นั้นได้แบกเอาเจ้าราชบุตรที่ได้รับบาดเจ็บหลบหนีข้ามแม่น้ำคองข้ามมาฟังเวียงจันทน์แล้วเข้าไปลี้โตอยู่ในป่าลึกแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกจับโตได้และก็ส่งโตไปบางกอกพร้อมกับพระราชบิดาก็คือเจ้าอนุวงศ์และก็ได้สิ้นพระชนม์อยู่ที่บางกอกแต่ว่าในสายตำนานพื้นบ้านสาวเวียงจันทน์บางส่วนก็มีความเชื่อว่าพระองค์บ่ได้สิ้นพระชนม์ในคุกแต่ย้อนพระองค์นั้นมีคาถาอาคมกำบังโตได้สามารถที่จะลบหนีการจับกุมของศัตรูแล้วไปบวชเป็นพระธุดงค์อยู่ในป่าลึกแถวภูเขาควายเพื่อรักษาชีวิตและก็ปกปักรักษาแผ่นดินลาวอยู่ห่างโดยรวมแล้วนั้นตำนานเจ้าราชบุตรก็คือสัญลักษณ์แห่งนักรบผู้ที่บ่ยอมจำนนมีความกล้าหาญของพระองค์นี้เป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยและก็กอบกู้เอาเอกราชของเวียงจันทน์ได้กลายเป็นแห่งบันดาลใจและก็เป็นที่จดจำในฐานะวีรบุรุษคู่บารมีของเจ้าอนุวงศ์ที่คนลาวรุ่นหลังยังพากันยกย่องสืบมาทับผู้

ใดขี้ซางกังห่มเป็นพญาอย่าได้ลืมเสนาผู้แห่ตามตีนซางขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมานำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามเป็นประจำและมาฮอตนี้นั่นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบางเวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ทุกท่านได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปได้เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้ขออวยพรให้คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงเจริญด้วยพรใสอันประเสริฐนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนราตรีสุขสันต์สบายดี

ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แมนวันเสาร์แฮม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่25เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการสดสื่นยามเศร้า6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการท่องเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการกวางซีที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการเปิดใจไว้หนุ่ม9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10โมง30นาทีรายการละครวิทยุ11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปกปักรักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการเล่าจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงรายการขับลำท่องถิ่น20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกล่อมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเศร้า
1: เมนูเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
2: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
2: แต่มันสบายหั่นเด้แม
1: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพน้ำพระทัยของสุบรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้ารายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา5 โมง ถึง 6 โมงกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพบกับมิตรรายการนี้มื้อนี้ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่25เดือนกรกฎปี2026เมื่อนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหูสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานพบพ่อกับมิตรรายการทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าในการสืบต่อประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นทางเช้าค้าขายเช้าเกษตรกรเช้าผู้ออกแห่งงานของพวกเราเนาะบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหูสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฝังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในบรรยากาศในตอนเช้าๆแบบนี้ท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: ว้ายเสียวก็มาเมาทุกมื้อแท้ป่านนั้นว่าบ่มีเงินจมแต่เงินเดือนหน่อย
1: มันสิเกี่ยวกันหยังเสียวเอ้ยอันซ้ําสิกินสิเมามันก็บ่มีอยู่หั่นแล้วเอาโลดเสียว
0: ๆระวังเด้อเสียวยามมีจ่ายบ่อันบัดยามหาบ่ได้พ้องสิแหงได้เสียว
2: เงินทองของหาได้อย่าเฝ้าใจหมดโถเอาไว้ลงทุนหาต่อมาให้หลายขึ้นไผผู้กินทุนป้อมบ่อดออมข้างไทก็จะทุกข์ยากให้ภายหน้าบ่ฮู้

ขณะนี้ท่านผู้พักฟังรายการสดเซนยามเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งฟาดลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ในตอนเศร้าแบบนี้หลายคนกระตือแล้วท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็ยังนอนอยู่เนาะเนื่องจากว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนแน่โดยเฉพาะก็คือทางพนักงานรัฐกรของพวกเฮาบ่ว่าจะเฮ็ดหน้าที่เวียงงานใดก็ดีก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันและสำหรับมื้อนี้ทางรายการก็ได้นำเอาความฮู้สาระดีๆนำมาฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะก็คือสาวกสิกรของพวกเขาที่เสริมสร้างในการสั่งเวียงเฮ็ดงานทำทับฟังนั่นก็คือเทคนิคการปลูกเฮ็ดนางลมเป็นอาชีพเสริมสร้างรายรับสำหรับสาวกสิกรซึ่งเฮ็ดนางลมนี้ทับฟังเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยมเนื่องจากว่าเป็นพืชที่ต้องการของตลาดเนาะปลูกง่ายได้น้ำหนักดีและใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวสั้นสำหรับสาวเกษตรกรพวกเขาท่านใดที่สนใจอยากปลูกเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักสามารถปฏิบัติตามเทคนิคและขั้นตอนการปลูกคือดังนี้เริ่มจากการกะเกียมหงเฮือนเนาะซึ่งหงเฮือนที่ดีควรตั้งอยู่ในเขตที่ห่มอากาศถ่ายเทได้ดีและบ่มีแสงแดดส่องใส่หงปมก้อนเสื้อควรเฮ็ดเป็นห้องที่มืดและแห้งบ่มีลมพัดแห้งเพื่อเฮ็ดให้เส้นใยเฮ็ดเจริญเติบโตได้เต็มที่หงเฮือนควรมุงด้วยหญ้าหรือว่าใบตองเพื่อรักษาความเย็นพื้นหงเฮือนควรโรยด้วยสายหรือว่าเทสีมังทับผู้ฟังเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ง่ายต่อการรักษาความสุ่มซื่นสำหรับการกะเกียมวัสดุนี่คือการเฮ็ดก้อนเสื้อสูตรผสมขี้เลื่อยสำหรับเห็ดก้อนเสื้อเห็ดเนาะและกานอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็มีส่วนผสมหำอ่อนและกาส่วนผสมของน้ำสะอาดสำหรับวิธีเห็ดนี่ก็คือผสมทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากนั้นก็หดน้ำให้สังเกตความซุ่มซื่นโดยกำขี้เลื่อยเบื้องก่อนท่านผู้ฟังถ้าว่ากำเป็นก้อนติดกันแล้วบ่มีน้ำหยดลงมานี่ถือว่าใส่ได้เนาะแล้วก็อัดใส่ถุงยางทนความร้อนให้แน่นอัดสำลีและปิดฝาให้เรียบร้อยและนอกจากนั้นก็คือการ1ขาเสื้อและการหยอดเสื้อเห็ดสำหรับการ1หรือว่านำก้อนเสื้อเห็ดที่เอาไป1ขาเสื้อในหม้อ1นี้ท่านผู้ฟังด้วยความร้อนก็คือ90หาร100องศาใช้เวลา4หา6ชั่วโมงเนาะหลังจากนั้นก็มอดไฟแล้วปะไว้ให้ก้อนเสื้อเย็นลงนี่คือเทคนิคการปลูกเห็ดนางลมท่านผู้ฟังเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายรับให้กับพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะก็คือสาวเกษตรกรพวกเขาตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนระยะต่อไปมารับฟังเทคนิคการปลูกเห็ดนางลมเติมอีก

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกเห็ดนางรมท่านผู้ฟังเพราะว่าการปลูกเห็ดนางรมนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถเสริมสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวโดยเฉพาะก็คือสาวกสิกรของพวกเขาท่านผู้ฟังสำหรับเทคนิคการปลูกนี้ก็คือการบ่มก้อนเสื้อและการนำเอาก้อนเสื้อที่หยอดถุงแล้วไปวางไว้ในห้องบ่มเนาะก็คือรักษาอุณหภูมิให้อยู่ระหว่างประมาณ25หา30องศาเสริงไซเวลาประมาณ30หา45วันเส้นใยเฮ็ดสีขาวจะแพร่ล้ามเต็มถุงอย่างสมบูรณ์พร้อมทีจะนำไปเปิดดอกและ การเปิดดอกนี้ท่านผู้ฟังควรบริบัติรักษานำก้อนเสื้อที่เส้นใยเต็มแล้วไปเฮียงไว้ในหงโดยสามารถวางเป็นสั้นเนาะสั้นเทิงในสั้นลุมในท่านผู้ฟังหรือว่าจะมัดแขวนเป็นแถวก็ได้เนาะด้วยการเปิดปากถุงดึงสำลีและข้ออย่างออกเด้อท่านผู้ฟังแล้วพับปากถุงอย่างไว้และ การให้น้ำหดน้ำเป็นละอองฝอยมือละส่งหา3ครั้งอันนี้ก็ขึ้นกับสภาพอากาศและข้อควรระวังก็คือห้ามหดน้ำเข้าไปในหูถุงโดยเด็ดขาดท่านผู้ฟังเพราะว่าจะเฮ็ดให้ก้อนเสื้อเน่าและให้หดใส่ด้านนอกถุงและพื้นหงเหือนเพื่อรักษาความสุ่มซื่นในปริอาในประมาณ80หา80หาส่วนห้อยส่วนว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการเปิดปากถุงได้3หา5วันดอกเห็ดนี้จะเริ่มปงออกมาและควรเก็บในระยะที่ดอกเห็ดบานเต็มที่ถ้าว่าปล่อยให้บานเกินไปดอกนี้จะเหนียวและน้ำหนักก็จะหลุดลงนอกจากนั้นท่านผู้ฟังวิธีเก็บให้จับที่โคนโซดอกเห็ดเด้อแล้วก็ดึงโยกซ้ายขวาเบาๆเนาะเผื่อว่าจะเห็ดให้เห็ดนั้นหลุดออกมาทางโคนบ่ให้มีเศษเนื้อเห็ดเหลืออยู่ในข้างอยู่ในหูถุงเพราะว่าจะเห็ดให้เน่าและกะหลังจากเก็บแล้วก็ให้พักก้อนเสื้อไว้ประมาณ 7-10 วันเพื่อให้สะสมอาหารแล้วเห็ดจะออกมาสุดใหม่ก้อนเสื้อหนึ่งก้อนจะสามารถเก็บผลผลิตได้โดนถึง 3-4 เดือนหรือว่ากรณีหากพบเห็นก้อนเสื้อใดที่มีสีดำสีเขียวหรือว่าสีส้มนิดรายการซึ่งเกิดเสื้อลาแทรกซ้อนเนาะให้เฝ้าย้ายก้อนนั้นออกจากหงเหือนทันทีเพื่อว่าป้องกันบ่ให้แพร่ลามไปสู่ก้อนอื่นและการรักษาความสะอาดของหงเหือนนี้แม่นหัวใจหลักของความสำเร็จในการปลูกเห็ดนางรมท่านผู้ฟังการปลูกเห็ดนางรมเนาะเป็นอาชีพหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างรายรับให้เข้าสู่ครอบครัวโดยเฉพาะก็คือสาวกสิกรของพวกเขาบางคนนี่เฮ็ดอาชีพก็คือบ่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าขายหรือว่าการประกอบอาชีพเรียกงานต่างๆเนาะก็ล้วนแล้วแต่อาจจะช่วยเสริมสร้างเฮ็ดให้ครอบครัวมีอยู่มีกินเพราะว่าการปลูกเฮ็ดนางรมนี้ก็เป็นอีกพืชชนิดหนึ่งท่านผู้ฟังที่สามารถให้รายรับได้ดีโดยเฉพาะก็คือเห็ดนางรมนี้จะได้ราคาสูงและก็ปลูกง่ายท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วอยากปลูกเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักก็อย่าลืมเนาะเทคนิคการปลูกเห็ดนางรมนี้ท่านผู้ฟังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สวยสาามาสร้างรายรับให้เข้าสู่ครอบครัวและสาวกสิกรของพวกเขาตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พัดมาหอม
1: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการสดเสียงยามเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งฟ้าลาวได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปบรรยากาศในตอนเศร้าแบบนี้เนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแล้วตื่นแต่เด็กลุกแต่เศร้าเห็นเวียกเงินเวียกสาแดบางคนนี่ก็จิบน้ำซากาเฟอยู่บางคนนี่ก็ออกกำลังกายเนาะท่านผู้ฟังแล้วแต่เงินไขของแต่ละคนแต่ว่าพวกเราก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยเด้อระยะนี้สภาพอากาศเนาะเอาแนวนอนบ่ได้ผู้ใดที่มีแผนการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางเคียงคู่กันนั้นถ้าว่าจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวก็กวดการเทคนิครถให้ดีมีความเกี่ยมพร้อมเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งสุขภาพทางกายและเกี่ยมพร้อมทั้งการเดินทางเพราะว่าอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือการสนานการเดินทางพวกเขาขออวยพรใส่ให้ทุกท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพเนาะฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสดสืบยามเศร้ามาโดยดีตลอดมาปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ซาจะก้าวหน้าได้อาศัยพึงคนดีซาจะหุ่งเฮืองสีพึงภูมิความฮู้อนุสนปัญญาปู้เวียงวังสิเป็นปลาพัฒนาซาบก้าวสิหันหน้าพึงผู้ใดสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงฮอดเวลานี้พอกันเป็นประจำในรายการเพื่อสุขภาพดีสังวัดรายการนี้ออกอากาศเป็มห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ผลของการหักฟังเป็นขึ้นได้แจ้งสะดวกสบายหรือบ่เนาะหักฟังที่นครเมืองจันทร์หักฟังผ่านทางเครือข่ายส่งต่อแล้วก็หักฟังที่เว็บไซต์ได้เวอร์ไปเว็บlnr.org.ae วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกหลายคนตื่นเติกลุกเศร้าไปเวียกไปงานแดซากสิกรไฮนาหัวสวนส่วนว่าพนักงานรัฐกรของเฮากะห่างๆกะเกียมจะมุ่งหน้าสู่ห้องลาห้องการเดินทางไปใส่มือนี้ขอให้เดินทางอย่างมีสติระมัดระวังหวมใจกันปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดผู้ที่เดินทางขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้กะเส้นเดียวกันเนาะศึกษาสภาพเส้นทางแดติดตามข่าวพยากรณ์อากาศพร้อมย่านมีผลกระทบในการเดินทางท่านสามารถหับฟังได้ในภาคข่าวทั่วไปจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวหรือว่ามีช่องทางอื่นในการติดตามข้อมูลข่าวสารกับรับชมหับฟังไปพร้อมกันมื้อนี้30นาทีอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านผู้ฟังมีสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ดีๆมาเว้าสู่มีรายการได้หับฟังก่อนอื่นก็ต้องแนะนำผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปี่ท่านผู้ฟังซึ่งว่าลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆมาผลิตเป็นยาปวกพยาธิผลิตเป็นอาหารเสริมเห็ดให้ห่างกายของผู้ที่ได้ซุ่มไส้ผลิตภัณฑ์ของเฮานั้นมีสุขภาพห่างกายที่แข็งแรงซึ่งว่าปัจจุบันนี้ผลิตออกมาห้อยกว่าสนิทแล้วท่านผู้ฟังหับไส้สังคมเนาะหับไส้มีรายการกลุ่มเป้าหมายกระแมนทุกเพศทุกวัยสามารถดื่มได้นำไส้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาได้เช่นเดียวกันผู้ใดที่ยังคิดง้อคิดเอียงบ่กล้าที่จะนำไส้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาอย่าคิดจนเกินไปเด้อมีสิ่งยั่งยืนพวกเฮาเคยได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนตั้งแต่ปี2009จากประเทศบูไนเป็นทียอมรับจากสากลแล้วในปัจจุบันราคาเคยไปวางจำหน่ายและแสดงอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีประเทศญี่ปุ่นและสปจีนส่วนว่าประชาชนภายในกะฮู้จักกันดีในนามผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปี่ท่านผู้ฟังเป็นต้นแมนกาเฟ่เห็ดเมินปี่และซาเห็ดเมินปี่ถามว่ามีรายการนั้นดื่มซากาเฟ่เห็ดเมินปี่สรรพคุณที่มีรายการจะได้เนาะหลังจากที่ทานดื่มลงไปแล้วท่านผู้ฟังจะสวยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก้ห่างกายขับไล่สารพิษออกจากห่างกายแน่นอนว่าถ้าเว้าถึงสารพิษเข้าสู่ห่างกายในแต่ละมือเฮาอาจจะได้รับสารพิษที่แตกต่างกันไปท่านผู้ฟังเสื้อว่าทุกคนมีสารพิษในห่างกายหมดเนาะต่างแต่ว่าจะมีหน่อยหรือว่าหลายแตกต่างกันไปเท่านั้นแหละดังนั้นผู้ใดที่อยากไล่สารพิษให้ออกจากห่างกายของบรรดาทานนั้นต้องเลือกซากาเฟ่เห็ดเมินปี่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพียกินข้าวบ่แซ่บนอนหลับบ่เจ็บหรือผู้ที่เป็นพยาธิประดุงภูมิแพ้อิดเมื่อยอ่อนเพียอย่าคิดง้อคิดเงียงอย่าคิดโดนเกินไปเนาะเพราะว่าปัญหาสุขภาพนี่บ่เคยของถ่าผู้ใดเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆให้แก่มีรายการและคนที่ทานหักบางคนอาจจะซื้อเป็นของต้นของฝากก็ได้ท่านผู้ฟังหรือว่าซื้อให้สมาชิกในครอบครัวได้ดื่มได้กินไปพร้อมกันเพื่อว่าบรรดาทานนั้นจะมีสุขภาพห่างกายที่แข็งแรงก็ซอกซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศและยานี้คันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงก่อนมีรายการบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ผู้ใดที่ติดตามฟังรายการกับเฮาจะมอบเสียงเพลงลูกทุ่งบ้านนาเป็นแรงใจแห่งแก่มีรายการส่วนว่าระยะต่อไปนั้นพวกเฮายังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ

0: ของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเวียดนามจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทำพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำทานเด็กดื่มแล้วหนุ่มยาก
1: คำนี้ส่งเสริมสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษตะปุ๋นบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดไล่สารพิษกินเท่าเซิร์ฟนอนหลับชับคลายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์020-5532-4492 020-5570-4709
2: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สำเร็จในการสอบหาน้ำแห่งธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่งธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเขาถ่ายต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตำมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง
3: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

ทักทายสบายดีมีรายการอีกครั้งหนึ่งเนาะบรรดาท่านยังที่ตามหาฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีการขับขี่ยานพาหนะจะเดินทางไปไสก็ขอให้มีความปลอดภัยบางคนกระทึงห้องล่าห้องการแล้วท่านผู้ฟังมองเวลาอาจจะคือกันแต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่แบกงานอาจจะแตกต่างกันไปแต่พนักงานอยู่ตามห้องล่าห้องการแม่ค้าสาวขายรวมถึงสาขาอาชีพอื่นที่บ่ได้เอ่ยถึงก็ยังฝากความเป็นห่วงเป็นใยและกาบัญหาสุขภาพของมีรายการก็ยังติดพันกับการดำรงชีวิตอยู่ถ้าว่าแมนสาวผู้ออกให้งานเป็นต้นแมนพนักงานห้องการบอกเลยว่าผู้ที่ออกให้งานอยู่กลางแจ้งเป็นกรรมกรแบกหามเป็นสาวไฮนาหัวสวนแบบนี้ผู้ที่เป็นสาวหลักในครอบครัวในการขวนขวายสั่งไล่หับเข้าสู่ครอบครัวยิ่งต้องได้เบิ่งแยงห่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอท่านผู้ฟังถ้าว่ามือใดเจ็บเป็นอุ่นขึ้นมาเนาะแนะนำเบื้องต้นก่อนการเข้าถึงระบบสาธารณสุขบ่ว่าจะไปห้องหมอสุขศาลาให้แพทย์หมอได้บ่งมติพยาธิปิ่นปัวให้ถูกต้องถูกวิธีแต่ว่ามีรายการสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆไว้ป้องกันพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นผลิตภัณฑ์ของพวกเขาซาเห็ดหมื่นปีและกาเฟ่เห็ดหมื่นปีเนาะและเนี่ยบางกี้นี่แนะนำไปบางส่วนแล้วผู้ใดที่หาก็เปิดวิทยุมาหาฟังเดแล้วก็กลับขึ้นมาที่กาเฟ่เห็ดหมื่นปีและซาเห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้กาเฟ่ก็ถือว่าได้ขายดีได้ลูกค้าเก่านี่กลับมาซื้อซ้ำหลายคนก็บอกว่าดื่มแล้วดีต่อสุขภาพเนาะดังนั้นถ้าว่าดีต่อสุขภาพขอให้มีรายการนั้นสืบต่อในการอุดหนุนหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮากาเฟ่เห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายผู้ใดที่ว่ามีสารพิษในร่างกายก็จะถูกขับไล่ออกมาเวลาที่เฮาดื่มสากาเฟ่เห็ดหมื่นปียังช่วยป้องกันพยาธิมะเร็งตับหัวใจเบาหวานประดงภูมิแพ้ความดันผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียสมุนไพรเห็ดหมื่นปีช่วยทันได้เช่นเดียวกันเนาะสนใจอยากได้สินค้าซื้อได้อยู่ไสบริการซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าบริการจะโทรมาติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์นี้020557-4709 02141-2977เนาะหรือว่าผู้ใดที่สนใจอยากไปเบิ่งผลิตภัณฑ์ตัวจริงว่าเพิ่นผลิตและจำหน่ายคือแนวไหนก็มีส่งสถานที่ให้มีรายการได้ไปแวะชมแวะซื้อแวะอุดหนุนได้เนาะสถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซถานครเวียงจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางามเมืองนาไซทองนครเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึง020557-4709 02141-2977ฝากมีรายการไว้กับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนั่นก็คือกาเฟ่เห็ดหมื่นปีและซาเห็ดหมื่นปี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: วันนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดสูตรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเฮาได้คนคั่วสอหาตำราดังเดิมของลาวเฮาที่ผ่านมาเกิดใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนลาวเฮามาก่อนนี่โทรอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงใต้มาร่วมแล้วมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดเนี่ยถือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์นี่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะมาผสมประสานใส่กับยาว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโครงมันเนาะมากกระทือโค้งแห้งสามสานโดบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืดหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืดนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืดที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือว่าเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูหูหรือว่าโสม
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส่งไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

ทักทายสวัสดีมิตรรายการอีกครั้งหนึ่งบรรดาท่านยังติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆผลของการรับฟังแจ้งสะดวกสบายหรือโบท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นระยะใดๆเนาะพวกเรายังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษระยะที่1ที่2แนะนําไปแล้วผลิตภัณฑ์ก็คือกาแฟเห็ดหมื่นปีและซาเห็ดหมื่นปีสําหรับผู้ใดที่ได้ชมไส้ผลิตภัณฑ์ของพวกเราแล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพดังนั้นถ้าว่าดีต่อสุขภาพขอให้มีรายการนั้นโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อเนาะเพื่อว่าให้คนที่ทานหักคนที่ทานหู้จากนั้นได้ดื่มผลิตภัณฑ์ดีๆของคนลาวผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพแบบนี้ย้ำเติมท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ของพวกเรานั้นมีห้อยกว่าสนิทแล้วผู้ใดที่สนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ใดติดต่อสอบถามได้เนาะหรือว่าจะเข้าไปแวะซมแวะซื้อสถานที่ตัวจริงทั้ง2สถานที่มาย้ำคืนอีกครั้งนึงสำหรับผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีมีสิ่งยั่งยืนได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนตั้งแต่ปี2009จากประเทศบูไนเป็นที่ยอมรับจากสากลแล้วเนาะละกะเคยไปวางแสดงและจำหน่ายอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีประเทศญี่ปุ่นและสปจีนคนทางต่างประเทศละกะภายในยอมรับสินค้าของพวกเฮากินป้องกันไว้จะเป็นการดีป้องกันพยานให้ที่จะเกิดขึ้นกับห่างกายของมิตรการสำหรับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโดยเฉพาะแมนผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังเป็ดสุดยอดสมุนไพรที่ผลิตจากเห็ดธรรมชาติถึง6สายพันธุ์ทั้งน้ำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติมาปรุงแต่งและก็น้ำเอาเห็ดที่เพิ่นได้ปลูกเองมาปรุงแต่งท่านผู้ฟังสรรพคุณที่ได้หลังจากที่ทานดื่มกาแฟเห็ดหมื่นปีหรือว่าซาเห็ดหมื่นปีเพราะว่าเห็ดหมื่นปีนี้เพิ่นได้ผลิตเป็นทั้งซาและกาแฟดังนั้นตอบโจทย์ผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเดดื่มซาได้เลือกซาดื่มกาแฟได้ก็เลือกกาแฟเนาะท่านผู้ฟังกาแฟเห็ดหมื่นปีจะมี3สูตรเด้อมีทั้งสูตรที่มีน้ำตาลและบ่มีน้ำตาลมีกาแฟเห็ดหมื่นปีบวกสมจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของเฮานั้นมีสารพิษก็จะถูกขับไล่ออกมาเนาะและยังช่วยป้องกันพยาธิมะเร็งตับหัวใจเบาหวานผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียประดงภูมิแพ้สมุนไพรเห็ดหมื่นปีช่วยทันได้ผู้ใดที่ได้ยินเสียงการประชาสัมพันธ์จากได้สินค้าของพวกเฮาเนาะซื้อได้อยู่ใสมีรายการซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าแนะนำไปแล้วยังซอกซื้อบ่ได้มีรายการติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้020-5570-4709อีก1หมายเลข02-1412-977เวลานี้หมดแล้วท่านผู้ฟัง30นาทีคือว่าเบิด1คราวเดียวเนาะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาเว้าสู่มิตรรายการได้รับฟังมื้อนี้ขอความผาสุกสุขดีเป็นของมิตรรายการสบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใส่สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใส่สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ื่อนี้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิเรเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เฮาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นําออกจําหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้นําประธานคนลาวเฮาถ้าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุได้ตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่เดซิเรของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง
1: เอ้อนี่ตุน
2: หือ
1: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้อู
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศท่านรับชมรับฟังกันทุกมื้อวันจันทร์จนฮอดวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นหาเวลา 7:00 นเป็นประจำเนาะมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังแล้วก็มื้อนี้ก็เป็นมื้อพักของหลายท่านเนาะเริ่มต้นกันทราบวันนี้ของมื้อวันเสาร์หลายท่านก็ตื่นจากลูกเศร้าอากาศก็เย็นสบายทั่วทุกภาคของประเทศลาวพวกเขาส่วนยังอยู่ในระยะที่ว่าฤดูฝนท่านก็เตือนกันนั่นแหละว่าฝนตกหลายอาจจะถูกน้ำขังน้ำอ่างเฮ็ดให้ดินเจือนตามเปิ่นภูต่างๆสิก็ต้องมีสติระวังตัวท่านใดที่ว่าครอบครัวที่อาศัยอยู่น้ำแคมแม่น้ำใหญ่ห้วยน้ำลำเซที่มีความเสี่ยงต่อเกิดอุทกภัยแบบกระทันหันก็ควรมีการก้าเกียมเก็บเมี่ยนสิ่งของที่มีค่าของท่านขึ้นไว้บนสูงตลอดฮอดสัตว์เลี้ยงงัวควายอุปกรณ์รับใช้การผลิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญหลายที่พอจะต้องมีการเก็บเมี่ยนไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกันไว้ดีก่อนพวกเขาจะมาแก้น้ำหลังเนาะท่านผู้ฟังเริ่มต้นกันที่ข่าวเกี่ยวกับท่านพลเอกวิไลลาคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำคลองหลวงพะบางในวันที่22กรกฎนี้โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริการโครงการโอกาสนี้ได้รับฟังการรายงานสภาพการดำเนินการก่อสร้างว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำคลองหลวงพะบางตั้งอยู่ระหว่างเมืองจอมเพชรและเมืองปากอู๋แขวงหลวงพะบางเป็นโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแบบนิยงในเขตแม่น้ำคลองตะลุ่มซึ่งได้ถอดถอนบทเรียนจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าน้ำคลองสยบุรีมีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ5 ล้านดอลลาร์ได้ผ่านการวิเคราะห์พันธุ์ป่าเพื่ออนุรักษ์สำรวจออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยบ่ส่งผลกระทบต่อเขตมรดกโลกหลวงพะบางหลีกเลี่ยงผลกระทบนักต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยเฉพาะระดับน้ำที่ยิ่งขึ้นบ่เกิน310 เมตรจากระดับหน้าน้ำทะเลหรือเท่ากับระดับน้ำที่เคยมีปริมาณสูงขึ้นในฤดูฝนระยะผ่านมามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับการขึ้นการลงของเรือขนส่งสินค้าระดับ500 ตนและเรือขนส่งโดยสารใช้เวลาประมาณ40 นาทีทั้งอำนวยความสะดวกการขึ้นลงของป๋าห้องหับแห่งสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในระดับที่แน่นอนในพื้นที่พัฒนามีผลกระทบกว่า22 บ้านมีประชากรประมาณ 7,000 คนซึ่งได้มีการยกย้ายจัดสรรไปอยู่บ่อนใหม่แล้วจำนวนหนึ่งซึ่งผู้พัฒนาโครงการได้เอาใจใส่สุขยู่ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลรับประกันให้ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเก่าภายหลังที่ได้รับการยกย้ายสำหรับเวียกงานการก่อสร้างปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างตามแผนการสามารถประเมินความคืบหน้าสำเร็จแล้ว72%โดยเฉพาะการก่อสร้างโตเขื่อนซึ่งได้อวยน้ำให้เฮือนสามารถขึ้นลงได้ตามปกติและก่อสร้างหักฐานของโตเขื่อนภายหลังสำเร็จจะสืบต่อเปลี่ยนแล้วน้ำเพื่อดำเนินการก่อสร้างหักฐานของเขื่อนอีกเบื้องและคาดว่าโครงการก่อสร้างจะสำเร็จภายในระยะ5 ปีหรือจะสำเร็จในปี2030จะเริ่มต้นผลิตไฟฟ้าได้ในโอกาสนี้พลเอกวิไลลาคำฟ้องได้มีคำเห็นจอจิ้มบางปัญหาเป็นต้นการปฏิบัตินโยบายต่อผู้ได้รับผลกระทบการระบายตะกอนของเขื่อนสภาพการรักษาระดับน้ำในระดูแรงอยู่ก้องเขื่อนการจำหน่ายไฟฟ้าภายหลังก่อสร้างสำเร็จและการสร้างผลประโยชน์ให้รัฐบาลก็คือท้องถิ่นจุดที่ตั้งของการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าซึ่งได้รับการตอบแต่ละปัญหาอย่างละเอียดแต่ละปัญหาจากผู้บริหารโครงการจากนั้นพลเอกวิไลลาคำฟ้องพร้อมคณะได้เที่ยวชมเขตพัฒนาตัวเขื่อนสังเที่ยวชมศูนย์พัฒนาสิ่งแวดล้อมงานของโครงการเขื่อนตื่มอีกมาติดตามข่าวกันต่อเนาะในวันที่13กรกฎนี้อยู่โรงแรมสุภัตตานครหลวงเวียงจันทน์กระทรวงการต่างประเทศในนามประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกตกค้างอยู่ลาวได้จัดกองประชุมคณะกรรมการสี่นำระดับชาติและอนุกรรมการกะเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือเอิ้นมา3RCCCM ประจำเดือนกรกฎโดยภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงนอแก้ว
ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นห้องประธานผู้ประจำการคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวและมีบรรดาคณะกรรมการสินำระดับชาติและคณะผู้สอบอนุกรรมการต่างๆเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมแม่นสืบต่อปรึกษาหรือและรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการกระเกี่ยมกองประชุมระกาวนั้นเพื่อหับประกันให้การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมระดับสากลในครั้งนี้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลปฏิตามข่าวทั้งแขวงจำปาสักกันต่อกองประชุมครบคณะบริหารงานผักแขวงจำปาสักครั้งที่5สมัยที่9ได้จัดขึ้นในวันที่23กรกฎนี้อยู่สโมสรบางโขงโดยการเป็นประธานของสหายอรุณไซศูนย์ณราษฎร์กรรมการศูนย์กลางผักเลขาผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักมีสหายห้องเลขาผักแขวงคณะประจำผักแขวงกรรมการผักแขวงเลขาผักนครเลขาผักเมืองพร้อมด้วยกรมกองอ้อมคางแขวงเข้าห่วมสหายอรุณไซศุนราชกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้จะได้พร้อมกันตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมครบคณะบริหารงานผักแขวงครั้งที่4สมัยที่9โดยเฉพาะแม่นการนำพาสินำเวียกการหอบด้านของคณะบริหารงานผักแขวงระยะ6เดือนต้นปีนี้พร้อมทั้งค้นคั่วและประกอบคำเห็นใส่ทิศทางเวียกงานจุดสุ่ม6เดือนท้ายปีนี้สำนักบรรดาเวียกงานสำคัญที่จะได้ค้นคั่วในกองประชุมประกอบมีประเมินการนำพาจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐระยะ6เดือนต้นปีแผนดัดแก้และทิศทางสี่นำนำพา6เดือนท้ายปี2006ด้านการบริหารรัฐเน้นการนำพาจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหันเป็นทันสมัยในการบริหารรัฐของภาคการบรรดาเมืองและนครการสร้างสติเคารพระเบียบกฎหมายการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติคำตัดสินของศาลระยะ6เดือนผ่านมาพร้อมทั้งทิศทาง6เดือนท้ายปีด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบการนำพาจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบติดพันกับการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันชายแดนเวียกงานประจำการเกียมพร้อมสุหบและการฝึกอบรมฮัดแอบกำลังกองร้อนประจำปี2006การแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อสุ่มใส่การสกัดกั้นและการแก้ไขกลุ่มสแกมเมอร์ทั่วแขวงระยะผ่านมาและมาตรการแก้ไข6เดือนท้ายปีการปรับปรุงกงจักรและหับมือภัยพิบัติการนำพาปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งภาครัฐขั้นแขวงติดพันกับการสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการปกครองตาแสงการกระเกี่ยมความพร้อมหับมือกับสภาพภัยพิบัติและมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบผ่านบทสำรวจการนำพารวมของคณะบริหารภาคแขวงสมัยที่9ระยะ6เดือนต้นปีนี้และการสำรวจบุคคลในคณะบริหารภาคแขวงประธานกองประชุมได้นักถึงว่าบรรดาเนื้อในที่ได้กล่าวมานั้นล้วนแต่มีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งติดพันโดยกลุ่มกับความรับผิดชอบของคณะผักและองค์การปกครองแต่ละขั้นดังนั้นเรียกร้องมายังบรรดาสหายที่เข้าร่วมกองประชุมจงพร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบประกอบคำเห็นอย่างกลุ่มไปกลุ่มมาต่อห่างเอกสารและบริการต่างๆโดยยกให้เห็นผลสำเร็จตัวจริงวิเคราะห์วิจัยปัญหาที่คงค้างพร้อมทั้งค้นคิดอย่างลึกซึ้งต่อทิศทางวิธีการและมาตรการแก้ไขในต่อหน้าเพื่อสู่สุนให้เพนเวียกจุดซุ้มบรรลุจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผลปฏิตามข่าวทั้งแขวงพงศลีเมื่อบดลบันนี้อยู่ที่ห้องประชุมสั้น5สำนักงานปกครองแขวงพงศลีได้จัดพิธีปาฐกถาวันเกิดประธานสุภานุวงศ์ครบรอบ117ปีวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพการเมืองลาวเวียดนามครบรอบ49ปีและวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ46ปีโดยการเป็นประธานของพลตีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงของห้องรับฟังมิบดากรรมการภาคแขวงหัวหน้าแผนกองค์การเทียบเท่าและพนักงานลักแรงอ้อมข้างแขวงเข้าร่วมในพิธีพลตีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้เล่าคืนวันเกิดประธานสุภานุวงศ์ครบรอบ117ปีผู้จงรักภักดีต่ออุดมการณ์ปฏิวัติและมีผลงานที่ดีเด่นเป็นวีรบุรุษของชาติเฮาได้นำพาประชาชนต่อสู่กุศลจนได้รับชัยชนะนำเอกราชมาให้ประชาชนนำพาผ่านผ่าอุปสรรคต่างๆและระยะข้ามผ่านดำเนินภารกิจเป็นแปลงใหม่ในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวสุมสติปัญญาและเหือแห้งของตนเพื่อสี่นำนำพาขบวนการปฏิวัติยัดเอาชัยชนะอันยิ่งใหญ่มาให้แก่ประเทศชาติย้ำใดก็ต่อสู้เพื่ออุดมคติปฏิวัติสูงส่ง
เพื่อความเป็นเอกราชและวัฒนธรรมของประเทศชาติตลอดชีวิตของประธานสุพรรณวงศ์บ่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดความรับผิดชอบอันใดเพิ่นก็ได้อุทิศหมดจิตหมดใจหมดความสามารถและหัวคิดพิสังให้แก่ภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์ประเทศชาติเพื่อเอกราชอธิปไตยของชาติท่านได้กลายเป็นสิ่งกระตุกสุกยู่ปลุกระดมดึงดูดประชาชนเผ่าต่างๆสั้นคนต่างๆอยู่ภายในและต่างประเทศประกอบส่วนก้อนกำลังสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวในแนวโฮมเอกภาพแห่งชาติซึ่งอันนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่หับประกันศาสนาของการปฏิวัติประเทศเฮาในโอกาสเดียวกันนี้วันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ49ปีและวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีสายพันธุ์มิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองชาติที่มีมูลเสื้อสื่อเหลือซึ่งกันและกันในการสั่งตั้งและปกปักรักษาประเทศชาติเพิ่มทวีความแน่นแฟ้นการเติบใหญ่กลายเป็นความสามัคคีแบบพิเศษระหว่างสองชาติประชาชนสองประเทศให้มั่นคงขนงแก่นตลอดไปไปต่อกันที่คณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบกฎหมายและยุติธรรมสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ลงเคลื่อนไหวสุขยู่การจัดสร้างปฏิบัติเวียกงานอยู่ศาลประชาชนเขต2เขต3และองค์การอัยการประชาชนเขต2และเขต3นครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่23กรกฎาคมนี้ซึ่งนำพาโดยท่านนางบัวละพันธ์ธีรศักดิ์ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเลือกตั้งที่1และสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงวิจันทร์ที่สังกัดคณะกรรมการได้ลงเคลื่อนไหวสุกยู่จัดตั้งปฏิบัติคาดหมาย6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้ของศาลประชาชนเขต2และองค์การอัยการประชาชนเขต2นครหลวงวิจันทร์ซึ่งคณะได้รับการต้อนรับโดยท่านบัววรสีหาวงศ์เลขาหน่วยพรรคประธานศาลประชาชนเขต2พร้อมด้วยรองประธานศาลเขต2รองประธานองค์การอัยการเขต2และพนักงานลักแลงของทั้ง2คงเขตเข้าร่วมในมื้อเดียวกันคณะก็ได้สืบต่อเคลื่อนไหวสุกยู่เวียกงานของศาลประชาชนเขต3และองค์การอัยการประชาชนเขต3นครหลวงวิจันทน์โดยมีท่านดาวเฮืองวงดาวันประธานศาลประชาชนเขต3รองประธานศาลประชาชนเขต3รองประธานองค์การอัยการเขต3และพนักงานลักแลงเข้าร่วมการเคลื่อนไหวครั้งนี้จุดประสงค์ก็เพื่อสุกยู่กันจะตั้งปฏิบัติเวียกงานให้มีความ

ขอบการมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงระหว่างรัฐบาลลาวและองค์การสหประชาชาติระยะปี2022-2026โดยการเป็นประธานร่วมของท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านบาโกเดอร์เบอร์กานอฟผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวซึ่งมีผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงแขนงการและบรรดาองค์การเครือข่ายสหประชาชาติเข้าร่วมหลายกว่า50ท่านกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปรึกษาหรือและกวดกาคืนห่างเลื่อนในเอกสารจำนวน2ฉบับคือห่างขอบการร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงระหว่างรัฐบาลลาวและองค์การสหประชาชาติฉบับใหม่ระยะปี2027-2031และห่างกำหนดหน้าเวียกฉบับใหม่ภายใต้ขอบการร่วมมือดังกล่าวกองประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหรือและประกอบคำเห็นอย่างกงไปกงมาหรือมีเนื้อในต่อห่างขอบการร่วมมือฉบับใหม่ระยะ2027-2031เพื่อกำหนดบุรีมสิทธิ์ของรัฐบาลร่วมกันโดยเฉพาะเพื่อหับประกันความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10 2026-2030พร้อมทั้งเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงและการก้าเกียมออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาของลาวนอกจากนี้ยังได้พร้อมกันประกอบคำเห็นใส่ห่างข้อกำหนดหน้าเวียกฉบับใหม่โดยเสนอเพิ่มบางกระทรวงหรือแขนงการเข้าตื่มรวมทั้งกลไกการประสานงานของคณะกรรมการดังกล่าวนั้นในโอกาสเดียวกันนี้ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานร่วมกองประชุมได้ย้ำคืนถึงความหมายความสำคัญของกองประชุมของคณะกรรมการสินำห่วม JSC โดยเฉพาะในกองประชุมเฉพาะกิจครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาห่างเลื่อนในเอกสารสำคัญอีก2ฉบับให้มีความสอดคล้องกับบุรีมสิทธิ์ตัวจริงด้านการพัฒนาในปัจจุบันของรัฐบาลก่อนจะสืบต่อปรับปรุงและก้าวไปสู่การลงนามขอบการร่วมมือลาวและองค์การสหประชาชาติ2027-2031ฉบับใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาปีนี้ท่านบาโกเดอร์เบอร์กานอฟผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวได้ย้ำขึ้นว่าคณะกรรมการสินำห่วม JSC มีบทบาทสำคัญในการหางเอกสารขอบเขตการร่วมมือลาวและองค์การสหประชาชาติ2027-2031ฉบับใหม่ร่วมกันซึ่งภายหลังการรับรองในเดือนสิงหาที่จะมาถึงนี้แล้วเอกสารนี้จะเป็นบอลอิงสำคัญในการเฮ็ดเวียกควรควยการสนับสนุนทั้งด้านทุนทรและเทคนิคทั้งในระบบสหประชาชาติและจากคู่ร่วมพัฒนาอื่นๆเพื่อมาจัดตั้งปฏิบัติเวียกของการเครือข่ายสหประชาชาติประจำลาวให้สามารถบรรลุได้ตามแผนการและคาดหมายที่วางไว้แต่ปี2027-2031ขอบการร่วมมือลาวองค์การสหประชาชาติ2027-2031ฉบับใหม่เป็นเอกสารยุทธศาสตร์รวมขององค์การเครือข่ายสหประชาชาติอยู่ลาวที่กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันเวียกงานยุทธศาสตร์และผลนะครับรวมทั้งทิศทางรวมของบรรดาองค์การเครือข่ายสหประชาชาติในการจัดตั้งพันธกันยายบรรดาแผนยุทธศาสตร์ในระยะ5ปีโดยสอดคล้องกับบรรดาเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและการพัฒนาแบบยงห่างขอบการร่วมมือฉบับใหม่ได้กำหนดเอา3เป้าหมายหลักและ10แผนเวียกจุดสุ่มซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งชาติและวิสัยทัศน์ระยะยาวของลาวเฮาไปกันที่แขวงขมวนพิธีลงนามว่าด้วยการสัมปทานเนื้อที่ดิน 5,600 เฮกตาร์เพื่อพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงแรมและโครงการบริการด้านการท่องเที่ยวระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนและบริษัทสุขสมบูรณ์ก่อสร้างจำกัดผู้เดียวจัดขึ้นในวันที่23กรกฎนี้ที่ห้องว่าการคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนแขวงขมวนต่างหน้าลงนามโดยท่านภาคก่อนแก้วมณีหัวหน้าห้องการคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนแขวงขมวนและท่านนางรัตดาวันสุขสมบูรณ์ประธานบริษัทสุขสมบูรณ์ก่อสร้างจำกัดผู้เดียวมีท่านมั่นยืนขินสมรรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยพนักงานและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานตามสัญญาโครงการประกอบมีการสัมปทานเนื้อที่ดิน 3,000 ตารางเมตรอยู่เขตบ้านนาโบเพื่อพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงแรมและอีก 2,600 ตารางเมตรอยู่เขตบ้านเราเมืองท่าแขกเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการและสร้างจุดพักผ่อนเช่นว่าการบริการห้านกาแฟเฮือนทรงฝรั่งบริการหอสมุดและห้านบิงซู่แนะใส่ห้องหับนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศสัญญาสัมปทานมีอายุ50ปีและคาดว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับภูมิสันฐานการท่องเที่ยวของเมืองท่าแขกเพิ่มทางเลือกด้านการบริการพร้อมทั้งสร้างบริหารงานทำและสร้างและรับให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วยติดตามข่าวสาวกสิกรเมืองเงิน

0: ลูกพืชฤดูฝนในนาที 11,000 กว่าเฮกตาร์เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองก็คือเวียกงานค้ำประกันทางด้านเสบียงอาหารและปลูกพืชเป็นสินค้าของสหกสิกรเมืองเงินให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ในปีนี้การปลูกพืชฤดูฝนมีนาทีทั้งหมด 11,600 กว่าเฮกตาร์อิงตามการรายงานของท่านทองสุขจันทร์ประเสริฐกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าองค์การกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเงินให้ฮู้ว่าการปลูกพืชฤดูฝนอยู่เมืองเงินแขวงไชบุรีมาฮอดปัจจุบันการปลูกพืชฤดูฝนสําเร็จแล้ว91กว่าส่วนห้อยเห็นว่าการปลูกพืชฤดูฝนของสหกสิกรอยู่เมืองเงินปีนี้เป็นขบวนการฟื้นฟูกว้างขวางกว่าปีผ่านมาเป็นต้นแม่นการปลูกข้าวนาปีสําเร็จ75ส่วนห้อยในเนื้อที่728เฮกตาร์การปลูกพืชอุตสาหกรรมเป็นสินค้าสําเร็จแล้ว94ส่วนห้อยในเนื้อที่8,500 กว่าเฮกตาร์เป็นต้นสาลีแข็งหมักเดือยมันต้นและขิงและการปลูกพืชเสบียงอาหารเพื่อบริโภคสำเร็จ96กว่าส่วนห้อยในเนื้อที่773เฮกตาร์เซนว่าสาลีหวานเพือกหมักแตงหมักเขือมันผักและหมักถั่วต่างๆและการปลูกข้าวเนินสูงเอิ้นว่าข้าวไห้สำเร็จแล้วห้อยส่วนห้อยในเนื้อที่1,070เฮกตาร์และยางพาราในเนื้อที่500กว่าเฮกตาร์ปัจจุบันปลูกสำเร็จแล้วในเนื้อที่376กว่าเฮกตาร์เพื่อแนะใส่สุกยูส่งเสริมการปลูกพืชของสหกสิกรภายในเมืองให้มีการขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆเลยให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในเมืองเงินนับมือดีขึ้นเป็นก้าวไปต่อกันที่แขวงวิจันทร์ที่นักข่าวแขวงวิจันทร์ได้ส่งรายงานข่าวมาให้ทีมงานข่าวของพวกเขาก่อนประชุมร่วมกับครูร่วมงานเพื่อปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในแขวงวิจันทร์จัดขึ้นในวันที่23กรกฎนี้ที่ห้องว่าการประกันสังคมแขวงจันทร์โดยการเป็นประธานของท่านเต็งเม่งยางหรือไซหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงมีหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกอ้อมกลางอ้อมข้างแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเวียงจันทร์มีรายงาน
1: ท่านสัมพันธ์บริวันหักษาการหัวหน้าแขนงแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้รายงานในการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ภายในแขวงว่าจุดบริการจัดหางานภายในมีภาระบทบาทโฆษณาเผยแพร่แนะนำอาชีพจัดงานนัดพบแห่งงานสนองข้อมูลข่าวสารตลาดแห่งงานแก่ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแห่งงานให้ผู้สอกเวียกคิดงานทำผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระและผู้ต้องการแห่งงานในเวียกงานจัดหางานภายในและต่างประเทศสำหรับแขวงเวียงจันทร์ประกอบมี11เมืองมี431บ้านมีพลเมือง 498,716 คนหญิง 247,182 คนในนี้การดุลเดียงโครงประกอบด้านกำลังแห่งงานทั้งหมด 268,480 คนโครงเขตกสิกรรม 161,088 คนโครงเขตอุตสาหกรรม 46,045 คนและโครงเขตบริการ 61,347 คนมีหัวหน่วยแห่งงานโครงการลงทุนบริษัทวิสาหกิจทั้งหมด 2,545 หัวหน่วยในกองประชุมบรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการและแผนกการขี่เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันปรึกษาหารือต่อกับการแก้ไขการขาดแคลนแห่งงานภายในแขวงเพื่อพร้อมกันแก้ไขในการร่วมมือในต่อหน้าระหว่างภาครัฐและเอกชนของจุดบริการจัดหางานเพื่อเข้าถึงการบริการจัดหางานของหัวหน่วยแห่งงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแห่งงานภายในแขวงเวียงจันทร์มีความถูกต้องและมีความสะดวกว่องไวขึ้นในต่อหน้า
0: จากแขวงเวียงจันทร์ไปกันที่ทางภาคเหนือที่แขวงเสียงขวงกองประชุมเวียกงานป้องกันความสงบการเมืองภายในแขวงเสียงขวงจัดขึ้นในวันที่23กรกฎนี้ที่ห้องว่าการปกครองแขวงโดยการเป็นประธานของห้องศาสตราจารย์ภูวงศ์อุ่นคำแสนประธานสภาประชาชนแขวงมีการนำแขวงพนักงานรักแรงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเสียงขวงมีรายงาน
2: ท่านพันเอกสุวรรณทองเจริญหัวหน้ากรม200กระทรวงป้องกันความสงบและบรรดาครูฝึกได้ผ่านบรรดานิติกรรมและให้ความรู้แก่สมณกรเพื่อให้รับรู้เข้าใจนำไปหมดใส่ในหน้าที่เวียกงานโดยเฉพาะแม่นบางปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันภายในข้อตกลงฉบับเลขที่1723ลงวันที่8กรกฎาคม2025ว่าโดยระเบียบการป้องกันภายในรวมมี5หมวด27มาตราข้อ ข้อตกลงฉบับเลขที่1722ลงวันที่8กรกฎาคม2025ว่าโดยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะป้องกันภายในสำนักงานองค์การและการจัดตั้งการเมืองซึ่งรวมมี6หมวด17มาตราบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องเวียกงานป้องกันภายในมติ111ดำรัด93ตานยุทธศาสตร์หันเปลี่ยนโดยสันติอยู่ภายในและบรรดาพฤติกรรมตัวจริงกองประชุมฝึกอบรมในครั้งนี้บรรดาสมณกรได้ถามประกอบคำเห็นนำบรรดาครูฝึกเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งและการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันภายในให้เข้มแข็งมีผลสำเร็จอย่างแข็งแรงกองประชุมดังกล่าวนี้ท่านรองศาสตราจารย์ภูวงศ์อุ่นคำแสนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้มีคำเห็นชี้นำซึ่งท่านได้กล่าวแสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จในระยะผ่านมาพร้อมนี้ท่านได้เน้นนักให้สืบต่อเอาใจใส่ทุกภาคส่วนต้องยกสูงความรับผิดชอบในการฝึกอบรมเวียกงานการเมืองนำพาแนวคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรเป็นปกติกวงขวงและลึกซึ้งในใส่ปรับปรุงและวางทิศทางแผนการในต่อหน้าให้ดีขึ้นเทื่อละกาว
0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวท่านผู้ฟังพอจะมาเว้าถึงฝากเตือนเกี่ยวกับแก๊งคอนซัลเทนต์หรือว่าสแกมเมอร์ที่หลายท่านเห็นเรื่อยๆเนาะในระยะนี้ที่ว่าอยู่ประเทศลาวพวกเขาก็ถือว่าหนักหน่วงสมควรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมันก็เลยมีการปราบปรามเป็นประจำแต่ก็ยังเห็นกันอยู่ฉันก็ฝากเตือนกันไว้เนาะคือวันที่23เนาะ23กรกฎาคมที่ผ่านมานี่ไม่ๆฮ้อนๆนี่ก็อีกกลุ่มแก๊งนึงเนาะอยู่ทางบ้านวัดศพเมืองศรีสะเกษของหลวงจันทร์นี่ที่ว่าจับได้ก็เป็นสาวเกาหลีอันนี้17คนด้วยกันบ่ธรรมดาถือว่าผ่านมาอาทิตย์นี้ถือว่านักหน่วงเนาะอยู่ทางส่วนขวบสภาพรัฐไทยกับเพิ่นก็จับได้อีกเกือบ600คนเนาะ589คนเป็นสัญชาติไทยนี่หลายคนหมู่373คนแล้วก็สถานการณ์นั้นก็จะมีสัญชาติเวียดนามสัญชาติจีนลาวเมียนมามีกัมพูชาสัญชาติละเล็กละน้อยอันนี้ผมฝากเตือนก็คือให้มีสติระวังตัวในการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์เวลามีคนโทรมาว่าท่านได้รับเงินนั่นได้รับรางวัลนี่หรือว่ามาตัวเหยาะหลอกลวงอยากฮู้จักหักแพงเป็นสู้เป็นแฟนนี่อันตรายเพราะว่าฮูปอันเขาเอิ้นว่าฮูปที่เขาจะเอาโซ่ขึ้นอยู่ในโทรศัพท์เรือเขาบอกว่าโปรไฟล์ล้วนแล้วจะเป็นฮูปปลอมเนาะอาจจะน่าจ่าดีเลยขันเป็นผู้หญิงก็ถือว่าโอ้ยสวยงามแบบคือนักแสดงบุรุษขันเป็นผู้ชายก็ถือว่าเป็นระดับหน้าตาระดับดาราฟันธงซะกันลงไลน์กันไปสืบตัวเนี่ยหลอกลวงในการโอนเงินหลายรูปแบบได้ที่เขาก็จะตัวน้องสันกับพวกเขาฝากเตือนพ่อแม่ประชาชนก็คือผู้ที่อ้อมข้างนั้นโดยสมมติผู้ใดที่ว่าอยู่ในครอบครัวที่ว่ามีความเสี่ยงต้องโอนลงปรึกษาหรือกันเนาะอย่าเฝ้าหลงเสือไปโอนเงินให้เขาหลายรูปแบบมันรูปแบบในการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยนี่ก็เป็นสแกมเมอร์อีกแบบนึงหลายคนนี่มีปัญหาเลยก็คือว่าอาจจะมีการฟ้องร้องกันก็มีละสแกมเมอร์แล้วไหนเกิดว่าสินค้าบ่ตรงปกนั่นก็คือจ่ายเงินไปแล้วซื้อราคาเป็นล้านสิ่งของที่กลับมาสะพัดจักแม่นอีหยังบ่ถูกกับสินค้าที่สั่งไปอันนี้เขาก็เอิ้นว่าสแกมเมอร์ในรูปแบบออนไลน์ขายสินค้าคือกันเด้อผิดกฎหมายคือกันอันนี้ผมก็ฝากเตือนกันไว้ถ้าเป็นนักแท้ก็ต้องให้เบิ่งก่อนว่าท่านจะซื้อสินค้าทางออนไลน์นะก็จะมีบริษัทเป็นตนเป็นตัวบ่มีสำนักงานบ่ที่พวกเขาสามารถไปเบิ่งสินค้าได้ถ้าว่าเขาบ่มีเขาเอาเศษทองเล็กน้อยๆแล้วก็ล้วนแล้วแต่ติดป้ายเฮ็ดบริษัทปลอมขึ้นมาอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดอันนี้หลายคนที่เสียเงินหลายแล้วเอาคืนบ่ได้เนาะเอาคืนบ่ได้ก็เสียไปแล้วเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ทุกคนอย่าฟ้าหลงเชื่อทุกมื้อนี้ก็คือว่าสื่อออนไลน์ที่ว่านักลวงหลายเนาะสมนำไม้มีระบบ AI เข้ามา AI เข้ามานี่มีทั้งอันดีอันบ่ดีอันบ่ดีคือมันไปปลอมรูปปลอมแปลงเสียงกันนี่ก็คือเด้บางคนนี่ก็โทรกันเข้ามานี่มันปลอมเสียงคนที่ฮู้จักบางทีมันฮู้ว่าอันนี้มันเสียงมันอัดเอาเสียงของเฮานี่นะไปเซฟไว้หลังจากนั้นมันก็เฮ็ดเป็นเสียงปลอมมาโทรมายืมเงินบ่หรือว่าปล่อยเสียงมายืมเงินมันเฮาก็ขึ้นไปเป็นเสียงของญาติพี่น้องเฮาลงเสื้อเนาะก็เสียเงินไปอีกอันนี้ก็มีฉะนั้นถ้าว่าบ่อยากตกเหยื่อของสแกมเมอร์เฮาอย่าโอนเด็ดขาดถ้าว่าบ่ญาติพี่น้องแล้วบ่ฮู้จักต้องโทรเห็นหน้ากันหรือว่าโอ้ล้มปากต่อปากจึงโอนทุกมื้อนี้ถือว่าอันตรายในการนำใส่สื่อออนไลน์ใส่ให้เปลี่ยนมีประโยชน์ใส่บ่เปลี่ยนก็เสียเงินเนาะเอาเวลาหมดลงพอดีขอบใจทุกท่านที่ตามรายการจนท้ายรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พญุสิทธิ์และทีมงานข่าวลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี
3: มีตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้
3: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ธีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเคลื่อนไปเยี่ยมยามได้เฮ็ดเวียกอยู่เมืองทงมีไซแขวงสิงห์บุรีจุดยุทธศาสตร์สายแดนลาวไทยสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงในการศึกษาอบรมสาวหนุ่มวัยหนุ่มในเงื่อนไขใหม่เขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติมีความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างรายรับสร้างเวียกแห่งการทำให้ประชาชนและอนุรักษ์ธรรมชาติให้ยืนยงเวียดนามสู่โซนส่งออกเครื่องตำแผ่นตัดเย็บให้บรรลุ48ตื่นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาประกาศ